ทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาบุญก็เกิดขึ้นในตัวของเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นบุญญาธาตุใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์กระแสบุญเมื่อหลั่งไหลก็สู่ศูนย์กลางกายเนี่ยจะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกำเนิดของกายมนุษย์ดวงบุญนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตที่กลางดวงบุญนั้นแล้วบุญในตัวก็จะอำนวยผลให้เราได้สำเร็จสมดังใจดังนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะบุญละเอียดที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องทำกันทุกวันวันละหลายๆครั้งยิ่งทำได้ตลอดเวลาก็ยิ่งดีเพราะนั่นคือหนทางที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคิหิสูตรว่าบัณฑิตเห็นภัยในนรกแล้วพึงเว้นบาปเสียสมาทานอริยธรรมไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในเมื่อความพยายามมีอยู่ไม่พึงกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้ไม่พึงแต่ต้องของที่เจ้าของไม่ได้ให้ยินดีด้วยภริยาของตนไม่พึงยินดีภริยาผู้อื่นและไม่พึงดื่มสุราเมรัยเครื่องยังจิตให้หลงไหลพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อกล่าวถึงนรกคนส่วนใหญ่นะมักจะบอกว่าเป็นเรื่องที่อุปโลกกันขึ้นมาเพื่อต้องการให้มนุษย์กลัวบาปหรือเป็นเพียงเรื่องที่เล่าสืบกันมาเท่านั้นเองเหมือนการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อไม่เชื่อก็ไม่เห็นจะเป็นไร

ทางพระพุทธศาสนาท่านได้วางความเชื่อไว้ชั่วคราวแล้วก็มาพิสูจน์ความจริงโดยใช้คำว่าเอหิปัสสิโกคือพร้อมเสมอต่อการพิสูจน์แต่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยพุทธวิธีคือหยุดกับนิ่งนี่แหละที่หลวงพ่อกล่าวเช่นนี้เพราะผู้มีรู้มีญาณท่านได้กระได้ไปรู้ไปเห็นมาแล้วเป็นพยานยืนยันในการเห็นนรกสวรรค์ซึ่งเป็นปรโลกที่ทุกๆคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อที่นำมาเล่าขู่กันเฉยผู้รู้ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นทรงไปรู้ไปเห็นมาแล้วอาศัยมหากรุณาก็เลยนำมาบอกกล่าวให้เราได้ทราบและทรงแนะวิธีที่จะไม่ต้องไปอบายคือให้รักษาศีล5ดังที่หลวงพ่อได้ยกพุทธพจน์ขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่ท่านอยากให้เรามีความสุขและมีสวรรค์เป็นที่ไปจึงแนะนำหนทางที่ถูกต้องเอาไว้ให้ปฏิบัติก็ให้ทดลองปฏิบัติตามดูถ้าเรื่องนั้นเป็นจริงตายแล้วก็ไปสบายหากไม่ทำตามแต่ไปรู้ตอนตายมันก็จะสายเกินแก้ถึงแม้ไม่เชื่อแต่ก็ควรเผื่อเหนียวเอาไว้บ้างในวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างเกี่ยวกับผู้พิจารณาเห็นโทษของการดื่มสุราจนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสสำหรับเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าในสมัยที่โลกว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนายอำเภอหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมคอยสอดส่องดูแลอำเภอกาสิกรัฐและท่านได้ออกกฎบัญญัติห้ามขายสุราในเขตปกครองซึ่งบทบัญญัตินี้ก็ไม่เป็นที่พอใจของนักเลงสุราเป็นอันมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรในอำเภอได้เพราะออกกฎห้ามในสิ่งที่ถูกที่ควรมีอยู่วันหนึ่งประชาชนก็มาขอร้องในอำเภอว่าข้าแต่นายในงานมหรสพประจำปีซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะทุกๆปีตั้งแต่โบราณกาลชาวบ้านต่างพากันดื่มสุราเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตเป็นที่สนุกสนานเวลาอื่นท่านห้ามไม่ให้ขายสุราพวกเราก็ไม่ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานประจำปีซึ่งทำกันเป็นประเพณีมานานเพราะฉะนั้นขอท่านนายอำเภอเนี่ยจงอนุญาตให้ซื้อขายและดื่มสุรากันสักวันหนึ่งเถิดเพื่อรักษาธรรมเนียมประเพณีเอาไว้นายอำเภอไม่อาจจะต้านแรงกดดันของชาวบ้านได้จึงบอกว่าประเพณีของชาวบ้านชาวเมืองเคยมีมาอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทำอย่างนั้นเถิดเขาจะอนุญาตให้วันหนึ่งพวกท่านจงทำตามใจปรารถนาเถิดวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีชาวเมืองและมหาชนจากที่อื่นต่างก็พากันสนุกสนานคลึกครื้นเป็นการใหญ่เที่ยวเล่นดูมหรสพและก็มีการซื้อขายดื่มสุรากันอย่างโจ่งแจ้งพอได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากท่านนายอำเภอหลังจากที่ถูกห้ามปรามมาเป็นเวลาช้านานเมื่อนานๆได้ดื่มกันทีนักเลงสุราก็เลยดื่มกันจนเมามายพอเมาหนักเข้าก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันบ้างตีลันฟันแทงกันบ้างทั้งแสดงกิริยาต่างๆคล้ายๆกับเป็นคนบ้าด้วยอำนาจฤทธิ์สุรามหาโทษนายอำเภอเห็นคนเมาแสดงกิริยาการต่างๆเช่นนั้นก็บังเกิดความสลดสังเวชใจและพระตัวท่านเองเนี่ย

เป็นคนมีจิตใจบริสุทธิ์ได้ตั้งจิตปรารถนาปัจเจกโพธิญาณมานานหลายแสนล้านโกฏิชาติกระทั่งบัดนี้ก็ครบสองอสงไขยกับอีกแสนมหากัปควรในการที่จะได้บรรลุธรรมอันวิเศษแล้วแต่ขณะที่มองดูชาวเมืองกำลังเมาสุราอยู่นั้นตั้งกับพิจารณาโทษของสุราว่าคนเหล่านี้เนี่ยแต่เดิมเป็นคนมีปัญญากลับสามัญญาเพราะดื่มสุรายาเมาและแสดงกิริยาอันโง่เขลาต่างๆหารู้ไม่ว่าการดื่มสุราเมลัยนี้เนี่ยมีโทษหนักจัดเป็นอกุศลกรรมซึ่งจะเป็นเหตุนำไปสู่อบายหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสในมหานรกการที่พวกเขาพากันหลงระเริงประกอบความชั่วเช่นนี้เนี่ยก็เพราะโมหะแท้ๆโมหะนี้เนี่ยมีฤทธิ์ร้ายสามารถนำสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ไปสู่อบายภูมิได้อย่ากระนั้นเลยเราจะทำการประหารโมหะที่มีอยู่ในใจให้มาลายหายสูญไปจากใจในการบัดนี้เมื่อคิดประหารโมหะอย่างนี้ท่านก็ยืนพิจารณาความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งจะเริ่มวิปัสสนาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าฌานและปัญญาก็บังเกิดขึ้นขณะที่ยกหัตถ์ขึ้นรูปเสียงนั้นเพศกระหัตถ์ก็อันตรธานหายไปเพศบรมชิตทรงสมณศักดิ์ใหญ่ประกอบด้วยไตรจีวรและอัฐบริขารครบถ้วนก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่แล้วเหาะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ให้โอวาทแก่ประชาชนว่าอย่าได้ดื่มสุราเมลัยกันเลยเพราะนั่นเป็นทางไม้แห่งความเสื่อมเป็นทางไปสู่นรกขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทจากนั้นก็เหาะบ่ายหน้าไปยังภูเขาคันธมาศสถิตอยู่ที่เงื้อมเขานันทมูลกะซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ที่การรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์รักษาภาวะของความเป็นคนไว้ได้อย่างสมบูรณ์การดื่มเหล้าสูบบุหรี่นับว่าเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นอกจากไม่สูบไม่ดื่มแล้วเนี่ยถ้ายังมีอยู่ในบ้านก็ให้นำออกมาเททิ้งทุบทำลายให้หมดบ้านของเราก็จะได้มีสิริมงคลอย่าลืมว่าชีวิตของนักสร้างบารมีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อชาวโลกมากมายนะจ๊ะจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีเพื่อการสร้างบารมีไปทำหน้าที่ชักชวนคนให้ละบาปอกุศลคือชวนให้เขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่โดยการใช้มัทระวาจาและปัญญาของเราที่มีอยู่นั่นแหละชี้แจงให้เขาเห็นโทษภัยของสุราเมลัยเพราะยังมีคนอีกมากมายที่คิดอยากเลิกแต่เขาขาดกำลังใจแต่เขาเกิดกำลังใจเขาก็กล้าที่จะทำความดีเมื่อเขาเลิกจากอบายมุขได้แล้วก็ชวนให้เขามาทำความดีทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมชวนคนทำความดีน่ะต้องประคับประคองนั้นปลูกต้นไม้ก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยจะปลูกแล้วทิ้งเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาคนที่เริ่มทำความดีใหม่ๆก็อยากได้กำลังใจจากผู้ที่ทำความดีเป็นปกติอยู่แล้วนี่คือหน้าที่ของเรานักสร้างบารมีนะจ๊ะ

ความแก่ความชราน่ะเราได้มาฟรีๆแต่การที่เราจะได้บารมีน่ะเราต้องสร้างถ้าไม่สร้างบารมีก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นน่ะให้ใช้เวลาจากนี้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้ให้ตั้งใจทำความดีทุกรูปแบบใช้เวลาทุกวินาทีนะให้เป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนให้รักษาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาถ้าหากเราทำได้อย่างนี้ก็จะสมปรารถนากันในพรรษานี้จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบารมีเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ Line OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน Line OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง Line OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน Line OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้ง

บทของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่143จากตอนที่แล้ววันคืนล่วงไปนานนับแรมปีภายหลังจากที่กองทัพฝ่ายปัญจาลนครเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต้องถอยหนีกลับมาอย่างไม่เป็นท่าเพราะอุบายอันแหลมคมของมโหสถบัณฑิตยามใดที่พราหมณ์เกวัฏส่องดูใบหน้าของตนบนกระจกมองเห็นรอยแผลเป็นที่หน้าผากทีไรก็ให้เป็นเดือดเป็นแค้นถึงกับขบกรามแน่นแล้วเปล่งเสียงคำรามออกมาดังๆด้วยแรงแค้นแรงอาฆาตที่สุมแน่นอยู่เต็มหัวอกครุ่นคิดอยู่ว่าเมื่อใดตนจึงจะสามารถแก้แค้นมโหสถได้สำเร็จจึงได้วางแผนการที่จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถโดยในที่สุดก็เห็นลู่ทางว่าจะต้องล่อวิเทหราชและมโหสถเข้ามาสู่ในเมืองเราก่อนแล้วจับฆ่าซะรีบนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบทันทีพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับถ้อยคำอันเด็ดเดียวของพราหมณ์เกวัฏแล้วก็ทรงสนพระทัยจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ไหนลองบอกบาให้ฉันทราบสักหน่อยเถิดขอเดชะอุบายนี้น่ะสำคัญมากข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลได้ก็ต่อเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้อยู่กับพระองค์เพียงลำพังเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาน่ะความลับของเรารั่วไหลไปได้พราหมณ์เกวัฏกราบทูลเออจริงสินะท่านอาจารย์ครั้งนั้นความลับของเรานี่ก็เคยแพร่งพรายไปคราวหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้น่ะหากระมัดระวังไว้ก่อนก็ดีประวัติศาสตร์จะได้ไม่ซ้ำรอยท่านอาจารย์จงเลือกเอาเถิดท่านเห็นว่าที่ใดน่ะเหมาะสมก็จงบอกประมาเถิดครั้นแล้วพราหมณ์เกวัฏก็ได้ทูลเชิญพระราชาให้เสด็จขึ้นสู่ชั้นบนของพระมหาปราสาทอันเป็นห้องบรรทมของเท้าเธอเมื่อเสด็จถึงห้องบรรทมแล้วพราหมณ์เกวัฏได้เหลียวมองทั่วห้องแล้วจึงกราบทูลว่าที่นี่และพระพุทธเจ้าค่ะจึงจะเป็นที่เร้นลับเหมาะที่จะปรึกษาเรื่องนี้ได้แน่นอนสิท่านอาจารย์ท่านจงวางใจเถิดที่นอนของเราเนี่ยถึงอย่างไรก็คงไม่มีใครที่ไหนล่ะบังอาจละลาบละล้วงเข้ามาไ

ระเจ้าจุลนีตรัสยืนยันด้วยทรงมั่นพระทัยครั้นได้สถานที่และโอกาสอันเหมาะสมแล้วพราหมณ์เกวัฏจึงเริ่มกราบทูลอุบายของตนให้พระราชาทรงทราบขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าจะต้องใช้อุบายล่อหลอกพระเจ้าวิเทหราชให้มายังปัญจาลนครของเราจากนั้นจึงค่อยปลงพระชนพระองค์พร้อมกับกำจัดมโหสถซะในที่นี้แหละพระพุทธเจ้าค่ะอุบายของท่านก็น่าฟังอยู่เราเห็นด้วยในหลักการแต่ในทางปฏิบัติเรายังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีวิธีใดที่จะล่อหลอกพระเจ้าวิเทหราชออกมาได้พระเจ้าจุลนีตรัสทักท้วงขึ้นในทันทีมีหนทางแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏกราบทูลรับรองจะเป็นไปอย่างไรในเมื่อพระองค์ก็ทรงรู้ทั้งรู้ว่าปัญจาลนครน่ะเป็นปฏิปักษ์กับมิถิลานครมาก่อนที่ไหนศัตรูคู่ศึกอย่างวิเทหราชและมโหสถจะยอมมาให้เราบั่นคอถึงที่นี่ยิ่งคนฉลาดอย่างมโหสถด้วยแล้วน่ะไม่มีทางมาเป็นอันขาดเท้าเธอทรงแย้งด้วยยังไม่ทรงมั่นพระทัยนักต้องมาแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะเกวัฏกราบทูลยืนยันอย่างมั่นใจแล้วค่อยๆเผยแผนการของตนด้วยข้ออุปมาที่น่าฟังว่าธรรมดาปลาทั้งหลายเนี่ยเห็นเหยื่ออันมีรสโอชะแล้วก็จะต้องแล่นเข้าหุบเหยื่อไม่มีปลาตัวใดที่ไม่ปรารถนาจะกินเหยื่อหรอกฉะนั้นขอพระองค์ทรงเป็นเช่นนายพรานเบ็ดส่วนข้าพระองค์จะอาสาเป็นสายเบ็ดเราจะร่วมกันล่อปลาโง่ให้มาติดเบ็ดด้วยเหยื่อล่อคือกามคุณพระพุทธเจ้าค่ะที่ว่าอาศัยกามคุณเป็นเหยื่อล่อน่ะท่านหมายความว่าอย่างไรขอเดชะเรื่องนี้ไม่ยากเลยพระพุทธเจ้าค่ะก็พระราชธิดาปัญจาลจันทีของพระองค์น่ะทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักถ้าอย่างไรเนี่ยพราหมณ์เกวัฏกราบทูลยังไม่ทันจบพระเจ้าจุลนีก็ทรงกลิ้วขึ้นมาทันทีตรัสด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าหยุดเสียเถอะท่านอาจารย์ท่านจะให้เราเอาธิดาของเราน่ะไปล่อฆ่าศึกอย่างนั้นหรือท่านน่ะดูหมิ่นเรามากไปแล้วขัตติยวงศ์ของเราน่ะไม่เคยทำเช่นนั้นหากท่านพูดไม่เข้าหูเราอีกเนี่ยเราจะตัดหัวท่านซะพราหมณ์เกวัฏยังคงกราบทูลต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์นะอย่าเพิ่งทรงพิโรธไปเลยโปรดฟังข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้จบซะก่อนหากว่าไม่เป็นที่พอพระทัยนี่ข้าพระพุทธเจ้ายอมถวายชีวิตพระพุทธเจ้าค่ะท่านมีเหตุผลอย่างไรก็จงว่าไปพระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงคุณเหมือนยังไม่ทรงสบายพระทัยเท่าใดนักพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลอธิบายต่อไปว่าขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมเถิดว่าหากพระเจ้าวิเทหราชได้สดับข่าวว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งปัญจาลนครมีพระราชธิดาผู้เลอโฉมราวเทพอับสรยากจะหาผู้

ใจทั่วชมพูทวีปเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของพระนางเว้นเสียแต่พระเจ้าวิเทหราชเท่านั้นเมื่อนั้นพระเจ้าวิเทหราชจะทรงรู้สึกเช่นไรดวงเนตรของพระองค์จะมิเบิกกว้างด้วยแรงสิเนหาในตัวพระนางดอกหรือและยิ่งได้ทราบว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมุ่งหมายที่จะพระราชทานพระราชธิดาให้แด่พระเจ้าวิเทหราชเพื่อเป็นการลบล้างข้อที่เคยเป็นศัตรูคู่ศึกกันมาแต่ดั้งเดิมและเพื่อผูกสัมพันธไมตรีต่อกันด้วยความจริงใจเหมือนสายโซ่ทองที่คล้องกระชับแน่นพระเจ้าวิเทหราชจะยิ่งทรงปลาปลื้มเพียงใดพระองค์จะทนนิ่งเฉยต่อข้อเสนอได้ดีเช่นนี้ได้หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตรัสถามว่าฟังดูเข้าทีนะท่านอาจารย์แต่ท่านอาจารย์ลืมไปแล้วหรือว่าบัดนี้วิเทหราชยังมีพระมเหสีอุทุมพรเทวีเป็นยอดดวงใจพระนางนั้นเราก็สมบูรณ์ด้วยพระสิริและเปี่ยมด้วยสติปัญญาฉนัยวิเทหราชจึงจะมาลุ่มหลงในธิดาของเราถึงกับยอมเสด็จมาปัญจาลนครเพราะนั่นเท่ากับยื่นคอมาหาดาบท่านว่าจริงไหมล่ะแต่ข้าพระองค์ว่าถ้าวิเทหราชนั่นมีปีกเช่นปักษาปักษีพระองค์ก็คงบินมาทันทีที่ทราบข่าวเสียได้ซ้ำไปเพราะความงดงามนั้นแม้ว่าจะงามปานกันแต่โอชารสแห่งพระกระยาหารเก่าหรือจะสู้พระกระยาหารใหม่ได้อีกประการหนึ่งพระมเหสีที่ทรงมีอยู่แล้วนั้นก็เป็นเหมือนของเก็บตกที่ถูกยกยอขึ้นถ้าว่าโดยสกุลแล้วเนี่ยก็เป็นเพียงแค่สามัญชนธรรมดาและจนถึงบัดนี้นะก็ยังไม่อาจให้กำเนิดทายาทสืบราชบัลลังก์วิเทหรัตน์ได้ส่วนพระนางปัญจาลจันทีของเรานี่สิเป็นขัตติยานียอดธิดากษัตริย์โดยแท้พระเจ้าวิเทหราชซึ่งเป็นเช่นปลาโง่ที่กำลังหิวเหยื่อเมื่อพรานเบ็ดย่อนสายเบ็ดลงต่อหน้าที่ไหนจะยอมหยุดยั้งไม่หุบกินเหยื่อนั้นเล่าและแน่นอนเมื่อวิเทหราชจะต้องมาปัญจาลนครเจ้ามโหสถนั่นก็จะต้องตามมาด้วยเหมือนหางปลาที่ต้องตามติดตัวปลามาคอยโบกสะบัดคัดท้ายให้ปลาว่ายไปว่ายมาได้ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพิจารณาดูก็จะทรงเห็นว่าหลังศัตรูกำลังปรากฏให้ทอดพระเนตรอยู่ไวๆแล้วมิใช่หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยแถลงอันยืดยาวของพราหมณ์เกวัฏอย่างสนพระทัยและดูเหมือนว่าจะทรงเห็นคล้อยตามอุบายของเกวัฏไปเสียทุกอย่างทั้งนี้เพราะความแค้นนั้นยังปรากฏอยู่ในพระหฤทัยมิรู้หายดังนั้นถ้าจะมีช่องทางใดที่จะทรงแก้แค้นได้พระองค์ก็ย่อมจะเห็นด้วยเป็นธรรมดาเฉียบขาดมากท่านอาจารย์อุบายของท่านเนี่ยช่างเยี่ยมยอดจริงๆท้าวเธอตรัสชมด้วยทรงพอพระทัย
เราชักอยากจะเห็นหน้าศัตรูเร็วๆเสียแล้วล่ะ

คราวนี้จะได้เห็นกันว่าวิเทหราชและมโหสถนั่นจะทำหน้าอย่างไรเมื่อตกอยู่ภายใต้เหงือมือของเราแต่ว่าความลับทั้งหมดนี้พระองค์ทรงลืมไปสนิทว่าในห้องพระบรรทมนั้นนอกจากพระองค์และพราหมณ์เกวัฏแล้วยังมีนางนกสาลิกาที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้ประจำห้องพระบรรทมอยู่ตัวหนึ่งถึงมันจะมิใช่มนุษย์แต่ก็สามารถเข้าใจเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สื่อสารกันเพราะเหตุนั้นสิ่งที่พราหมณ์เกวัฏได้กราบทูลพระเจ้าจุลนีแล้วจึงไม่ใช่ความลับที่รู้กันเพียงลำพังสองคนอีกต่อไปส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้
2: Love, love.

พ่อแม่ลูกนำมาจากเมืองจีนมีลูกทั้งหมด10 คนลูกนำเป็นลูกสาวคนโตพ่อจึงไม่ให้เรียนหนังสือตามความเชื่อของคนจีนที่ว่าลูกสาวจะต้องคอยช่วยพ่อแม่ทำงานทำเป็นลูกต้องเป็นกำลังหลักคอยช่วยเหลืองานทางบ้านตั้งแต่อายุ4 ขวบตั้งตื่นในเช้ามืดช่วยแม่ทำกับข้าวให้ทุกๆคนในครอบครัวกินรวมถึงต้องช่วยเลี้ยงดูน้องอีก9คนและทำงานบ้านทุกอย่างจนกระทั่งลูกอายุได้20 ปีก็เริ่มมีหนุ่มๆหลายๆคนมาแวะเวียนมาหาและก็พูดคุยกับลูกที่บ้านแต่ก็ถูกคุณพ่อไล่กลับไปทุกรายเพราะคุณพ่อเป็นคนดุโมโหร้ายทำให้ไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าเข้าไปใกล้ลูกเลยต่อมาคุณพ่อก็มาบอกกับลูกว่าอยากให้ลูกแต่งงานกับคนที่คุณพ่อหามาให้ซึ่งคุณพ่อบอกว่าผู้ชายคนนี้นะ

ชั้นหนึ่งเลยเขาเป็นคนดีขยันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ทั้งที่ตัวลูกก็ไม่เคยรู้จักเลยเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นมาก่อนเลยลูกก็รู้สึกไม่พอใจคุณพ่อมากจึงได้มีปากมีเสียงกับคุณพ่ออยู่หลายครั้งแต่ในสุดลูกก็ต้องยอมแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นทั้งที่ไม่เต็มใจก็เพราะทนความโมโหร้ายของคุณพ่อไม่ไหวและที่สำคัญคือไม่อยากทำให้คุณพ่อต้องเสียใจเมื่อลูกแต่งงานแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวของสามีพ่อของสามีเป็นคนขยันมีน้ำใจจะเป็นคนดุโมโหร้ายชอบทำบุญไหว้พระตามศาลเจ้าแล้วก็ทำบุญแบบสังคมสงเคราะห์ทั่วไปต่อมาพ่อสามีได้ป่วยเป็นโรคความดันสูงแต่ท่านไม่ยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ซื้อยาหมอตีตามร้านขายยามากินเองที่บ้านเป็นเวลาหลายปีจนอายุได้62ปีเท่ากันเลยเนาะร่างกายซีกขวาก็เริ่มหมดแรงใช้การไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเดินได้อีกต้องนอนอยู่เฉยๆให้ลูกหลานคอยดูแลเป็นเวลาถึง5ปีแล้วก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้67ปีส่วนคุณแม่ของสามีเป็นคนใจดีแต่มีนิสัยตระหนี่ทำบุญบ้างตามประเพณีส่วนใหญ่ก็จะชอบทำบุญตามศาลเจ้าแล้วก็ทำบุญแบบสังคมสงเคราะห์เหมือนพ่อของสามีแม่สามีเสียชีวิตด้วยโรคชราโรคอายุได้86ปีครอบครัวสามีนั้นมีพี่น้องทั้งหมด6คนสามีลูกเป็นคนที่3ทางบ้านสามีอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ในช่วงที่พ่อสามีป่วยเป็นอัมพฤกษ์พี่ๆของสามีพากันแยกตัวออกไปอยู่ที่อื่นเพราะกลัวที่จะต้องรับภาระหนี้สินที่พ่อสามีหยิบยืมมาเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการค้าขายรวมทั้งภาระที่ต้องส่งน้องๆเรียนจึงทำให้สามีลูกต้องรับภาระหนักมากๆแค่เพียงผู้เดียวในตอนนั้นลูกและสามีทุกข์ใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากต้องสู้กับปัญหาเหล่านั้นให้ได้คิดเพียงแต่ว่าในตอนนั้นแต่หากเราไม่สู้เราก็ต้องตายเลยคิดว่าอดทนสู้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยถ้าสู้ก็ยังพอมีโอกาสชนะบ้างในเวลาต่อมาการค้าขายก็เริ่มดีขึ้นได้กำไรมากขึ้นจึงทำให้สามีลูกสามารถชำระหนี้สินของพ่อได้หมดสิ้นเลยแล้วก็สร้างฐานะได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงแม้ทุกอย่างกำลังจะไปด้วยดีแต่ลูกและสามีก็ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิมจึงปรึกษากันว่าถ้าหามีโอกาสก็อยากจะหาช่องทางประกอบอาชีพใหม่ที่ไม่ต้องเหนื่อยและทำงานหนักอย่างนี้เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะไม่มีเลี้ยวแรงทำงานแล้วก็ไม่อยากให้ลูกๆต้องมาทำงานหนักอย่างนี้ด้วยต่อมาไม่นานลูกและสามีจึงตัดสินใจเลิกอาชีพเดิมและได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาเซ็งโรงงานทำน้ำแข็งเพื่อประกอบอาชีพทำน้ำแข็งส่งขายให้คนใจเย็นขึ้นทำได้อยู่4ปีปรากฏว่าคนงานใจไม่เย็นเหมือนน้ำแข็งทะเลาะกันแล้วก็พากันลาออกหมดเลยแต่ในสุดเราก็ได้อาชีพขายน้ำแข็งอย่างเดิมและน้ำหวานให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาซึ่งอาชีพใหม่นี้ค่อนข้างสบายกว่าเดิมเพราะตัวลูกและสามีไม่ต้องทำงานหนักวันหนึ่งขณะที่ตัวลูกและสามีได้เจอกันเปิดร้านสามีก็ไปเปิดเตาแก๊สเพื่อจะต้มน้ำเอาไว้ชงน้ำหวานขายพอเปิดปั๊บไฟที่หัวแก๊สก็ไม่ยอมติดสามีจึงได้ไปถอดหัววาล์วรู้จักหัววาล์วใช่ของถังแก๊สออกมาเช็คดูปรากฏว่าขณะที่กำลังถอดนั้นตัวลูกไม่ทันมองสามีว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้เดินไปไปเปิดสวิตช์ที่หัวเตาจึงทำให้เกิดประกายไฟขึ้นประกายไฟก็ไปติด

วิทยาลัยแต่หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเขาก็ได้มาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเขาชักชวนตัวลูกและสามีทำบุญเสมอมาตอนที่เขาเรียนอยู่ปีสุดท้ายเมื่อปี43จังหวัดที่จังหวัดสงขลาเกิดมีพายุเข้าทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันเช้าวันหนึ่งขณะที่ลูกและสามีออกจากบ้านไปตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปขายของกันตามปกติกระทั่งเวลา8โมงเช้าเขากำลังเตรียมตัวออกจากบ้านเพื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาได้ลงมาที่ชั้นล่างปรากฏว่าน้ำได้ท่วมสูงขึ้นมาถึงระดับเอวและในเวลาต่อมาท่วมถึง บริเวณชั้น2ของบ้านอย่างรวดเร็ว น้ำอะไรจะมันท่วมรวดเร็วเนี่ย เขาติดอยู่บน ชั้น2บ้านเป็นเวลาไม่ถึงถึงกับดาตายแน่สองวันได้กินเพียงแค่ขนมปังสามชิ้นที่เพื่อนให้มาในวันเกิดของเขาเท่านั้นไม่มีน้ำและอาหารใดๆเลยพอเริ่มวันที่สามด้วยความเบื่อหน่ายที่จะต้องมานั่งรอความช่วยเหลือเขาจึงตัดสินใจขึ้นไปบนดาดฟ้าของบ้านไปเอาห่วงยางซึ่งไม่ได้ใช้งานมานานแล้วแต่ก็พอจะมีลมอยู่ข้างในอยู่บ้างทำให้ห่วงยางนั้นพอลอยน้ำได้เขาเกาะติดกับห่วงยางแฟบๆนั้นลอยน้ำออกจากบ้านในเวลา9โมงเช้ายามขาตีน้ำพยุงตัวลอยน้ำมาเรื่อยๆอย่าลืมว่าอดข้าวไป2วันนะจ๊ะเพื่อที่จะไปให้ถึงบ้านพี่ช้างลูกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของลูกประมาณ10กิโลเมตรจนกระทั่งมาถึงที่บ้านของพี่ช้างลูกในเวลาบ่าย4โมงเย็นรวมระยะเวลาที่เขาลอยอยู่ในน้ำแล้วเป็นเวลาถึง7ชั่วโมงเรียกว่าผู้สื่อข่าวติดกันตรงนั้นเลยมาเรียนจบแล้วเขาก็เริ่มทำงานและก็ได้สร้างบารมีควบคู่ไปอย่างต่อเนื่องต่อมามีพระอาจารย์รูปหนึ่งมาคอยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกชายคนสุดท้องของลูกจนกระทั่งลูกชายก็ได้เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้ามาสร้างบารมีเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในวัดสัมปกาค่ะน้องชายก็เป็นคนที่นิสัยค่อนข้างเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาลชอบสูบบุหรี่และถึงขั้นติดยาเสพติดทำให้ญาติทุกข์ใจและเป็นห่วงเขามากต่อมาน้องสาวลูกก็ได้ชวนให้เขามาบวชที่วัดพระธรรมกายซะเลยในสุดเขาก็ยอมมาบวชโดยได้บวชรุ่นเข้าพรรษาปี47และยังได้อยู่สร้างบารมีจนถึงปัจจุบันเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกถูกคุณพ่อบังคับให้แต่งงานกับสามีโดยที่ลูกไม่เต็มใจเลยทั้งที่น้องของน้องลูกที่เหลือก็ไม่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานเหมือนตัวลูกเลยพ่อของลูกเสียชีวิตเพราะกระเพาะปัสสาวะแตกกระทันหันแม่ของลูกเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานพ่อและแม่ของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายและบุญทั้งบุญที่ลูกหลานทำให้ท่านได้รับหรือทำให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรพ่อและแม่สามีตายแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายและบุญทุกบุญที่ลูกหลานทำให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรลูกทำกรรมใดมาจึงต้องทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กๆและไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่พอถึงวัยกลางคนชีวิตจึงเริ่มดีขึ้นต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้คะกรรมใดให้ตัวทำให้ตัวลูกและสามีต้องถูกไฟเผาตามร่างกายและทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้กรรมใดทำให้สามีลูกมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนในครอบครัวของเขาและกรรมใดที่ท้ายบ้านของลูกถูกขโมยยกเขาต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้บุพกรรมใดทำให้ลูกชายคนสะท้อนตั้งติดอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวในขณะที่น้ำท่วมรวมทั้งต้องอดอาหารและน้ำเขาได้ชีวิตมาด้วยบุพกรรมใดลูกชายคนสะท้อนลูกจะสามารถสร้างบารมีอยู่ในวัดได้ตลอดรอดฟังหรือไม่เขาเคยสร้างบารมีมาอย่างไรจะมีโอกาสได้บวชตลอดชีวิตอย่างที่เขาตั้งใจได้หรือไม่คะถ้าใจเขาตั้งงี้แล้วก็ได้พระอาจารย์รูปที่คอยเป็นการวิทย์กับลูกชายคนสุดท้องได้เข้ามาสร้างบารมีที่วัดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและเคยสร้างบารมีกรรมมาอย่างไรกับหมู่คนนะนางใจลูกก่อนบวชทำไมจึงมีนิสัยเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาติดยาเสพติดเป็นเพราะบุพกรรมใดและเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรจะสร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังในเวสสมณะหรือไม่
ตัวลูกและสามีรวมถึงลูกทั้ง4

คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างทำให้ลูกสาวคนที่สองและลูกชายคนที่สามจึงไม่ค่อยสนใจในเรื่องการสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วจะทำอย่างไรเขากลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้อีกคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกถูกพ่อบังคับไปแต่งงานกับสามีแต่ที่ลูกไม่เต็มใจทั้งๆที่พี่น้องทุกคนไม่ถูกบังคับเพราะในอดีตลูกได้เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เคยบังคับลูกหลานให้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักอีกทั้งตัวลูกและสามีนี่ก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาได้สร้างบุญร่วมกันมาก็ส่งผลจากทั้งหมดนั่นแหละคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะแตกกระทันหันเพราะในอดีตเป็นคนเจ้าโทสะได้มีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนบ้านเลยทำร้ายเขาจนร่างกายเขาบอบช้ำกระเพาะปัสสาวะแตกเช่นเดียวกันมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวสายยักษ์ระดับธรรมดาด้วยความมักโกรธได้รับบุญเทพที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวทิสารเจ้าแห่งหนึ่งคนละแห่งกับพ่อเพราะความตระหนี่และชอบไหว้เจ้าตามประเพณีคือมีความรู้แค่ไหนก็แล้วก็ผูกพันกับอะไรมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านพ่อแม่สามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาทั้งคู่ที่ศาลเจ้าอยู่ด้วยกันจ้ะได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วในทุกบุญก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านเช่นดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมีเสื้อผ้าอาหารทิพย์ที่อยู่ที่อาศัยที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ้ะลูกทำงานหนักมาแต่เด็กแล้วไม่ได้เรียนหนังสือพระกรรมตระหนี่แน่ดีธรรมส่งผลรวมทั้งเคยอยู่ในสังคมที่มีความเชื่อว่าลูกผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือให้ช่วยงานอย่างเดียวแล้วก็ได้บังคับลูกหลานผู้หญิงให้ทำดังนี้จ้ะคือไม่ต้องเรียนแล้วให้ทำแต่งานอย่างเดียวอีกทั้งขาดบุญเรื่องการสนับสนุนการศึกษาจ้ะแต่วัยกลางคนเริ่มดีขึ้นเพราะบุญที่เคยทำเอาไว้อยู่บ้างในอดีตได้เริ่มส่งผลในวัยกลางคนจ้ะจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญให้สม่ำเสมอแล้วก็ให้มีปีติยินดีในการทำบุญทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วในทุกครั้งจ้ะตัวลูกและสามีถูกไฟเผาตามร่างกายเพราะเศษกรรมในอดีตเคยปิ้งย่างสัตว์เป็นมาทำอาหารมาส่งผลจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ให้หมั่นทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเริ่มทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วทิศส่วนกุศลให้สัตว์เหล่านั้นจ้ะอีกทั้งอย่าได้ทำกรรมแบบนี้อีกนะจ๊ะสามีลูกมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนในครอบครัวเขาเพราะกรรมในอดีตก็ได้เคยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเช่นเดียวกันอีกทั้งขาดบุญสงเคราะห์ญาติและไม่มีญาติมาช่วยสงเคราะห์บ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะบ้างลูกถูกขโมยยกเขาเพราะเป็นวจีกรรมนี่แปลกดีนะในอดีตที่ญาติของลูกคนที่ลูกไม่ชอบในอดีตญาตินะคนหนึ่งของลูกเป็นคนที่ลูกไม่ชอบหน้าเขาแล้วเขาถูกขโมยยกเขาลูกได้จังหวะก็เลยเยาะเย้ยถากถางซ้ำเติมสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเขาอีกทั้งยังแช่งเขาอีกขอให้โดนอย่างนี้อีกหลายๆครั้งวจีกรรมเหล่านี้จะมาส่งผลให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นและอธิษฐานให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกชายคนสุดท้องต้องติดอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวในขณะที่น้ำท่วมและต้องอดอาหารและน้ำเพราะกรรมในอดีต

ได้เคยเลี้ยงสัตว์ไว้ในกรงและลืมให้อาหารสัตว์หลายวันจนมันอดอาหารและน้ำกับเคยโยนลูกหมาลงไปในแม่น้ำเพื่อให้มันหัดว่ายน้ำแต่พอมันจะว่ายก็กดมันลงไปอีกแกล้งทรมานจนมันถูกน้ำในแม่น้ำพัดไปติดกอสวะจึงได้ไปช่วยมันกลับมาได้วิบากกรรมนี้มารวมส่งผลแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันตายจึงรอดชีวิตได้จะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงมึงลูกชายก็จะท้อเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เป็นทหารหนุ่มมาเป็นทหารตอนหนุ่มเขาลบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงมาเป็นจึงไม่ได้ทำการออกรบแล้วก็อยู่ในช่วงที่พระราชาได้ออกบวช ด้วยจึงออกบวชตามตลอดชีวิตเลยไม่ต้องไปทำปาณาติบาตกันนั่นมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายประคองตัวกับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้จ้ะผังบทตลอดชีวิตเขามีอยู่แต่เขาตั้งใจจริงในปัจจุบันและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็สามารถบวชได้ตลอดชีวิตจ้ะแล้วก็ให้ทำตามอย่างที่พระเดชคุณหลวงปู่พระหลวงปู่รัตนยูปุรุราตรีนานว่ายาศึกท่านนั้นละบวชได้ตลอดชีวิตเลยพระอาจารย์ลงที่คอยเป็นกัลยาณมิตรให้เลยให้ลูกชายคนสุดท้องได้เข้ามาสร้างบารมีที่วัดนั้นพุทธนรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาและได้ออกบวชก่อนทหารหนุ่มคนนั้นน่ะออกบวชก่อนบวชแล้วก็ต่อมาก็ได้มาเป็นพระอาจารย์คอยแนะนำพระบวชใหม่คือทหารหนุ่มที่ฉลาดเล่นฉลาดเนี่ยเขาลบกันเรียบร้อยแล้วมาบวชมาเป็นทหารเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้ออกบวชตลอดชีวิตในทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้กับถึงวัฒนธรรมกายภายในกลับดุสิตบุรีวงศ์มณฑลพิเศษได้ทั้งคู่น้องช้างลูกก่อนบวชมีนิสัยเกเรชอบคบเพื่อนที่เป็นคนพาลติดยาเสพติดเพราะกรรมในอดีตชอบคบคนพาลแล้วก็มีนิสัยนักเลงข้ามชาติติดมาจึงทำให้มาตกอยู่ในวงจรของคนพาลได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตดังนั้นบางชาติก็เจอกันกับหมู่คณะบางชาติก็ไม่ได้เจอกันอีกทั้งเคยพลัดไปในอบายอีกก็หลายครั้งชาตินี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปอบายหรือว่าไปสบายดังนั้นมาบวชแล้วก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมทำให้เต็มที่แล้วประคับประคองตัวให้ดีจะได้ไม่ตกไปในอบายอีกเพราะว่าอบายรอคอยอยู่จะได้ถอยหลังในการสร้างบารมีจะได้กลับดุสิตบุรีวงศ์พิเศษกับหมู่คณะจ้ะตัวลูกสามีและลูกทั้ง4คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงลูกสาวคนที่2และลูกชายคนที่3ก็มีสายบุญกับหมู่คณะเมื่อถึงเวลาเขาก็จะกลับมาเจออีกจ้ะตอนนี้ให้ลูกคอยประคับประคองเขาให้ดีเท่านั้นแหละชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการเส้นทางบุญช่วงนานาสารธรรมเนื่องในวันสมาธิโลกค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันอาทิตย์ต้นเดือนด้วยนะคะอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569ส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะและตลอดช่วงของการถ่ายทอดสดนี้ค่ะมีคุณธนาพรนรมาศและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เป็นบิ๊กบุญจริงๆเลยนะที่ทุกท่านจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญค่ะแต่หากคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ไม่ได้สะดวกมาที่วัดพระธรรมกายค่ะก็ยังสามารถร่วมกันสั่งสมบุญกับทางสถานี GBN by DMC ได้ทางเว็บไซต์ค่ะ www.gbnus.com ซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกรับชมผ่านนะคะทางแพลตฟอร์มต่างๆของสถานีได้อย่างมากมายเรียกได้ว่ารวบรวมทุกช่องทางให้ทุกท่านนั้นไม่พลาดในงานบุญแม้แต่เพียงเวลาเดียวค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าช่องทางออนไลน์ขออนุญาตเอาไว้สำหรับผู้ที่อยู่ไกลๆนะแต่ว่าผู้ที่อยู่ใกล้ๆอยากจะเรียนเชิญนะคะให้มาร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันในเวลาธรรมกายเนื่องในวันสมาธิโลกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเป็นอีกวาระหนึ่งนะคะที่เราจะได้มีโอกาสในการสั่งสมบุญใหญ่กันตลอดต่อเนื่องทั้งวันเลยนะคะดังนั้นในวันนี้ก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านให้ทำตามหลักวิชาค่ะนั่นก็คือรักษาใจให้ผ่องใสเพื่อที่เราจะได้บุญทั้ง3วาระนะคะทั้งก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังจากที่ทำแล้วนะคะเจตนาที่เราให้ทานไปไว้ดีแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้ทำแบบครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะทางวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้มีกิจกรรมต่างๆนะคะในงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านนั้นได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมและก็ร่วมกันสั่งสมบุญซึ่งก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะในภาคสายนะคะเวลา 9:30 นก็จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมรวมใจและประกอบพิธีบูชาข้าวพระตามด้วยเวลา 10:45 พิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะตามด้วยเวลา 11:00 นะคะก็จะเป็นการเสร็จพิธีในภาคสายค่ะ
1: ค่ะ13:30 ค่ะเริ่มต้นพิธีในภาคบ่ายนะคะพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38ค่ะ15:00 นะคะจะเป็นพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศค่ะ
2: ต่อด้วยเวลา 15:40 เป็นพิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศปีนี้ก็จัดเป็นปีที่26รวมถึงพิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22ครั้งที่188และเวลา 16:30 ก็จะเสร็จพิธีกรรมค่ะ
1: ค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะรักษาใจให้ผ่องใสแล้วก็อยู่ร่วมบุญนะคะเราจะได้เก็บเกี่ยวบุญได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวที่ทางรายการจะได้นำเสนอคุณผู้ชมนะคะในช่วงนานาสารธรรมในวันนี้เนี่ยนะคะก็มีมากมายเลยวันนี้มีความสำคัญของวันสมาธิโลกที่เราจะได้มาทราบถึงที่มาแล้วก็ความสำคัญในการสั่งสมบุญวันนี้ร่วมกันด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะได้มาติดตามค่ะกระแสของการนั่งสมาธิที่ตอนนี้เนี่ยนะคะทั่วทุกมุมโลกให้ความสำคัญรวมไปถึงค่ะเราจะได้สั่งสมบุญใหญ่กับการสร้างอุโบสถในต่างแดนแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมในวันสมาธิโลกนะคะนั่นก็คือพิธีมุทิตาพระมหาปริยธรรม9ประโยคทั่วประเทศค่ะเราจะได้มารับฟังนะคะบทสัมภาษณ์เพื่อร่วมกันถวายมุทิตาจิตในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมในภาคสายด้วยโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้เรานั้นได้พบกับความสุขที่แท้จริงจากภายในที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิเริ่มกันที่เรื่องแรกของวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือความสำคัญของวันสมาธิโลกเกิดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกนั้นหันมาสร้างสันติภาพด้วยวิถีทางที่ปราศจากความรุนแรงและก็รณรงค์ให้ชาวโลกนั้นหันมาให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิเพื่อที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของมวลมนุษยชาติอันจะเป็นทางมาของการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้อย่างผาสุกเพราะย้อนไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488ที่ได้มีการนำระเบิดปรมาณูซึ่งมีอนุภาพที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นไปปล่อยลงที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเหตุการณ์อันเจ็บปวดนั้นจากสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนั้นค่ะก็ทำให้ชาวโลกนั้นได้ตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของสงครามจึงได้พยายามที่จะร่วมมือกันตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาคมโลกนั่นก็คือองค์การสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะซึ่งในการประชุมนะคะขององค์การยุพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือยพสลในปีพุทธศักราช2531ค่ะก็เห็นความสำคัญของการทำสมาธิทั้งนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยแม้จะเป็นธรรมปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นของสากลที่ศาสนิกอื่นนะคะสามารถปฏิบัติได้ดังนั้นยพสลค่ะจึงถือกำหนดเอาวันที่6สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสมาธิโลกนะคะเพื่อเป็นวันที่รวมใจชาวพุทธแล้วก็ชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนะคะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อกระตุ้นเตือนนะคะให้หันมาสร้างสันติภาพด้วยวิถีที่สงบปราศจากความรุนแรงแล้วก็รณรงค์ค่ะให้ชาวโลกเนี่ยเกิดสันติสุขนะคะในใจของมวลมนุษยชาติอีกทั้งเนี่ยนะคะเพื่อให้เหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติในครั้งนั้นเป็นเครื่องเตือนใจชาวโลกแล้วก็มุ่งที่จะให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะการจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกนี้จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและก็องค์กรพุทธศาสตร์นะคะอย่างวัดพระธรรมกายนั้นซึ่งได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะมโนปณิธานในการสร้างวัดของหมู่คณะในยุคบุกเบิกนั้นซึ่งก็คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีโวที่ท่านปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้พบกับความสุขภายในที่แท้จริงอันจะนำมาซึ่งสันติภาพอย่างแท้จริงและเมื่อได้สร้างวัดแล้วค่ะก็ได้เชิญชวนประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้มานั่งสมาธิร่วมกันหลายท่านจนหลายๆท่านค่ะก็ได้พบกับความสุขความสงบของชีวิตและมีใจที่อยากจะเผยแผ่สิ่งดีๆเหล่านั้นไปสู่ใจของชาวโลกค่ะ
1: เมื่อวาระของวันสมาธิโลกมาถึงนะคะเหล่าผู้คนที่ปรารถนาที่จะสร้างสันติสุขภายในก็จะมาพร้อมใจกันค่ะสละเวลาอันมีค่านะคะเพื่อที่จะแสวงหาหนทางของความสุขที่แท้จริงในชีวิตทุกท่านได้วางภารกิจต่างๆแล้วก็เดินทางมาจากทั่วประเทศค่ะ ทั้งที่อยู่ไกลอยู่ใกล้นะคะบางท่านก็เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะ เพื่อที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายประเทศไทยหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกค่ะก็เพื่อจะมานั่งสมาธิร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะคะให้กับชาวโลกทุกคนว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็จะได้ถือโอกาสนี้เนี่ยแหละค่ะร่วมกันทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นในใจหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างสันติภาพโลกร่วมกันนะคะอีกครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติค่ะเพราะสันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสันติสุขภายในที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยใจที่หยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิใจต้องหยุดนิ่งสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนานั้น

0: จึงเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะทำให้เกิดสันติภาพของโลกได้อย่างแท้จริงซึ่งในเรื่องของการทำสมาธินี้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าผู้ฉลาดในการเจริญสมาธิภาวนามีสติตั้งมั่นมีจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วพึงบรรลุนิรามิสุขเสวยรสแห่งธรรมที่น้อมไปเพื่ออาสวัคคยญาณทำให้จิตนั้นหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มีญาณที่อย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วผู้นั้นย่อมถูกต้องญาณอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้เหตุที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้ก็เพราะว่าการเจริญสมาธิภาวนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งอาจจะถือว่าเป็นทั้งหมดของชีวิตเลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั่นก็คืออายตนะนิพพานค่ะ
1: ดังนั้นนะคะบัณฑิตผู้รู้ผู้มีปัญญาทั้งหลายค่ะก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่นะคะของชีวิตที่จะทำเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งค่ะเพราะว่ารู้คุณค่าของเวลาชีวิตนะคะจึงสงวนทุกอนุวินาทีสำหรับการฝึกใจมีสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรม8นะคะโลกธรรม8ก็คือมีศีลมีลาภเสื่อมลาภขออภัยนะคะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นธรรมประจำโลกที่บัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิตนะคะแต่กลับมุ่งแสวงหาสาระหรือของจริงที่มีอยู่ภายในนั่นก็คือพระธรรมกายค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งอันที่จริงแล้วนะคะพระธรรมกายนั้นก็มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดหรือว่าเผ่าพันธุ์ใดก็แล้วแต่จะเป็นใครก็ตามค่ะจะมีความเชื่ออย่างไรนับถือศาสนาอะไรก็ตามก็ล้วนมีธรรมกายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อทุกๆคนทุกชาติทุกภาษานั้นได้ร่วมกันฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกวิธีถูกต้องตรงตามตำแหน่งนั่นก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7เหมือนกันเมื่อใจนั้นหยุดแล้วก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วความเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาก็จะเกิดขึ้นจะเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะเป็นสุขล้วนๆมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองเป็นนิรามิสุขนะคะคือสุขที่ไม่เจือปนด้วยอามิสไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่ฉลาดหรือนักสร้างบารมีนั้นก็ต้องแสวงหาความสุขอย่างนี้แสวงหาความสุขจากการเข้าถึงธรรมสุขที่เกิดจากใจที่หยุดที่นิ่งเพราะความสุขชนิดนี้เยี่ยมกว่าความสุขทั้งปวงค่ะ
1: ค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านัตถิสันติบรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งแล้วไม่มีเป็นรสแห่งความสุขรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วก็ยังเป็นวิมุตติสุขนะคะที่จะนำไปสู่อายตนะนิพพานเป็นรสแห่งธรรมที่น้อมไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะความสุขนี้ค่ะเป็นรากฐานของชีวิตเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาของมวลมนุษยชาติที่เราเกิดมากันแต่ละภพแต่ละชาตินั้นนะคะก็เพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงให้เข้าถึงสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ะที่คงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะรวมประชุมอยู่ในธรรมกายทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะเพราะทั้งหมดนี้นะคะหากทุกคนในโลกนั้นนำใจมาหยุดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในที่เดียวกันพร้อมๆกันและได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาแล้วสันติสุขที่แท้จริงค่ะสันติภาพที่แท้จริงของโลกนั้นก็จะบังเกิดขึ้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยไม่ใช่สิ่งที่เพ้อฝันว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าทุกคนรู้ว่าเรามีของดีอยู่ที่ตัวแล้วก็เริ่มต้นในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังทำกันอย่างต่อเนื่องให้ถูกหลักให้ถูกวิธีค่ะ
1: ค่ะผู้ชมคะทั้งหมดก็เป็นความสำคัญของการที่เราจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะได้มาติดตามกระแสของ

0: การนั่งสมาธิที่ตอนนี้เนี่ยทั่วทุกมุมโลกนะคะก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ
1: ที่
0: สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นดินแดนสำคัญอันดับต้นๆนะคะของโลกค่ะดังนั้นเนี่ยการขยายสันติสุขภายในนะคะของผู้คนในดินแดนนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะแล้วก็เมื่อสันติสุขได้ขยายไปสู่ใจของประชาชนมากมายขนาดนี้เนี่ยนะคะหลายทศวรรษก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยแหละค่ะจะได้สร้างสถานที่เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของศาสนทายาทนะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มารับทราบข้อมูลนะคะของการสั่งสมบุญใหญ่กับการสร้างอุโบสถในต่างแดนครั้งนี้นะคะร่วมกันซึ่งในวันนี้ค่ะทางรายการได้รับความเมตตาจากพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะ
1: ค่ะ
0: กราบนมัสการค่ะ
2: ขอเจริญพรท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะ
1: ค่ะ
2: และเจริญพรท่านผู้ชมรายการ GBN ทุกท่านด้วยจ้า
1: สาธุเจ้าค่ะช่วงแรกนี้นะคะก็อยากจะขอเรียนสอบถามพระอาจารย์เลยค่ะถึงเรื่องการสร้างวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยของการสร้างวัดมีความเป็นมายังไงแล้วทำไมคะที่นี่ถึงเป็นจุดที่จะต้องสร้างวัดค่ะ
2: คือวัดพระธรรมกายของเรามีศูนย์สาขาศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเนี่ยทั้งหมด236แห่งในประเทศไทย125ในต่างประเทศ111วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นสาขาแห่งแรกสุดเลยเริ่มต้นจากที่มีผู้นำบุญย้ายมาที่อเมริกาแล้วก็รวมหมู่รวมคณะผู้รักการปฏิบัติธรรมผู้เคยไปวัดพระธรรมกายผู้ที่ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็มารวมตัวกันในการปฏิบัติธรรมในการสวดมนต์ในการศึกษาธรรมะจนกระทั่งรวมตัวอย่างเงี้ยอยู่ปีครึ่งแล้วก็เขียนจดหมายไปขอนิมนต์พระมาปฏิบัติหน้าที่มานำหมู่นำคณะในการสร้างวัดที่อเมริกาที่แคลิฟอร์เนียหลวงพ่อก็ดูเวลาอันเหมาะสมแล้วก็ส่งพระอาจารย์มาเป็นหมู่คณะยุคแรก มีพระสองรูปอุบาสกสองท่านก็รวมหมู่รวมคณะหลักอย่างที่ท่านพิธีกรได้พูดมาก็คือเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องหลักหลวงพ่อให้หลักว่าให้คนที่มาถึงหมู่คณะของเราแล้วให้ปฏิบัติธรรมให้รักษาศีลเพราะว่าศีลเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าศีลเลนะโภคสัมปทาแต่จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์เนี่ยจะต้องปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เมื่อปฏิบัติธรรมได้ดีก็จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้มีความสุขได้เพราะฉะนั้นในหมู่คณะของเรายุคแรกเนี่ยจึงเป็นผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมสืบเนื่องมาจนถึงในปัจจุบันนี้เหมือนกับสมัยที่ขุดดินก้อนแรกสร้างวัดพระธรรมกายทุกท่านก็รักการปฏิบัติธรรมเพราะว่าหลวงปู่วัดปากน้ำได้วางเนติแบบแผนไว้อย่างนี้พวกเราก็ถือปฏิบัติเรื่อยมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวจึงมีการตั้งวัดที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียเป็นแห่งแรกโดยเริ่มต้นจากบ้านเล็กๆจากนั้นก็ขยับขยายไปเป็นโบสถ์หลังเล็กๆนะอยู่ที่นั่น4ปีจากนั้นก็ขยับออกมามาพบสถานที่ที่เหมาะสมก็คือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันเนี่ยเราก็ตั้งสาขาขึ้นมาซึ่งเป็นวัดที่มีพื้นที่ถือว่าเป็นไม่ใช่เป็นสีสง่าของวัดสาขาของวัดพระธรรมกายเท่านั้นนะพระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าวัดแห่งนี้เป็นศักดิ์เป็นสีของพระภิกษุสงฆ์ของคณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศเลยทีเดียวมีพื้นที่ทั้งหมด10เอเคอร
0: ์
2: หรือว่าประมาณ25ไร่ฮะ
0: ค่ะก็ตั้งแต่ขุดดินก้อนแรกเลยจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยรวมระยะเวลาทั้งสิ้นเนี่ยกี่ปีแล้วเจ้าคะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักเดิมเลยเนี่ยตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: จุดยืนของพวกเราเนี่ยในการทำงานพระศาสนาเนี่ยเราเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นหลักนะแล้วก็สร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังตามที่หลวงพ่อและหมู่คณะได้ร่วมด้วยช่วยกันได้ชวนกันสร้างบารมีเราก็ทำเหมือนกันทุกอย่างเลยเราก็ปักหลักพระศาสนาอย่างมั่นคงโดยในเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็การอบรมธรรมะอบรมศีลธรรมโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนให้วัดพระธรรมกายของเรานี้เป็น The Little วัดพระธรรมกายและเราก็จัดกิจกรรมสอนทั้งชาวพุทธจะเป็นชาวไทยชาวพี่น้องชาวลาวจะเป็น

0: ศาสนาชาติชาติใดก็แล้วแต่ก
1: ็
0: เชิญมารวมทั้งคนท้องถิ่นจนทุกวันนี้เราต้องจัดกิจกรรมแบ่งวันนะเช่นวันเสาร์เนี่ยเราจัดกิจกรรมเฉพาะให้กับชาวพุทธส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นของชาวท้องถิ่นเพราะว่าโบสถ์ของเราหลังเล็กเราก็เลยต้องสลับสับเปลี่ยนกันนะ
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นะ
2: โอ้แล้วการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยต้องแบ่งทุกครั้งหรือเปล่าเจ้าคะพระอาจารย์
0: คือเฉพาะตอนนี้เฉพาะในกิจกรรมประจำสัปดาห์เนี่ยเราก็จะแบ่งวันเสาร์ของไทยสปีกเกอร์คือใช้ภาษาไทยวันอาทิตย์ก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่เวลาถ้างานบุญใหญ่เราก็ใช้สองภาษาเลย
2: แล้วเราขยับขยายพื้นที่ยังไงคะพระอาจารย์จัดสรรพื้นที่ยังไงคะเมื่อก่อนนะคะ
0: เราใช้เมื่อก่อนนะเราจัดงานที่เอาท์ดอร์เลยนะนอกอาคารที่ลานหน้าตึกเลยแล้วก็จัดกิจกรรมแต่ว่าการจัดงานนอกอาคารเนี่ยมันจัดไม่ได้ตลอดปีเดี๋ยวก็ฤดูร้อนก็จัดไม่ได้มันก็มีแมลงรบกวนนะก็เลยมีความจำเป็นที่เราจะต้องขยับขยายเช่นบูชาข้าวพระเนี่ยนั่งที่โบสถ์ไม่พอก็ต้องไปนั่งที่หอฉันไปนั่งที่ห้องหลวงปู่นะฮะเพราะว่าห้องเราใหญ่ไม่พอ
2: ะ
0: นะก็เลยต้องมีการแบ่งไปนั่งกันห้องต่างๆด้วย
1: การรองรับนะคะที่แต่ละท่านนี
2: ้ต้องขยาย
1: เนาะขยายใจไปทั่วโลกจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทราบมาว่าตอนนี้เจ้าค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะมีงานบุญใหญ่เกิดขึ้นที่เรียกได้ว่าเป็นบุญที่ทุกท่านนั้นเฝ้ารอมานานซึ่งปักหลักพระพุทธศาสนานั้นในสหรัฐอเมริกาให้มีความมั่นคงรวมถึงรองรับชาวท้องถิ่นในการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็อยากจะขอกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะสอบถามว่าบุญใหญ่ในปีนี้ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเนี่ยคือบุญอะไรเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้มีส่วนร่วมในบุญด้วยเจ้าค่ะ
0: จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นบุญใหญ่ประจำปีนะ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่ในระยะเวลา20กว่าปีเลยทีเดียวเราตั้งใจจะสร้างอุโบสถหลังนี้เพื่อบูชาธรรม72ปีหลวงพ่อทัตตชีโว
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่ามีความยากในการที่จะสร้างอุโบสถในต่างประเทศเนี่ยทั้งเรื่องของกฎหมายทั้งเรื่องของการออกแบบต้องให้มีความคล้ายคลึงกับอาคารที่เป็นอยู่ปัจจุบันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากค่าครองชีพวัสดุต่างๆก็ราคาสูงขึ้นมันก็เลยทำให้เราดีเลย์การก่อสร้างมาจน72ปีหลวงพ่อทัตตผ่านไปเป็น72ปีหลวงพ่อธรรมะ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เราวันที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วเราได้เพอร์มิตแล้วเราก็เริ่มการก่อสร้างอุโบสถขึ้นมาการสร้างอุโบสถในต่างประเทศนั้นเป็นหัวใจสำคัญเพราะเป็นการยืนยันได้ว่าพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาถึงดินแดนแห่งนี้แล้วแล้วก็มีความตั้งมั่นมีความมั่นคงแล้ว
1: ค่ะ
0: เราจึงตั้งใจที่จะสร้างอุโบสถนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการรวมหมู่รวมคณะในการเผยแผ่ในการปฏิบัติธรรมในการบูชาข้าพระในการอุปสมบทในการแสดงธรรมในการสอนสมาธิหลวงพี่นึกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยถ้าคนมานั่งสมาธิพร้อมๆกันเช่นชาวท้องถิ่นมานั่งพร้อมๆกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: หลายร้อยคนเนี่ยมันจะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได
1: ้ค่ะ
0: การสร้างอุโบสถหลังนี้จึงเป็นบุญสำคัญเป็นบุญใหญ่ที่เรารอคอย
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอส่งข่าวขอเจริญพรชวนทุกท่านมาร่วมกันด้วย
2: ค่ะ
1: ไม่ธรรมดา
2: อุโบสถหลังใหม่เนี่ยค่ะพระอาจารย์รองรับสาธุชนได้ประมาณเท่าไหร่คะ
0: ก็ประมาณได้300คนนะ
1: อู
0: ้อันนี้มันก็ใหญ่ในเต็มพื้นที่ของเรานะนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถนั่งตามอย่างที่ท่านที่เห็นในภาพแบ็คกราวด์ของหลวงพี่เนี่ยก
1: ็
0: จะเป็นต้นไม้มีสวนทุกคนก็สามารถนั่งสมาธิได้รอบๆพื้นที
2: ่ค่ะแต่ว่าในอนาคตภายภาคหน้าอาจจะต้องได้ขยายอ
1: ี
2: ก
1: ใช
2: ่ค่ะ
0: สาธุอาจจะมีการขยับขยายเพราะว่าหมู่คณะของเรานี่แปลกนะ
1: เราน
0: ั่งสมาธินั่งหลับตาหมู่คณะนี่ขยายเอาขยายเอาต
1: ั้
0: งแต่บ้านหลังแรกมาถึงวัดพุทธเมวูดมาถึงวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
2: ใช่
0: ขยายเอาขยายเอาตลอดเวลาเลย
2: ค่ะจากการติดตามข่าวในช่วงข่าวบุญรอบโลกก็จะเห็นตลอดเวลาว่ามากันแน่นขนาดเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ว่าในส่วนของศาสนทายาทล่ะเจ้าคะหลวงพระอาจารย์การบวชการเชิญชวนการเพิ่มศาสนทายาทที่แคลิฟอร์เนียเป็นอย่างไรบ้าง

0: เราเคยมีการจัดการอบรมธรรมทายาทบรรพชาอุปสมบท
1: ค่ะ
0: ต้องกล่าวว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยเพราะว่ามีการบวชถึง103รูปกันในปี2543นะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งผ้าเหลืองนี่เต็มวัดไปหมดเลยนะทั้งคุณพ่อคุณลุงก็มาบวชคุณลูกคุณหลานก็มาบวชอบอุ่นมากคือการสร้างเม็ดเลือดใหม่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสัมพันธ์เล่าทำมาอย่างต่อเนื่องนะฮะให้พระพุทธศาสนาในปักหลักแล้วก็ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วอเมริกาและทั่วโลกต่อไป
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะได้รวมส่งได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคที่ฝ่าฟันมานานเนี่ยรวมถึงคณะพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ยืนหยัดอยู่ที่ต่างแดนเนี่ยก็อยากจะให้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้มาเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์นะคะได้มาร่วมบุญกันเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าอานิสงส์ในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารยิ่งใหญ่ขนาดไหนค่ะ
0: เพราะว่าการสร้างโบสถ์นั้นเป็นบุญสำคัญสำหรับหลวงพี่เองพี่มีความคิดว่าชีวิตนี้เนี่ยบุญนี้เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยที่จะได้ปักหลักพระศาสนาให้มั่นคงที่จะอยู่ไปนานแสนนานแม้ว่าอุโบสถหลังนี้จะตั้งมั่นยาวนานไปตลอดกาลนานเพราะว่าการที่เราผูกพระศีมาเนี่ยความเป็นอุโบสถเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่นั้นตลอดไปเลยนะจนกว่าโลกนี้จะเสื่อมสลายหายไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุญใหญ่บุญสำคัญที่พวกเราควรจะต้องมามีส่วนร่วมโดยเฉพาะการมีสายบุญมีบุญสัมพันธ์กันระหว่างทั้งประเทศไทยทั้งทั่วโลกให้มีการเหมือนเป็นคอนเน็กชันของบุญที่เราจะมาช่วยกันสถาปนาแล้วก็สร้างอุโบสถเนี่ยให้สำเร็จเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งเราได้ตั้งชื่ออุโบสถนี้ว่าอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยที
1: ่
0: จะบูชาธรรมท่านในวาระครบ7รอบที่จะถึงใน2ปีข้างหน้านี
2: ้ค่ะ
0: แน่นอนเลย
1: ค่ะก็ช่องทางการร่วมบุญเมื่อสักครู่นี้นะคะขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อันนี้เป็นลูกนิมิต8ทิศที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากให้พระอาจารย์พูดถึงสักนิดนึงค่ะ
0: เรื่องลูกนิมิตนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะ
0: ก็ขอเจริญพรแจ้งข่าวบุญให้กับทุกท่านได้ทราบล
1: ู
0: กนิมิตเนี่ยโดยพระธรรมวินัยมี8ลูกด้วยกันแล้วก็จะมีทั้งพ่อนิมิตลูกนิมิตหลานนิมิตเลนิมิตให้เรามาเป็นเจ้าของบุญแล้วลูกนิมิตทั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้ฝังลงไปในแผ่นดินแห่งนี้และจะอยู่ในที่นี้ในแผ่นดินนี้ตลอดกาลนานเลยนะก็จะเป็นเหมือนเป็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนาว่าอุโบสถได้ตั้งมั่นได้สถาปนาเกิดขึ้นแล้วในดินแดนแห่งนี
1: ้
0: ตรงนี้ก็มีบุญลูกนิมิตที่พวกเราสามารถมาร่วมบุญกันได
1: ้
0: มีบุญพื้นที่ปฏิบัติธรรมก
1: ็
0: จะบอกบุญเป็นสแควร์ฟุตนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็เป็นบุญที่เราจะขนดินเข้ามาเพื่อถมดินให้พื้นที่เสมอกับถนนให้พื้นที่จะได้เป็นอุโบสถที่ตั้งมั่นสมบูรณ
2: ์ค่ะ
0: แล้วก็ในอนาคตใกล้ๆนี้ก็จะมีการฝังเสาเข็มลงไปก
1: ็
0: ขอแจ้งข่าวบุญให้กับทุกท่านได้ติดตามแล้วก็มาร่วมบุญกันจะได้เป็นสายบุญด้วยกันจะได้เป็นบุญสัมพันธ์กันทั้งภายในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยได้มีส่วนสำคัญในการสร้างโบสถ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกัน
1: ค่ะก็ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจดไม่ทันจำไม่หมดจดไม่ทันแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อความที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่เป็นผู้สร้างอุโบสถวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะ
2: ค่ะก็ท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้ให้โอวาทนะคะแล้วก็เนื่องในวันสมาธิโลกแล้วก็อยากจะขอกราบเรียนพระอาจารย์เชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกค่ะได้มาร่วมนั่งสมาธิโลกกันในวันนี้ค่ะ
0: พวกเราทุกคนเกิดมามีบุญมากมีบุญเก่าที่ทำไว้ดีแล้วจึงนำให้เรามาพบกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้พบกับมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ปลูกฝังให้เรารักการปฏิบัติธรรมให้เรามีเป้าหมายชีวิตให้เราได้ทุ่มชีวิตจิตใจของเราในการสร้างบารมีมีคำสอนที่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจนทุกอย่างทั้งหลักการปฏิบัติทั้งหลักการวางตัวการฝึกฝนอบรมตนการดำเนินชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเราในภพชาตินี้เนี่ยมีประโยชน์สูงสุดมีคุณค่า

0: าและมีความหมายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเรามาพบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราช่วยกันทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายเป็นหัวใจสำคัญของหมู่คณะของท่านที่ท่านรักมากที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมช่วยกันปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยกันขยายสันติสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อที่ทั้ง6ชวนกันมานั่งธรรมะเยอะๆแล้วก็จะได้พาทุกท่านได้กลับสู่ดุสิตบุรีและให้ทุกคนได้บุญเยอะๆโดยเฉพาะวันนี้วันสมาธิโลกก็ทำใจของเราให้ใสๆบูชาเก้าพระแล้วก็ร่วมพิธีวันสมาธิโลกไปด้วยกันเอาบุญใสๆบูชาธรรมหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของพวกเรากัน
1: ค่ะค่ะถูกค่ะวันนี้ทางรายการนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะพระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะที่ท่านได้เมตตามาสนทนาธรรมกับเราในวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณนมัสการเจ้าค่ะ
2: นมัสการเจ้าค่ะ
0: เจริญพรอบุญฝากทุกท่านจ้า
2: สาธุค่ะ
1: ก็จะต้องบอกนะว่าเมื่อกี้นี้ก่อนเข้าสัมภาษณ์นะก็แอบถามพระอาจารย์นะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่
2: ต้องแอบถามด้วยเหรอ
1: ต้องแอบถามเนี่ยเกือบทุ่มนึงแล้วนะคะก็เวลาไม่ใช่เงื่อนไขของการสร้างบารมี
2: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญค่ะซึ่งจะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหลักใหญ่ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นก้าวหน้านั่นก็คือการศึกษาพระปริยัติธรรมอันจะนำไปสู่หนทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องยังก่อให้เกิดปฏิเวทและการนำมาเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนนั้นให้ได้เข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็มีความปลื้มปิติใจที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่จะมาร่วมงานบุญในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการที่เรานั้นจะได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่พระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งท่านนั้น

0: ีความปลื้มปิติเบิกบานใจแล้วก็ยังคงความภาคภูมิใจและในปีนี้เองค่ะที่วัดพระธรรมกายนะคะจังหวัดปทุมธานีนั้นก็ได้มีเพชรเม็ดงามมาประดับวงการพระพุทธศาสนานั้นมากไปถึง8รูปเลยค่ะ
1: ในปีนี้นะคะมีพระ

0: 12รูปโดยแบ่งเป็นประโยค1 และ2จำนวน144รูปประโยค3จำนวน92รูปประโยค4จำนวน46รูปประโยค5จำนวน21รูปประโยค6จำนวน11รูปประโยค7จำนวน10รูปประโยค8จำนวน19รูปและประโยค9นะคะเปลี่ยนทำ9ประโยคจำนวน8รูปค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็มีถึง442รูปค่ะเอาละค่ะและในช่วงนี้นะคะทางรายการก็ได้มีบทสัมภาษณ์เจาะลึกเส้นทางชีวิตนาคหลวงรูปที่13ของวัดพระธรรมกายคือพระมหาเจษฎาธรรมเมธีปริยัติธรรม9ประโยคในเส้นทางแห่งการเป็นพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคนะ

ครอบครัวก็อยู่ต่างจังหวัดหมู่บ้านเล็กๆตามชนบทอำเภอสุวรรณภูมิ101พ่อแม่ประกอบอาชีพทำนามันก็เลยห่างจากตัวเมืองค่อนข้างมากช่วงปิดเทอมบวชภาคฤดูร้อนเนื่องจากว่าปีแรกการที่เราไปบวชมันประหยัดค่าใช้จ่ายที่บ้านประหยัดค่าไฟประหยัดค่าอาหารกว่าจะไปเจอโครงการมันก็ปีที่3พ่อแม่ก็เลยให้ไปบวชอีกกิจวัตรแน่นทั้งวันแล้วก็ได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแบบจริงจังตอนแรกเราก็ภาวนาสมาอรหังไปเรื่อยๆแล้วสักพักนึงก็รู้สึกว่าตัวขยายขึ้นองค์ข้างในก็จะขยายใหญ่กว่าองค์ข้างนอกเห็นเป็นเหมือนตัวเราแต่ว่าหน้าตาดีกว่าแต่รู้ว่าเป็นตัวเราแล้วก็ในขณะนั้นคือเห็นทุกอย่างรอบตัวพร้อมกันในเวลาเดียวกันท้ายของการพระอาจารย์ก็มาชวนบวช

ทางวัดสวดมนต์พระอาจารย์ให้ไปรับบุญอะไรก็ไปรับเตรียมงานของวัดจากที่ต่างๆเขาขอกำลังก็ไปช่วยกันไม่ได้เรียนอย่างเดียวกิจวัตรกิจกรรมก็ไม่ให้ขาดถึงไม่ได้เรียนแล้วก็ไปเรียนพระอาจารย์สอนเรื่องอะไรแล้วก็พยายามจดจำให้ได้มากที่สุดพอไปถึงประโยค 5ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนอาศัยความเข้าใจเป็นหลักประโยคมันก็เหมือนกันทั้งเล่มเราก็แค่มีหลักการไปจับเอาถ้ามาแบบนี้ก็แปลไปอย่างนี้ก็เลยทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้นสอบผ่านแล้วก็ได้ทุนเล่าเรียนหลวงด้วยเกณฑ์การได้รับทุนเล่าเรียนหลวงก็จะวัดจากการที่ผู้ข้อสอบสามารถทำคะแนนได้ดีเป็นอันดับต้นๆของชั้นนั้นๆก็จะเป็นทุนต่อเนื่องถ้าสอบผ่านทุกปีก็จะส่งเสริมให้เรียนไปจนถึงประโยค 9ประโยค 6เนี่ยจะใช้หนังสือสมณตภาษาธิกาซึ่งพูดถึงพระวินัยของพระหนังสือก็เยอะสับไปยากแตกต่างจากหนังสือที่เรียนมาก่อนหน้านี้เยอะมากหลักการเดียวก็คือดูหนังสือให้มากเข้าไว้ตั้งใจเรียนแล้วก็

0: ไทยมาแต่งกับให้เป็นภาษาบาลีค่าเงินต้นฉบับหรือให้ตรงกันเลยเนื่องจากว่าผมได้กำไรจากประโยค4ผมเรียน2ปีอย่างที่เคยบอกก็คือตก1ครั้งแล้วก็เรียนหนังสือเล่มเดิมอีกครั้งหนึ่งก็เลยค่อนข้างจำเนื้อหาได้แม่นเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สอบยังไม่ผ่านความรู้ของเราก็ยังมีเหมือนเดิมเราก็จะได้เรียนเล่มเดิมซ้ำชำนาญมากกว่าเดิมแล้วก็ได้เอามาใช้ก็ไม่ต้องเสียใจไปตามความคาดหมายก็คือสอบผ่านประโยค7ประโยค8รู้สึกว่าเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ที่ทรงคุณค่าและก็อยากจะเรียนมากที่สุดเพราะว่าการที่เราต้องไปเอาศัพท์ที่เราเคยจำได้ตั้งแต่ประโยค1 2ถึงประโยค7เอามาเรียบเรียงให้มันถูกต้องตามฉันทลักษณะและอีกอย่างนึงต้องควบคุมไม่ให้ผิดไวยากรณ์แล้วก็ให้เนื้อหามันตรงกับข้อความภาษาไทยที่อาจารย์ท่านกำหนดมาให้มันก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะถ้าแปลสอบปีแรกก็ผ่านเลยตอนนั้นก็กดดันจากตัวเองด้วยมีความหวังจากผู้คนหวังว่าถ้าในรุ่นเราจะมีนักหลวงคนที่2ในรุ่นก็จะเป็นเรื่องที่ดีอาจารย์ก็เมตตาให้ไปอบรมที่วัดโมลีแล้วก็ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านก็อนุเคราะห์ว่าเราเรียนไปเป้าหมายเดียวกันก็คือทำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้การอบรมดูแลคำสอนอย่างดีหลังจากที่สอบเสร็จแล้วก็กลับมาที่วัดไปที่ฐานจิตหน้าเจดีย์ทุกวันพอถึงวันประกาศผลตอนนั้นทุกคนหยุดนิ่งเพื่อที่จะฟังชื่อได้ยินชื่อสมณเณรเจษฎากันหาพิมพ์วัดพระธรรมกายสำนักเรียนราชบุตรปทุมธานีผมก็เฮด้านเลยดีใจแล้วก็ไปบอกโยมแม่ว่าสอบผ่านแล้วนะได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบรมราชูปถัมภ์ถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิตของสมณเณรก็เลยได้เป็นนาคหลวงของวัดพระธรรมกายองค์ที่13เกิดว่าเราได้ศึกษาบาลีเราก็สามารถจะรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทำให้ทุกคนพ้นทุกข์ได้สามารถขัดเกลาอุปนิสัยของตนเองแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เห็นธรรมะแล้วก็สามารถเอาตัวรอดข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่พระนิพพานได้ในที่สุดหลวงพ่อก็เป็นแรงผลักดันเพื่อที่จะกระตุ้นให้คณะสงฆ์ไทยแล้วก็สำนักเรียนบาลีต่างๆได้ตั้งใจสามารถสอบได้เยอะเพื่อที่จะเป็นกำลังของพระศาสนาต่อไปในอนาคต
1: ภาษาบาลีเก็บคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เป็นคำสอนที่พระองค์ได้ค้นพบแล้วก็ฝึกตนทำให้ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณท่านก็ถ่ายทอดสั่งสอนตั้งแต่พระปัญจวัคคีย์เรื่อยมาแล้วก็เมื่อท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระมหาเถรานุเถระก็รักษาไว้โดยเลือกภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงที่เพื่อที่จะได้เก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้สมบูรณ์ไม่มีการผิดเพี้ยนจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยภาษาบาลีได้เก็บรักษาคำสอนนี้เอาไว้เพื่อพวกเราและชาวโลกเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
0: ขอบพระคุณหลวงพ่อที่เป็นผู้นำในการสร้างบารมีให้ลูกๆได้อยู่อย่างปลอดภัยให้โอกาสลูกเนรได้ศึกษาภาษาบาลีฝึกฝนอบรมตนเองเคยเห็นหลวงพ่อตั้งแต่ตอนที่อาจารย์พาไปถวายปัจจัยใส่เป็นพันแก้วไปวางไว้บนโต๊ะที่หลวงพ่อนั่งรับปัจจัยอยู่ที่ห้องเครื่องสารพัดนึกก็รู้สึกปลื้มปีติใจมากที่ได้ถวายปัจจัยหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกเนรยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วก็มีความตั้งใจมั่นที่จะสอบให้ได้จนกระทั่งสอบผ่านประโยค9ก็ขอถวายเกียรตินี้แด่หลวงพ่อ
2: ค่ะสาธุค่ะและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะคะที่เจาะลึกเส้นทางชีวิตของนาคหลวงรูปที่19ของวัดพระธรรมกายค่ะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะกว่าที่ท่านจะฟันฝ่านะคะก็ต้องมีความมุมานะความพยายามและความอดทนอย่างยวดยิ่งเลยนะคะนี่ก็คือเส้นทางความสำเร็จนะคะที่ท่านได้เป็นนาคหลวงรูปที่13ของวัดพระธรรมกายค่ะ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะการที่เรานั้นจะได้มาแสดงมุทิตาจิตแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้ที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569นั้นรวมทั้งสิ้น121รูปซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทยเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าแบ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์92รูปและสามเณรอีก29รูปซึ่งท่านนะคะในวันนี้ก็เมตตาค่ะเดินทางมาจากทั่วประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนั้นได้มาปลื้มปิติเบิกบานใจรวมถึงยังเป็นความภาคภูมิใจที่ปีนี้ค่ะวัดพระธรรมกายเองนั้นก็ได้มีเพชรเม็ดงามประดับวงการพระพุทธศาสนานั้นมากถึง8รูปที่เราจะได้ร่วมมุทิตาจิตต่อท่านดังมีรายนามต่อไปนี้ค่ะ
3: ค่ะรูปแรกนะคะพระมหามนชัยอภิชาโนรูปที่2พระมหาสิริสิริสาโรพระมหาพัฒนรินทิตะปุญโญพระมหาสารายุทธ ธรรมมินโทค่ะ

0: ค่ะต่อด้วยพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทโธพระมหาสามารถสามัญชยโยขออภัยค่ะพระมหาสามารถสามัญยชโยพระมหาวายุเวทัคคชโยพระมหาเจษดาธรรมเมธีค่ะ
1: ค่ะทั้ง8รูปนี้นะคะเราก็จะได้
0: ร่วมมุทิตา
1: ใช่ในบ่ายวันนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านเลยมาในพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคระดับโลกนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่38แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งการมุทิตานั้นเนี่ยค่ะหมายถึงความเป็นผู้ที่มีใจชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือได้รับความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับเกิดขึ้นเพราะคิดในใจเพราะในใจเนี่ยปราศจากความอิจฉาริษยาและเกิดขึ้นเพราะเป็นผู้มีปกติยอมรับในผลสำเร็จหรือความดีของคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะจึงเรียกเป็นคำเต็มว่ามุทิตาจิตค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งคนที่มีใจเกิดมุทิตาจิตได้นั้นนะคะจึงเป็นบุคคลพิเศษที่ได้ยกระดับจิตใจนั้นให้สูงกว่าคนธรรมดาสามัญได้แล้วนะคะเป็นคนที่ใจเปิดกว้างยอมรับความดีของผู้อื่นแล้วก็พร้อมเสมอที่จะแสดงความชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนะคะมุทิตาจิตนั้นจึงเป็นพรหมธรรมหรือพรหมวิหารธรรมค่ะการแสดงมุทิตาจิตนั้นจึงเป็นเสมือนการลดทิฐิมานะในใจของตนจัดเป็นการฝึกคุณธรรมได้อีกขั้นเพื่อเพิ่มเติมคุณธรรมในตัวนั้นให้เหมาะสมแก่การเป็นนักสร้างบารมีค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะมีบรรยากาศนะคะของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้นะคะในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะบรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: เชิญค่ะ

ราจะสืบสานภาษาและยอดและบำเพ็ญดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

0: ค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและพระองค์ก็ทรงเป็นพระศาสนูปธรรมภกในพระพุทธศาสนาด้วยนะคะในตลอดระยะเวลายาวนานหลายสิบปีมาเนี่ยนะคะก็เราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งหน้าที่ของเราที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ค่ะคุณผู้ชมคะในอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายนะคะในช่วงนี้จะน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อที่จะได้ปรับใจเราเข้าสู่ในฐานที่ตั้งมั่นของตัวของเรานะคะเรียนเชิญคุณผู้ชมไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นการอุบัติขึ้นมาเพื่อยังโลกนี้ให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมเมื่อผู้มีบุญนะคะได้หมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมเมื่อได้พบกับพระรัตนตรัยก็จะเสมือนว่าได้พบกับที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงค่ะและก่อนที่เราจะไปสร้างความใสให้เกิดขึ้นในใจเราจะไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะหลักวิชาของการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชาแล้วต้องเข้าถึงทุกคนที่เข้าไม่ถึงเพราะเกียจคร้านหรือขยันแต่ทำไม่ถูกวิธีถ้าหากว่ามีความเพียรสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันแล้วก็ไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นกุศลมีกุศลกรรมอยู่ในใจเสมอจิตใจผ่องใสสว่างสวยต้องเข้าถึงธรรมกายอย่างแน่นอนให้ไว้เมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า59คุณผู้ชมคะพระรัตนตรัยเป็นรัตนะอันประณีตเป็นสิ่งประเสริฐเลิศล้ำที่สุดที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเป็นอริยทรัพย์แก่ผู้ที่ได้เข้าถึงเราจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งและซาบซึ้งก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเท่านั้นช่วงนี้ได้เวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านจากทั่วโลกนะคะจะได้พร้อมใจกันสร้างความใสจากแหล่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปพร้อมๆกันทั่วโลกขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสายใจวลีค่ะน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาให้พวกเรานะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมเนื่องในวันสมาธิโลกก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะอยากให้ทุกท่านนั้นได้เตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุรีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

แล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสวาขาตัง
1: ยะมหังสวาขาตัง
0: ภควตาธัมมังสรณังคะโต
1: ภะควตาธัมมังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระธรรม
1: ซึ่งพระธรรม
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ตรัสดีแล
1: ้
0: ว
1: ตรัสดีแล้ว
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคะโต
1: สังฆังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้

0: ยติงสังวรายามะ
1: อายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งก

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่

0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
0: อโอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัด

0: ริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูอุปชาอาจารย์
1: คุณครูอุปชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เถ
1: อในการปัจจุบันนี้เถอ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: กราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะเมื่อเราปลื้มตานิดหน่อยพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วน

ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้ใสใสใจเย็นเย็นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งต้องปล่อยวางใจของเราจะได้เกลียงเกลียงใสใสแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้อง

จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าจะเป็นฐานที่ตั้งของใจของเรานอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วท่านก็จะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะใช้วิธีการอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานหรือว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เองทางที่จะบรรลุก็ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเส้นทางสายกลางที่อยู่ภายในตัวของเราหมายเอาถึงทุกๆคนในโลกด้วยนะจ๊ะอยู่ในตัวของเราตรงนี้แหละซึ่งเป็นทางที่จะทำให้เราบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเนี่ยกิเลสอาสวะทั้งแต่กิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่ห่อหุ้มบังคับกายภายในแต่ละกายเป็นยันยันเข้าไปนะจะถูกกระเทาะลันกลั่นเก็บไว้สะอาดหมดในใจที่หยุดนิ่งนี่แหละหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนใจก็จะตกศูนย์เหมือนเราหล่นตกจากที่สูงลงไปข้างล่างนั่นแหละคืออาการที่ใจตกศูนย์พอถูกส่วนตกศูนย์ก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนมันเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันจะเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะแล้วเหมือนเพชรใสใสจนกระทั่งใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอ

ความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่เราเคยผ่านมาอย่างนั้นแหละใจมันจะใสๆมีความสุขสุขในระดับที่ไม่อยากได้อะไรมันนิ่งนิ่งชุ่มชุ่มอยู่ภายในดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมมักหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานมาดวงนี้มาพร้อมความสุขใจก็อยากจะอยู่กับความสุขก็จะหยุดนิ่งอย่างนุ่มๆจนกระทั่งนิ่งนุ่มนิ่งแน่นแล้วก็นอนทุกส่วนดูก็ขยายกว้างออกไปขยายออกไปเองรอบตัวเลยและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในก็จะเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งคือดวงศีลในทำนองอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆจากนั้นหยุดในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอใจนิ่งอยู่ในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาหยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณนัสสนะหกดวงนี้ซ่อนกันอยู่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่ในตัวของเรานี่แหละจะขลั่นใจของเราเนี่ยให้ใสให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นตัวเราเองนั่งสมาธิอยู่ตัวเราเองนั่งสมาธิอ่านหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในวัยที่เจริญกว่ากายภายนอกกายนี้จะละเอียดอ่อนนุ่มนวลเมื่อใจเราหยุดในกลางกายโดยละเอียดก็จะดำเนินเข้าไปอย่างนี้แหละจะเคลื่อนเข้าไปเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆในกลางกายมันละเอียดก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบไปจุดในกลางกายทิพย์หยาบก็จะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดปล่อยใจหยุดอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดถูกส่วนเงาก็จะเข้าถึงกายรูปภพหยาบใจหยุดอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบถูกส่วนก็เข้าถึงกายรูปภพละเอียดจะหยุดอยู่ในกลางกายรูปภพละเอียดถูกส่วนก็เข้าถึงกายอรูปภพหยาบใจหยุดในกลางกายอรูปภพหยาบถูกส่วนก็เข้าถึงกายอรูปภพละเอียดใจหยุดในกลางกายรูปภพละเอียดถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมกายธรรมโคตรภูหน้าตักย่างกว่าห้าวานิดหน่อยเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วเป็นเพชรสว่างเจิดจ้านี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเป็นกายของพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วแปลว่าวัตถุที่มีมูลค่าและคุณค่าพุทธะครับ

ตื่นเบิกบานแล้วรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดเรียกว่าพุทธรัตนะกายทั้งก้อนประกอบด้วยธรรมทั้งหมดเรียกว่ากายธรรมใสบริสุทธิ์ถึงกายนี้แหละจะถึงจะเรียกว่าเข้าถึงสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเข้าถึงได้แล้วก็จะมีความสุขความบริสุทธิ์ปิดประตูอาบายเปิดประตูสวรรค์ไปสู่อายตนะนิพพานได้จะไปสู่อายตนะนิพพานได้ก็ต้องกายธรรมนี้แหละซึ่งก็จะมีเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆในทํานองเดียวกันทั้งหมดนี้มีอยู่ในกายของตัวของเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเกิดกันมาชาติหนึ่งก็ต้องศึกษาเรียนรู้ต้องเข้าถึงกายธรรมหรือพระธรรมกายในตัวให้ได้ไม่งั้นชีวิตไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยในชีวิตแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต้องเข้าถึงกายธรรมนี้แหละจึงจะเอาตัวรอดได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนักทีเดียวโดยเฉพาะชาวพุทธจะต้องเข้าถึงต้องให้รู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะและทั้งสามสิ่งนี้เนี่ยมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงถ้าเข้าถึงอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงบวชเป็นพระแล้วจะได้อานิสงส์ใหญ่แห่งการบวชจะได้ชื่อว่าบวชสองชั้นก็ต้องเข้าถึงกายนี้แหละเข้าถึงกายพุทธรัตนะในกลางกายพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นดวงธรรมใสๆเป็นคลังแห่งความรู้ข้อมูลต่างๆอยู่ในนั้นข้อมูลของชีวิตเรื่องราวสรรพสัตว์สรรพสิ่งก็อยู่ในนั้นแหละในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะสังฆรัตนะอยู่ในกลางธรรมรัตนะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้แยกออกจากกันไม่ได้เรียกว่าพระรัตนตรัยถ้าแยกกันโดยชื่อก็พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจะทั้งหมดต้องไปด้วยกันนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่จะจำแจ้งคำนี้ต่อเมื่อได้เข้าถึงมีประสบการณ์ใหม่ในเข้าถึงรัตนะทั้งสามอย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าพระก็ให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะว่ารัตนะทั้งสามนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แต่ว่าละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับวิธีประคองใจให้หยุดให้นิ่งให้บริสุทธิ์ให้ละเอียดแล้วก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นำใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้โดยผู้ที่

าใหม่จะตั้งกำหนดบริกรรมมานิมิตคือภาพทางใจเนี่ยให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นและการกำหนดบริกรรมมานิมิตเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ให้นึกอย่างธรรมดาเนี่ยสบายสบายนี่สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นๆนะจ๊ะนึกอย่างสบายๆแต่อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปเค้นภาพนึกเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆและสบายๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายตั้งใจเย็นเย็นถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนี้อยู่ในกลางท้องอาจจะเป็นดวงใสใสหรือจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะอย่างนี้ก็ได้ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนี้อยู่ในกลางท้องของเราในสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะอย่างง่ายๆนึกอย่างสบายสบายถ้านึกแล้วไม่สบายไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะตั้งสบายนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นพระจันทร์ครองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปให้หลุดทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพันนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะอานมยังมุตสะภาควะโตอุปปาคณมการังกะโรมะเส

0: รัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพระพุทธเจ้า
0: แด่บรมพระพุทธเจ้า
1: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว

0: รัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้

0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: แด่บรมพระพุทธเจ้า
1: แด่บรมพระพุทธเจ้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: อิมัง
1: อิมัง
0: สูปะพยัญชนะ
1: สูปะพยัญชนะ
0: สัมปันนัง
1: สัมปันนัง
0: สาลีนัง
1: สาลีนัง
0: โภชนัง
1: โภชนัง
0: อุทกังวรัง
1: อุทกังวรัง
0: พุทธัสสา
1: พุทธัสสา
0: ธัมมัสสา
1: ธัมมัสสา
0: สังคัสสา
1: สังคัสสาน
0: ิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาข้าพระ
1: บูชาข้าพระ
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: แด่บรมพระพุทธเจ้า
1: แด่บรมพระพุทธเจ้า

0: านรัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว

0: รัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้พุทธรัตนะ
0: พุทธรัตนะ
1: ธรรมรัตนะ
0: ธรรมรัตนะ
1: สังฆรัตนะ
0: สังฆรัตนะ
1: ญาณรัตนะ
0: ญาณรัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: บูชาข้าพระนี้
0: บูชาข้าพระนี
1: ้ขอบุญนั้น
0: ขอบุญนั้น
1: จงดลบันดาลให้
0: จงดลบันดาลให้
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ประโยชน
0: ์ได้ประโยชน
1: ์ได้ความสุข
0: ได้ความสุข
1: ได้สำเร็จมรรคและผล
0: ได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะแล้วก็รวมใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดิมใจแตะไปเบาๆนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาถ้าเราทำจนคุ้นเคยข้างในก็จะโล่งโปร่งเบาสบายมันจะโล่งตัวก็จะหายไปเลยแสงสว่างภายในก็จะเกิดทำให้เห็นดวงใสๆใครเข้าถึงดวงใสๆก็แตะใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆไปคลางดวงใสๆนะจ๊ะใครที่เข้าถึงกายภายในกายใดกายหนึ่งที่ชัดเจนคุ้นเคยเราก็หยุดใจไปที่กลางกายนั้นนะจ๊ะอยากเบาเบาสบายสบายใครที่เข้าถึงองค์พระก็หยุดนิ่งนิ่งอยู่ในกลางองค์พระใสใสให้ใจใสๆใจเย็นเย็นสบายสบายนะจ๊ะถ้าเรานิ่งแน่นถูกส่วนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นภายในจะขยายออกไปเองถ้าเป็นดวงก็ดวงขยายถ้าเป็นกายกายก็ขยายถ้าเป็นองค์พระองค์พระก็จะขยายใสเกินใสใสบริสุทธิ์ทีเดียวใสสว่างคราวนี้เราก็นึกน้อมเอาครึ่งไตรยธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่พระประธานนี่นะจ๊ะนึกน้อมคือนึกนิดเดียวก็จะแวบเข้าไปเลยอยู่ในกลางสิ่งที่เราเข้าถึงจะถ้ามาใหม่ก็ทำความรู้สึกไปก่อนเพราะการบูชาข้าพระนี้เนี่ยเป็นของสำคัญลึกซึ้งเราจะทำตามลำพังคงไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิชาธรรมกายจนกระทั่งคล่องแคล่วในวิชาธรรมกายต้องชำนาญต้องทำบ่อยๆเพราะนั้นเราก็ต้องนึกอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านซึ่งมีพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระยาจารย์ของเราทั้งสองนะจ๊ะมารัตนวัติกาจารย์คนนกยูหรือคุณยาจารย์ของเรามารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั่นและคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั่นพอเรานึกถึงท่านท่านก็เอาเราแวบเข้าไปเลยในกลางองค์พระธรรมกายของท่านที่โตใหญ่มากท่านคล่องแคล่วในวิชาธรรมกายทำจนเป็นปกติ
แม้กระทั่งบัดนี้ไม่ได้หยุดยั้งเลยนิ่งกันไปเรื่อยๆถ้าก็จะน้อมเอาเรื่องทายาทธรรมเหล่านี้แหละกลั่นให้เป็นของละเอียดมีความบริสุทธิ์มีความละเอียดเท่ากับอายตนะนิพพานนั่นจะน้อมเอาเครื่องทายาทธรรมเหล่านี้เนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วนับตั้งแต่พระองค์ปัจจุบันถอยขึ้นไปเรื่อยๆท่านดับขันธ์ทุกขันธ์คือถอดกายทั้งหมดเหลือแต่กายธรรมอรหัตผลกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์หน้าตักอย่างน้อย20วาสูง20วาเข้าอายตนะนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยนับพระองค์ไม่ถ้วนเลยเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสงบนิ่งในอายตนะนิพพานเข้านิโรธสมาบัติในไส้กลางทำไปเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆสว่างสวัยในธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ใสบริสุทธิ์มาปุชนียาจารย์ทุกท่านก็จะนำเครื่องนัยธรรมเหล่านี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราทั้งหลายนิ่งอยู่ในนั้นนับไม่ถ้วนเลยนิ่งสงบกายใสกายสวยงามมากมีรัศมีเจิดจ้าสว่างไม่มีอะไรกำบังล่องกว้างพลึบเต็มไปหมดเลยวันน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชากระแสทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นตรงนี้สำคัญทีเดียวที่ลูกทุกคนต้องหยุดนิ่งให้ดีเด็บนิ่งให้ดีที่ท่านกำลังทับทวีไปถวายเป็นพุทธบูชาอยู่เนี่ยดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวแต่ท่านไม่ได้ครบฉันแบบประสงค์ในเมืองมนุษย์ท่านก็นั่งนิ่งๆนั่งอยู่อย่างนั้นแหละนิ่งเชื่อมจดบุญก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยปุญญาวิสันทานกระแสทานแห่งบุญมาซ้อนในกลางกายเราเยอะแยะเลยมหาปุญญาจารย์นั้นทับทวีไปเลยบุญก็เกิดขึ้นเรื่อยๆบนติดกลางกายของเรายังเนื่องมาเป็นทิพยสมบัติในเทวโลกแล้วท่านก็ตรวจตาดูวิบากกรรมวิบากมานั้นอะไรต่างๆที่เราเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดทั้งในปัจจุบันนะจ๊ะ
อดีตของปัจจุบันเลื่อยถึงอดีตในอดีตไปเรื่อยๆหนักให้เป็นเบาเบาให้หายร้ายกลายเป็นดีตัดลันไปให้เจือจางเบาบางลงไปด้วยอานุภาพแห่งวิชาธรรมกายก็ได้นำบุญเนี่ยไปทำอย่างนั้นท่านทำคล่องทำยำนาแล้วนะทับทวีไปเราจะของบุญแล้วก็นิ่งนิ่งในนิ่งให้ดีนะจ๊ะอย่างสบายสบายอย่าไปลุ้นอย่าไปเคลื่อนภาพวางสบายสบายนะทำตัวให้สบายสบายให้ใจสบายว่าบุญกำลังเกิดขึ้นมากมายเราจะนึกอุทิศบุญกุศลนี้ถึงแก่หมู่ญาติบรรพบุรุษอุปการีบุตรที่เป็นที่รักของเราก็ต้องเอาตอนนี้นะจ๊ะนึกให้ดีทีเดียวในระหว่างที่ท่านทับทวีไปคมบุญไปตรวจตาอะไรทุกอย่างไปในตัวที่ท่านมีทุกข์มากจะได้ทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยจะได้พ้นทุกข์ที่ท่านมีสุขน้อยจะได้สุขมากสุขมากก็มากยิ่งขึ้นหมู่ญาติของเรานะจ๊ะบรรพบุรุษบุพการีผู้ที่เป็นที่รักของเราที่อยู่ในภพภูมิที่รับบุญได้รับไม่ได้บุญก็คอยจ่อไปตัดหล่อนวิบากกรรมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบุญนี่ต้องทำให้สม่ำเสมอในเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนนี่อย่าขาดเป็นบุญพิเศษเฉพาะผู้ที่มีมโนปณิธานจะไปปราบมารประหารกิเลสได้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นถึงจะได้บุญพิเศษก้อนนี้เพราะฉะนั้นการบูชาข้าพระเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวอย่าให้ตกหล่นอย่าให้ขาดทีเดียวเดือนหนึ่งก็มีอยู่ครั้งเดียวจะได้ดวงบุญก็ติดในกลางกายเราใสสว่างมากสว่างใสแล้วก็จะไปดูดบุญที่เราเคยทำมาดึงดูดเข้าหากันให้ใสให้บริสุทธิ์โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นมหาปุญญาจารย์จานี่ก็เอาบุญนี้ตั้งผังสำเร็จให้พบชาติต่อไปให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ดีกว่าชาตินี้ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเนี่ยเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยในครอบครัวธรรมกายได้เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการสร้างบารมีไล่ทำแต่ความดีกันไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมผังที่ท่านเอาบุญนี้ตั้งนะท่านซ้อนพืชไปเลยนะติดกันไปอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้วันเวลาที่เหลืออยู่นี้มันมีจำกัดต้องเร่งสั่งสมบุญบารมีสิ่งไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่ทำเลยทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลถูกศีลถูกธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรือง
ตามฐาน

าถินเจริญสมาธิภาวนาให้ได้บุญนี้ก็จะได้เชื่อมมาถึงปัจจุบันชาติที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่จะทั้งทำมาหากินทำมาค้าขายเนี่ยขายซื้อง่ายขายคล่องกำไรงานเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมะก็เข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สิ่งที่ไม่ดีเราจะไปทำกันนะจ๊ะอย่านึกว่าเราทำบุญเยอะแยะแล้วเดี๋ยวบุญที่จะช่วยบุญน่ะช่วยแต่บาปก็ต้องไม่ทำมาอย่างนั้นแล้วก็บุญกับบาปก็ต้องสู้กันอยู่แทนที่เราทำบุญร้อยจะได้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไปทำดำเนินชีวิตด้วยความประมาทก็ต้องแบ่งเอาบุญนี่ไปตัดรอนวิบากกรรมอีกทำร้อยก็เหลือนิดเดียวก็มันก็ไม่คุ้มกันและแถมมีวิบากติดตัวไปอีกถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้มันตั้งสมบุญบารมีให้เต็มที่ความตายไม่มีนิมิตหมายจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มุ่งมั่นสร้างบารมีกันให้เต็มที่ธรรมะก็ต้องนั่งให้ได้ต้องให้ไปรู้ไปเห็นให้มีที่พึ่งไว้ในตัวของเราโดยเฉพาะพรรษานี้เนี่ยเราจะต้องอธิษฐานเอาบุญพิเศษนี้ที่บูชาข้าพระให้เราได้บรรลุธรรมภายในพรรษานี้แต่ก็ถึงดวงธรรมภายในแต่ก็ถึงพระธรรมกายจะได้มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมั่นใจว่ามีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้ตายแล้วไปสวรรค์ไปดุสิตบุรีอย่างที่หมู่คณะของเราไปอยู่กันตรงนั้นไม่พลัดกันไปพระธรรมสานี้ก็นึกเอาบุญเนี่ยช่วยอธิษฐานจิตให้ปฏิบัติธรรมะได้สะดวกบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงนะจ๊ะตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นในตัวอย่างมากมายให้ลูกทุกคนอธิษฐานจิตตามใจชอบกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปเงียบๆ

0: สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: เรากล่าวคำลาข้าพระด้วยคำว่าเสสังมังคลังยาจามะพร้อมๆกันนะ
1: เสสังมังคลังยาจามะลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตและกัลยาณมิตรสุภาพรพดุงตันตระกูลหันธรรมยัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ธรรมชยะมหาเถรสะ
1: ธรรมชยะมหาเถรสะ
0: ทเวอสีติ
1: ทเวอสีติ
0: วัสายุวัฒนกาเร
1: วัสายุวัฒนกาเร
0: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
1: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
0: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
1: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตะสันติสุขะ
1: อัตตะสันติสุขะ
0: สัมปาปนัตถายะ
1: สัมปาปนัตถายะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตทัสนูปะกะระนานิ
1: โสตทัสนูปะกะระนานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริง

0: ของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
0: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
0: อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
0: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันและกัลยาณมิตรธนิสรหริรักษ์ขอเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
3: พัตตานิ
1: พัตตานิ
3: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
1: อิมานิ
3: พัตตานิ
1: พัตตานิ
3: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
1: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
1: หิตายะ
3: สุขายะ
1: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
4: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
1: จงรับ
4: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
5: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมถึงตึกรึกถึงผู้ที่เราตั้งใจเจ้าที่ส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายหลวงเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่สัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วตั้งใจรับพรพระกันนะ
6: ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มียุคไขยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้จะให้เป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะว
0: ัน
1: นี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญนะคะที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามค่ะเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าจากเด็กน้อยแล้วก็เข้ามาบวชเป็นสามเณรค่ะแม้แต่เรื่องของภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับท่านแต่ด้วยความมีใจมุ่งมั่นค่ะผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองจากพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงสู่ความสุขในเพศสมณะด้วยที่ท่านนั้นก็ได้ให้นิยามเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าความอดทนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ไม่มีใจผู้ที่มีใจก็ไม่ต้องมีความอดทนการบวชของท่านคือมีความสุขในทุกๆวันไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนอะไรมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบวชคือต้องมีความสุขแม้ไม่ตลอดแต่อย่าให้เตลิดแต่ถ้าเตลิดเมื่อไหร่ก็แค่ดึงกลับมาให้ได้โอ้ต้องบอกว่านิยามของท่านน่าสนใจมากๆเลยจากนิยามของท่านในวันนั้นนะคะสู่ท่านที่ได้เป็นพระมหาปริยธรรม9ประโยคในปีนี้เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญญาชโยนะคะปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรยังพี่
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะให้พระอาจารย์ได้เล่าชีวิตในช่วงวัยเยาว์สักนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์นั้นมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าคะ
2: หลวงพี่ตอนเด็กก็ได้ใช้ชีวิตเติบโตอยู่ที่ใกล้ๆลุ่มแม่น้ำโขงแถวใกล้ๆประเทศลาวก็คือหนองคาย
0: อ๋อเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วจะสุดประเทศแล้วทีนี้ก็เลยตอนเด็กเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใช้ชีวิตกับป่าเขา
0: เจ้าค่ะ
2: ใช้ชีวิตกับแม่น้ำดำรงชีวิตด้วยเกษตรกร
0: ค่ะ
2: เป็นครอบครัวเกษตรกรแล้วก็หาผักหาปลา
0: แล้วเรียนช่วงนั้นเรียนประถมอยู่ที่นั่นด้วยไหมเจ้าคะ
2: ใช่แล้วอย่างพี่ก็เกิดโตแล้วก็เรียนทุกอย่างก็ทำที่นู่นหมดเลยจนกระทั่งถึงป.4
0: ค่ะ
2: ตอนอยู่ที่หนองคายก็ได้คุณตาช่วยเลี้ยงญาติผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงเติบโตมาได้เพราะโยมแม่ก่อนนั้นก็โยมพ่อโยมแม่ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ค่อยส่งเงินมาในภูมิหลังพี่ก็เป็นอย่างนี
1: ้แล้วได้แบบมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาไหมครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
2: ใช่ใช่แล้วก็เหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยปู่ย่าตายายเรามีประเพณีตอนเที่ยงก็ไปจังหันเพลงพระให้ไปเรียกว่าไปอะไรนะเอาปิ่นโตไปเข้าวัดก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศนี้มาเรื่อย
0: ๆอ๋อเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเราก็เห็นอยู่ตลอด
2: แล้วก็เห็นเลยอยู่ตลอด
0: แล้วก็จะมีวัดอยู่ใกล้บ้านอ
2: ยู่ใกล้บ้าน
0: มี
2: ท
0: ั้
2: งวัดประจำหมู่บ้านก็เหมือนกับหมู่บ้านทั่วไทยท
0: ุ
2: กวัดก็มีประจำหมู่บ้านแล้วก็มีวัดป่าที
0: ่
2: ห่างออกไปจากตัวหมู่บ้าน
0: แล้วพระอาจารย์ได้ไปบ้างไหมเจ้าคะ
2: ไปทั้งวัดป่าแล้วก็วัด
0: หมู่
2: บ
0: ้
2: าน ใช่แต่ว่าไม่ได้ก็ตามไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะตอนนั้นก็อาจจะ 7-8 ขวบ
0: จ
2: ะเห็นบรรยากาศซึมซับมาเรื่อยไม่ได้หัวข้อธรรมนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าอ๋อมีพระ
0: ม
2: ีการฉันเพลงแบบนี
0: ้
2: มีการบวชแบบนี้แล้วก็มีอุปถัมภ์ญาติโยมในหมู่บ้านก็ช่วยกันอุปถัมภ
0: ์
2: มีการวัดใหญ่ๆการทำบุญทำความสะอาดในวัดก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านก
0: ็
2: เห็นอย่างนี้มาเรื่อย
1: เป็นบรรยากาศที่แบบบรรยากาศดีๆเหมือนความสามัคคีบุญที่เกิดขึ้นที่เป็นภาพจำของพระอาจารย์นะคะ
2: ใช่ใช
1: ่แล้วทีนี้ชีวิตพอเห็นที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่ถึงป.4
2: ใช่
1: ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อเจ้าคะ
2: พอหลังจาก

0: ป .4 โยมตาเสียแล้วก็ให้โยมแม่โยมพ่อมารับที่หนองคายเข้ากรุงเทพเพราะว่าที่นั่นก็ไม่มีผู้คนเลี้ยงดูแล้วฉะนั้นก็เลยโยมพ่อโยมแม่ก็เลยตัดสินใจให้โยมพี่อ่ะเอาหลวงพี่มาอยู่ด้วยกันเลยเข้ามาเรียนในอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณสายไหมยังไ
1: ม่สายไหมก็แถวลำลูกกา
0: แถวลำลูกกา
2: ปทุมธานีแล้วใกล้วัดธรรมกาย
0: ใกล้แล้ว
2: ใกล้
0: แ
2: ล้วใกล้แล้ว
0: ไม่เกิน40นาทีก็ถึงแล้ว
1: ก็มาเรียนปฐมที่นี่ต่อ
0: ใช่
1: เป็นยังไงบ้างคะการเรียนเห็นบอกว่าเก่งมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ายังไง
0: เก่งมากเลยหนู
1: เล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงเจ้าคะ
0: หลวงพี่เนื่องจากว่าตอนที่เรียนอยู่หนองคายก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ก็ดำรงชีพไปวัน
1: ๆ
0: เข้าเรียนก็หมดวิชาไปวันๆ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอมาในกรุงเทพการเรียนเข้มข้นขึ้น
2: เด็กกรุงเทพมาเป็นเด็กกรุงเทพ
0: ใช่ใช่
2: เขาแข่งขันกัน
0: เข้ามาก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้
1: ค่ะ
0: ตัวเลขก็ข้อไม่กระดิกใช่ไห
1: ม
0: ไม่ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบการศึกษาเขาดีขึ้นในกรุงเทพก็ทำให้หลวงพี่มีความตั้งใจขึ้นมานิดนึง
2: นิดนึงนะ
0: คืออย่างน้อยเรียนไม่เข้าใจแต่ว่าคุณครูสั่งให้ทำการบ้านสั่งอะไรเราทำหมด
1: อ
0: ุปนิสัยเรื่องการทำคำสั่งตามคำสั่งนี่คือได้เลยไม่หนีเรียนอย่างน้อยคือไม่หนีเรียน
2: อ
0: ันนี้ตั้งแต่เด็กแม้เรายังไม่เข้าใจเริ่มอย่างนี้มาก่อนตอนป.5 ป.6จนกระทั่งจบป.6แต่ก่อนหน้านั้นขอย้อนไปว่าตอนป.5มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดแถวบ้านบวชพระดูร้อน
1: ใครมาชักชวนเจ้าคะหรือว่าอ๋อโยมแม่
0: โยมแม
1: ่ตอนนั้นโยมแม่นี่รู้จักวัดพระธรรมกายหรือยังเจ้าคะ
0: รู้แล้วรู้จักแล้ว
1: ค่ะ
0: รู้จักตอนเมื่อสมัยปี2554
1: ค่ะ
0: 53 54
2: ช่วง
0: ก่อนจะ
2: วิกฤตน้ำท่วม
0: ก่อนจะน้ำท่วมนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นแล้วประมาณป.5หลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปบวชภาคฤดูร้อน
1: ที่ไหนเจ้าคะ
0: ชื่อว่าวัดโพศกขนเจริญ
2: ค่ะอ๋อวัดโพศกขนเจริญที่สายไหมลำลูกกา
0: ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ตอนนั้นก็มีโอกาสเขามีโครงการน่าจะมีทุกปีอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โยมแม่ก็น่าจะได้ยินข่าว
1: แล้วก็ใกล้บ้านด้วยที่เรา
0: ใกล้บ้านด้วยคือเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเราป.6ถึงจะ
2: เริ่มรับ
0: เริ่มรับสามเณร
1: ค่ะ
0: ก็โยมแม่ก็เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวไปลองบวชที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกตัวที่อื่นก่
1: อ
0: นเดี๋ยวพอจบป.6แล้วเดี๋ยวค่อยมา
2: อันนี้คือโยมแม่วางแผนไว้
0: แล้วโยมแม่เข้าวัดตั้งแต่ตอนหลวงพี่ป.4แม่ก็เขาเริ่มเกิดจิตศรัทธาในวัดธรรมกาย
1: แล้วเป็นอย่างที่โยมแม่วางแผนไว้ไหมเจ้าคะพอจบป.6ยังไงต่อเจ้าคะ
0: ก็หลังจากหลวงพี่บวชตอนนั้นก็เกิดชอบการบวชขึ้นมาเลยตอนป.5
1: ชอบตรงไหน
0: ชอบตรงที่อย่างน้อยคือมีข้าวกินทุกเพล
2: เด็กแต่เราได้กินข้าวแค่สองวันนี้แล้วเ
0: จ้าคะตอนเด็กคือพัฒนาหารเพลเยอะมาก
1: แล้วมีเพื่อนด้วยเกี่ยวไหมเจ้าคะ
0: เพื่อนก็เยอะดูก็ไม่ได้มีลำบากไม่ได้มีลำบากอะไรไม่ฉันเข้าตอนเย็นก็ไม่ได้อะไรปกติหลวงพี่ก็ทำได้คนระเบียบของสามเณรไม่ได้เยอะมากไม่ฉันเข้าเย็นไม่เล่นเยอะแต่ประมาณนี้ก็โอเคก็เกียรติระเบียบแค่นี้เรามองว่าเรายังพอทำได้
2: เพราะตอนนั้นภาคฤดูร้อนอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือ
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีเรื่องหนังสืออะไรเลย
2: อาจจะเป็นเรื่องบว
0: ชใช่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นตื่นเช้าๆหน่อยก็โอเคก็ทำได
1: ้นั้นขอย้อนกลับไปชีวิตวัยเยาว์ของเด็กๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะช่วงนั้นยังไม่มีเกมอะไรให้เราแบบติดใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าหลวงพี
0: ่เริ่มมี
1: หรือว่าพระอา
0: จารย์ตอนนั้นก็เริ่มมีเทคโนโลยีเกม
1: เจ้าค่ะ
0: คอมพิวเตอร์เริ่มมีแล้วอย่างนี
1: ้
0: หลวงพี่ก็เล่นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดมาก
1: เป็นเพราะว่าหลวงพี่สอนตัวเองได้หรือว่ามีโยมพ่อโยมแม่คอยบอกคอยจัดสรรเวลาให้เจ้าคะถึงทำให้เราเนี่ยไม่ติดเกมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆเลยเจ้าคะ
0: คือจะว่าไม่ติดก็ไม่ติดก็พูดได้ไม่เต็มปาก
1: ค่ะ
0: คือเล่นตลอดแต่ว่าพอมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามากกว่าเราก็พร้อมที่จะทิ้งไอ้สิ่งนั้น
2: เหมือนว่าก็ยังไม่ติดถือว่ายังไม่ติด
1: แต่พอมาบวชสามเณรปุ๊บก็ไม่ได้มีความ
0: อยากจะเล่นอะไรเพราะเราก็สนุกกับการบวช
1: ค่ะมีกิจกรรม
2: มีกิจกรรม
0: ให้ทำตลอด
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วพอจบป.6ตามแผนที่โยมแม่วางไว
1: ้ค่ะ
2: ท่านมาบอกกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าคะถึงแบบอยากที่จะเข้ามาที่วัดพระธรรมกายมีการพามาก่อนหน้านี้ไหมเจ้าค่ะ
0: คือหลวงพี่ก็เข้าวัดเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้แหละ
1: ค่ะ
0: อย่างการเดินทุดงปี55หลวงพี่ก็มีส่วนร่วมได้ไปรับ

0: ะธุดงค์อืมน่าจะ 2-3 จุดเลยนะหลวงพี่ท่านหลวงพี่
1: จะโปรยดอกไม้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เอาดอกกุหลาบ
2: เจ้าค่ะใช่ๆ
1: บรรยากาศของเด็กๆ
2: เวลาไป
1: โปรยดอกไม้อย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างเจ้า
2: เพราะมันก็ร้อนนะคะ
0: ใช่ไปรอนานมากหลวงพี่จำได้เลยตอนเด็กๆก็ไปรอนานแต่ว่าพอเห็นพระมาก
1: ็
0: รู้สึกเกิดศรัทธาม
1: องท่านเป็นไอดอลไหมคะว่าสักวันนึงเราจะได้
2: มาเดินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นเด็กยังไม่คิดแต่แค่รู้สึกว่ากราบพระได้แล้วได้เกิดศรัทธาเพราะว่าพระท่านแต่ละรูปดูมีความมุ่งมั่น
1: ค่ะ
0: เดินมาแต่รูปมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดูว่าผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าท่านผ่านความร้อนมาคือตัวเหนื่อยโอ้โห
1: ค่ะ
0: เหนื่อยยาก
1: เดี๋ยวแม่ก็พาไปซึมซับ
0: ใช่ใช่ใช่แบบนี้เรื่อย
2: ๆ
0: ของกิจกรรมของวัดเราทั้งแต่ตักบาตรด้วย
1: ค่ะ
2: เจ้าค่ะ
0: ตักบาตรเมื่อก่อนก็ตักบาตรร้านใช่ไหมยมพี
2: ่แต่ละจังหวัด
0: แต่ละที
2: ่พาไป
0: ก็หลายที่อยู
1: ่
0: หลายที่ในกรุงเทพตรงหลวงพี่ก็เคยไปจำได้ครั้งหนึ่งเคยถึงกระทั่งทุบกระปุกออมสินไปซื้อของมาถวายพระทั้งหมดเลย
2: โอ้สาธุคือ
0: ตอนเด็ก
2: ก็เลยมีใจที่แบบรักในธรรมะ
1: นี่ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของโยมแม่เจ้าค
0: ่
1: ะที
0: ่
1: แบบว่าปลูกฝังให้ลูกแบบมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะสำคัญมากๆเลย
2: ค่ะแล้วป.6เป็นจุดพลิกผันในชีวิตแล้วว่าจะต้องตัดสินใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็เห็นการบวชมาแล้วก็ชีวิตการเรียนทั้งนอกก็จะว่าหนีเรียนก็ว่าได้แล้วก็การบวชตอนถ้าดูร้อนตอนป.5เราก็สนุกดีมีความสุขดีโยมแม่มาชวนตอนจบป.6ก็โยมแม่บอกว่าให้ท่องขันธ์นาคให้ได
2: ้
0: ถึงจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายได
1: ้
0: ท่องปากเปล่าจำให้ได
1: ้
0: ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ยังไม่อยากจะจำเลย
1: ก็ยังจำไม่ได้นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ก็ไม่อยากจำเลยแต่ว่าไม่รู้อ่ะใจหลวงพี่เหมือนอยากบวช
1: อ
0: ันนั้นเป็นความสำเร็จแรกที่หลวงพี่ทำได้คือการท่องจำขันธ์นาคได
1: ้นี่จากที่ทุกอย่าง
2: ไม่เคยจำ
0: ไม่เคย
2: ผัง
0: ไงไม่เคยอยากจะ
2: ไม่เคยสู
1: เรียนหนังสือไม่เก่งที่โยมพี่พูดอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องบอกจะบอกว่าน้องๆเยาวชนที่ดูอยู่นำไปเป็นต้นแบบได้เลยอย่าคิดว่าเราไม่เก่งอย่าคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้อยากให้ดูพระอาจารย์เป็นต้นแบบฟังอะไรฟังจนจบรายการให้ได้
2: ใช่ค่ะ
0: นะ
2: พอท่องคำขันหน้าใช้เวลานานไหมคะต้องถามพระอาจารย์ก่อน
0: ก็โยมแม่น่าจะเอาใบขันหน้ามาให้ก่อน 2-3 เดือนเลยนะ
1: ห
0: ลวงพี่จำไม่ผิดก็คือว่างก็ท่องว่างก็ท่องแต่ว่าท่องตลอดไม่ทิ้งแต่รู้แล้วว่าถ้าท่องอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชแน่ๆ
1: นี่มันก็เลยทำให้เรามีพลังในการที่อยากจะท่องและท่องจำให้ได้ด้วยนะคะ
0: เข้มศักยภาพเต็มที่เลย
1: และณตอนนั้นก็คือโยมแม่บอกใช่ไหมคะว่าจะเป็นการบวชเรียนไปตลอดเรื่อยๆหรือว่าจะแค่จบป.6แล้วปิดแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเรียนชั้นม.1อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เหมือนยังไม่ได้คุยกันไว้เลย
2: แค่รู้ว่าจะบวชเฉยๆ
0: จะบวชถ้าดูร้อนเหมือนปกติแต่คำว่าบวชเรียนก็จะแม่ก็อาจจะมีพูดบ้างแต่ไม่ได้จริงจังผมพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอเคบวชไปก่อน
1: ป.6ยังไงต้องบวชแน่นอน
0: บวชแน่ๆ
2: แล้วพอวันที่มาสอบท่องคำขันธ์นาคเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ผ่านเลยรอบแรกเลย
2: โอ้สาธุนี่ดูความเพียรพยายามน้องๆบอกว่าถ้าเรามีใจรักในสิ่งใดความปรารถนาของ
1: เรา
2: เราก
1: ็
2: ฝึกฝน2เดือนใช่ไหมคะ 2-3 เดือนพระอาจารย์ก็ทำได
1: ้ค่ะ
2: แล้วบรรยากาศการอบรมมาเป็นสามเณร
1: เข้มข้นขนาดไหน
2: แตกต่างจากที่อื่น
1: จากที่เคยบวชไหมเจ้าคะ
0: ก็ตอนที่เข้ามาครั้งแรกที่หนองแก้วบริเวณทานรุ่น2
1: ค่ะ
0: นั้นรุ่น2อยู่ที่แก้วดูบุญเก่าก็มาถึงเขาก็ให้พระพี่เลี้ยงท่านก็รวมทั้งหมดทำทุกอย่างให้เหมือนกันเสื้อผ้ายูนิฟอร์มหนอแก้วบริเวณธรรมก็ต้องเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: คือเข้มข้นมากกว่าที่อื่นๆแน่นอนทั้งในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นทีมความเป็นระเบียบสะอาดแล้วก็ความดูแลตัวเองได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่ไม่เคยมี
1: นี่เจ้าค่ะกำลังจะถามพระอาจารย์ต้องใช้เวลาสักกี่เดือนกี่วันที่ทำให้พระอาจารย์อยู่ได้และอยู่ต่อแบบชิลๆโอ้สบายมากเลยบทฝึกอย่างนี้เราอยู่ได้ฉลุยเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช้เวลานานขนาดไหนเจ้าค่ะ
0: บทฝึกนี้จริงๆเรื่องความสะอาดระเบียบหลวงพี่ว่าปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังต้องฝึกอยู
1: ่
0: แต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเริ่มจะปรับตัวได้ก็ไม่นานเขาให้ทำอะไรหลวงพี่

0: มีอุปนิสัยว่าไม่ขัด
1: ว่าไงว่าตามกัน
2: ใช่
0: เพราะเรารู้ว่าขัดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร
1: ค่ะ
0: แล้วก็เราอยากจะอยู่ให้จบโครงการ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายไว
1: ้จ้าค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดอย่างเรียกได้ว่าอัตโนมัติและเยี่ยมยอดมากๆเลยจากเด็กที่จบป.6มาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกภาษาไทยไม่กระดิกจำสุดคูณก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดไหนกับการฝึกและทำให้พระอาจารย์เนี่ยถ้าพูดตอนนี้คือหลวงพี่ความจำดีความเพียรเลิศแล้วก็เก่งมากๆจนจบประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะม
0: ัน
1: เปลี่ยนแปลงยังไงเจ้า
0: ก็ต้องย้อนไปว่าตอนบวชถ้าดูร้อนไม่มีการเรียนแต่พอเราตัดสินใจที่จะบวชต่อบวชเรียนต
1: ่
0: อก็ต้องมีการท่องไวยากรณ
1: ์
0: เรียนนักธรรมก้าวแรกคือเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมยังพอสนุกอยู่สำหรับหลวงพี่คือก็ต้องภาษาไทยก็ต้องปูใหม
1: ่
0: ก็ต้องไปเรียนใหม
1: ่
0: ก็ต้องมีความตั้งใจขึ้นมา
3: เริ่มยากกว่าคนอื่นเพราะว่าเห็นที่พระอาจารย์บอกมาว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเข้าบวชเป็นสามเณรประจำเนี่ย มีบททดสอบด้วยเกือบจะไม่ได้เข้าแล้ว
0: ใช่ก่อนที่จะได้เป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาจะมีการสอบวัดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาวิชาทางโลกก่อน
1: พื้นฐาน
0: พื้นฐาน
1: สามัญ
0: สามัญก่อนแต่หลวงพี่เผอิญว่ายังไม่มีพื้นฐานสอบก็ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คณะพระอาจารย์ก็
1: พิจารณา
0: แล้วว่าเรา
1: อ
0: ยู่ไม่ถึงเกณฑ์ ก็เรียกโยมแม่มาจะให้รับกลับแต่พอเอิญโยมแม่ก็เห็นความตั้งใจของหลวงพี
1: ่
0: ตอนนั้นหลวงพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชต่อให้โยมแม่ก็ไปขอให้ไปขอพระอาจารย์โดยตรงพระอาจารย์ก็แจ้งว่าลูกของโยมแม่เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องภาษาไทยไม่ได้น
1: ะ
0: โยมแม่ก็น้อมรับมาแต่โยมแม่ก็ขอโอกาสจนพระอาจารย์ก็ขอดูอีกหน่อยว่ามีความตั้งใจไห
1: ม
0: เรื่องปัญญาเราไม่ได้แล้วแต่ว่าความตั้งใจในการบวช
3: ค่ะเจ้าค่ะ
0: ได้หรือเปล่าน
1: ี่แหละค่ะและโยมแม่ได้บอกไหมเจ้าคะว่าพระพี่เลี้ยงบอกมาอย่างนี้และพระอาจารย์ทราบใช่ไหมคะว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรนะตอนนั้นโยมแม่ได้บอกไหมคะ
0: หลวงพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย
1: อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในกระบวนการ
0: ใช่หลวงพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญมากในการศึกษาน
1: ี่
0: ไม่ใช่แค่ความตั้งใจอย่างเดียวที่จะบวชอยู่ต่อเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบวชเรียนก็ไม่ใช่ว่าบวชฝึกตัวอย่างเดียวต้องเรียนไปด้วยเห็นแล้วว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆในการจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้ตลอดรอบฟัง
1: เท่ากับว่าพระพี่เลี้ยงก็ให้โอกาส
0: ให้โอกาสมาได้
1: แล้วปฏิวัติตัวเองไงเจ้าคะนับจากวันนั้น
3: นับจากวันนั้น
1: นับจากวันนั้นถึงเก่งขนาดนี้เจ้าค่ะ
0: ก็มีจุดพลิกผันคือตอนนั้นก็เรียนเรื่อย
1: ๆ
0: คำว่าใจเรื่อยๆแต่ว่าพอมีจุดตอนประโยค1 2เขาเริ่มเลยว่าตอนประโยค1 2พี่ตกปีแรกเรียนไปก็อ่ะก็ด้วยความภาษาไทยไม่แข็งหรือว่าความตั้งใจเลยไม่ได้
3: พื้นฐานจากภาษาไทยการออกเสียงการอักขระต่างๆ
0: ใช่ใช่พี่ขนาดภาษาไทยยังไม่ได้เลยภาษาบาลีจะรอดเหรอซึ่งปีแรกก็ไม่รอดจริงๆปีแรกก็มีโอกาสได
1: ้ซ้อมใหญ
0: ่ใช่ซ้อมครั้งใหญ่ตกไปครั้งนึงก็เห็นแล้วว่าโอ้แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านแล้วผู้ที่สอบตกผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับการเชิดชูผู้ที่สอบตกก็
1: ได้รับพลังใจ
3: ได้กำลังใจ
0: ใช่ใช่
1: พลังใจมีเหลือล้นนะจ๊ะ
0: แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับความเปรีมปีดาคือจากทั้งโยมของสำเนารูปนั้นๆแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์แล้วก็ของหลวงพ่อของหมู่คณะนำมาไม่ใช่แค่ของเราความภาคภูมิใจนำมาทั้งวัดฉะนั้นหลวงพี่ก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสำคัญไปอีกจึงเริ่มที่จะอย่างน้อยๆเข้าเรียนไม่เคยขาดหลวงพี่ก็ตั้งเป้าไว้เลยอย่างน้อยเข้าเรียนไม่เคยขาดแล้วก็นอกเรียนเราก็ต้องศึกษาเองด้วย
1: ต้องมากกว่าคนอื่นนี้ไหมเจ้าคะ
0: พยายาม
1: หรือมีการติวกับพระพี่เลี้ยงหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆไหมเจ้าคะ
0: พระอาจารย์ท่านการเรียนบาลีพระอาจารย์ท่านคอยประงบประงมอยู่ตลอดเวลาอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือไปถามพี่เนรที่ท่าน
1: สำเร็จ
0: ใช่ประโยค
1: ผ่าน
0: อย่างน้อยๆก็ประโยคสูงกว่าเราไปถามความเข้าใจ
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่เพราะเราอาจจะยังไม่กล้าถามอาจารย์เท่าไหร
1: ่
0: แต่ของพี่เน
3: ร
0: เราพูดคุยได
3: ้ใกล้ๆกัน
0: เริ่มใกล้ๆกัน
3: เป็นบรรยากาศ
0: ได
3: ้เจ้าค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ก็ไปทำความเข้าใจอย่างนี้เรื่อยๆเราต้องค้นขวายเองแหละเพราะในห้องครูบาอาจารย์ก็ได้ระดับหนึ่งเพราะท่านก็ต้องสอนอีกประมาณ10กว่าชีวิตท่านก็ไม่รู้ว่าเราได้

0: อันด
1: ค
0: ับ
1: น
0: ไหน
1: จากพื้นฐานเข้า
0: ใช
1: ใจ
0: ่
1: แค่ไหน
0: ใช่
2: เพราะอาจารย์ก็ทำความเพียรอย่างยิ่งยวด
0: ใช่
2: จนทำให้สอบได้ไหมเจ้าคะครั้งที่สอง
0: จนครั้งที่สองจนสอบได
1: ้สาธุ
2: แล้วก็นำมา
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงต่อคะอาจารย
0: ์ก็พอสอบได้แล้วก็เห็นถึงว่าอ๋อสอบได้มันสำคัญมากแล้วก็เกิดความปิติว่าโอ้เราก็ทำได
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: แม้เริ่มทุนไม่เท่าเพื่อน
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราทำจริง
2: ๆ
0: ถ้าให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆหนูพี่ว่า
2: ค่ะ
0: แล้วก็น่าจะทำได้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ยังไม่ได้หวังถึงประโยคเก้านะ
2: ค่ะ
0: เอาว่าปีต่อปีก่อน
2: ค่ะ
0: ถ้าสอบได้ปีหน้าก็โอเคก็ไปเรื่อยๆ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ประโยคเก้าเวลาพระอาจารย์ถามว่าอยากได้นั่งหลวงประโยคเก้าไหมก็ยกมือไปอย่างนั้น
1: ตั้งผังไป
0: ตั้งผังไว้ก่อนแต่ว่าในใจคือน่าเราน่าจะทำไม่ได
2: ้
0: น่าจะยังทำไม่ได้แต่ก
1: ็พยายามเต็มที่
0: ใช่แต่พอหนึ่งผ่านหนึ่งสองก็เริ่มตั้งใจกว่าเดิม
2: ค่ะ
0: กว่าประโยคก่อนหน้านั้นสามก็ตั้งใจกว่าเดิม
2: ค่ะ
0: ผ่านสามอีก
2: โอ้สุดยอด
1: แต่ละปีเลยเหรอ
0: แต่ละปีแล้วก็สี่ก็ผ่านอีก
2: ค่ะ
0: ห้าก็ผ่านอีก
1: อ
0: ่านไปพอห้าผ่านหกผ่าน
1: ทีนี้เข้าประโยคสูง
0: เริ่มเข้าประโยคสูงแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วก็อายุเราก็ไม่ถึงไม่เยอะด้วย
2: ค่ะ
0: ยังมีโอกาสทันนักหลวงอีก
2: ค่ะ
0: แล้วก็
1: เหมือนเป็นความหวังของปวงชน
0: เริ่มเป็นความหวังแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นประโยคหนึ่งสองเรียนด้วยกันมา40ประโยคสามเรียนด้วยกันมา20สี่ก็สิบกว่าห้าก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วหกก็เหลือสามสี่ห้ารูปแล้วพอไปเจ็ดก็เหลือแค่สองรูปแปดก็เหลือสองรูปอะไรเงี้ยมันเริ่มน้อยไปเรื่อยแต่ในนั้นอ่ะมีเราตลอดเลย
2: สาธุนั้นประโยคสุดท้ายประโยคที่เก้าพระอาจารย์อยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึง
0: ประโยคที่เก้า
2: ค่ะ
0: หลวงพี่ก็ก่อนหน้านี้ปีหน้าปีที่แล้วตกไปปีนึง
2: ค่ะเรื่องปกติค่ะ
0: เป็นเรื่องปกติ
2: ใช่
0: แล้วเราก็ตั้งแต่หลวงพี่ประโยค8ละหลวงพี่ก็รู้สึกไกลไกลกว่าฝันแล้วฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้มีความกดดันมากถ้ามันตกไม่ได้มีความเสียใจอะไรมากแต่แค่ขอให้ได้เรียน
2: แล้วก็ซ้อมใหญ่รอบสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ประโยคข้าวก็ตกก็ไม่เป็นไรก็เรียนเรื่อย
2: ๆ
0: ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างน้อยไม่หาย
2: เหมือนเรารู้แนวแล้ว
0: ใช
2: ่ไหมเจ้าคะ
0: แม้ตกไปความรู้ไม่ตกความรู้ที่เราได้ปีที่ผ่านมาก็มาต่อยอด อย่างน้อยๆถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้าปีนี้ตกอีกเดี๋ยวจะเก่งขึ้นมาอีก
1: ต้
0: องมีสักปีแล้วหลวงพี่ไม่หยุดแน่นอนหลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่จะไม่หยุดเรียนบาลี
2: ทันทีที่ประกาศผลเจ้าค่ะประโยค9
0: เกิดความชงนงง
2: ค่ะชงนงตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าค่ะ
0: คือหลวงพี่ก็ส่งน้ำอยู่นี่แหละ
2: ค่ะ
0: ก็ปล่อยเลยไม่ได้ฟังอะไรเลย
1: คือปล่อยใจแล้ว
0: ปล่อยใจแล้ว
1: รับบุญสอบได้ก็ปล่อยใจปล่อยจอย
0: หลวงพี่ก็รับบุญอยู่รับบุญส่งน้ำปกติ
1: ค่ะ
0: เพื่อนๆก็มาบอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ฟังเองแต่เพื่อนก็มาบอกว่าผ่านแล้วก็ดีใจในระดับนึงเพราะว่าก็งงด้วยว่าเอ๊ะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้ปีนี้ด้วยก็อยากจะเรียนไปเรื่อย
2: ๆ
0: แต่ว่าข้อสอบที่เราทำก็ทำได้จริง
2: ๆ
0: เราทำได้จริงๆแหละ
1: เราทำได้รู้ตัวว่า
0: เรารู้ตัวว่าทำได
2: ้
0: แต่ว่าบาลีมันทำได้อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าม
1: ันต้องถูกใจกรรมการ
0: มันต้องอยู่ที่กรรมการด้วยทำได้เราแต่ได้กรรมการหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึง
1: ใช่แสดงว่าทำได้ด้วย
0: ทำ
1: ได้
0: เลย
1: แล้วก็ถูกใจด้วย
2: แล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ด้วย
0: แล้วมั่นใจว่าเราทำได้เพราะเราดูหนังสือมาเยอะแล้วเราเราใช้หลักของพ
2: ่
0: อทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่จำไม่ได้ตั้งแต่ประโยค6หรือประโยค7หลวงพี่ก็ใช้หลักว่าหลวงพ่อท่านให้หลักนักเรียนบาลีไว้ง่ายๆอยู่ว่า5 4 3
2: ค่ะ
0: ท่านให้เลขมาว่า5 4 3 5คือดูหนังสือดูเล่น
2: ๆค่ะ
0: 3คือดูทบทวนไม่ใช่5 3 2ขออภัย5 3 2แล้วก็2คือก็ดูแบบขออภัย5ดูไปก่อน
2: ค่ะ
0: 3คือดูทบทวน
2: ค่ะ
0: 2คือดูเล่น
2: ๆ
0: คือยังไงท่านบอกว่าให้ดูให้ได้10รอบ
2: ค่ะโอ้นี่
0: บาลีดูให้ได้10รอบ
2: ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้
0: ใช่ใช
2: ่นี่จากคุณครูไม่ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหลวงพ่อท่าน
2: หลวงพี่ก็น้อมนำมา
0: ซึ่งท่านก็พูดง่ายๆอย่างนั้น
1: ค่ะแต่ว่า
0: แต่นักเรียนบาลีเราก็ดูได้รอบนึงก็เหงื่อขึ้นคอแต่ถ้าท่านพูดอย่างนั้นแสดงว่าม ันก็อาจจะเป็นไปได้
1: มันมีทางสำเร็จ
0: มันมีทางสำเร็จ
1: ขึ้น
0: ซึ่งนั่นก็เป็น ุศลบายของท่านเองแหละ
2: ค่ะ
0: ว่าคือถ้าโอ้ดูได้10รอบขนาด

0: มันก็น่าจะผ่าน
1: แล้วแหละมันก็จะผ่านแล้วแหละ
0: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละนี่นะคะ
2: ใช่ท้ายนิดนึงนะคะก่อนปิดเบรกนี้ค่ะบอกโยมแม่แล้วโยมแม่เป็นยังไงบ้างคะประโยค9สําเร็จแล้ว
1: จริงๆโยมแม่กับโยมพี่สาวของหลวงพี
2: ่ค่ะ
1: ฟังอยู
2: ่อ๋อ
1: หลวงพี่อ่ะไม่ได้ฟัง
2: ลุ้นแทนหลวงพี่
0: คือลุ้นแทนหลวงพี่แต่ว่าหลวงพี่ไม่ได้ฟังนั่นเอง
1: แต่หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
2: เชื่อแน่ว่าโยมแม่คงดีใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะประสบความสําเร็จ
0: มาถึงฝัน
2: พาลูกชายทําได้สุดยอดมากๆ
0: ใช่ค่ะมีก็เป็นแค่เบรกแรกนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เรื่องราวของท่านยังมีเรื่องราวอีกนะคะ
2: ได้ข้อคิดที่ดีมากๆนะคะ
0: ใช่ค่ะที่เราจะได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้า
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวของพระอาจารย์ยังไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆหรือว่าปัจจุบันเนี่ยท่านได้รับบุญอยู่จุดไหนอย่างไรเมื่อสำเร็จเปลี่ยนทำ9ประโยคแล้วนะคะรวมถึงท่านมีธรรมะข้อไหนของครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็เรียกได้ว่ามีข้อคิดโดยเฉพาะการออกแบบชีวิตให้กับทุกคนที่ชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะที่ท่านจะได้มาถ่ายทอดธรรมะเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเรายังอยู่กับพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญญชโยประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2560กราบนมัสการพระอาจารย์
0: กราบนมัสการพระอาจารย์
2: ครั้งเจ้าค่ะ
1: กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะฉายาพระอาจารย์สามัญญชโย
0: ค่ะ
1: เมื่อลงท้ายว่าชโยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าจะต้องมีการบวชอุทิศชีวิตนะเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าย้อนบรรยากาศทบทวนบุญของพระอาจารย์รวมไปถึงให้เราได้ปลื้มใจด้วยก
0: ับ
1: การบวชอุทิศชีวิตในครั้งนั้นของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนบวชอุทิศชีวิตก็ต้องฝึกตัวมาก่อนแล้วเกณฑ์การบวชชีวิตก็ต้องได้ประโยชน์ประโยคประเรียนทำสามประโยคขึ้นไปซึ่งหลวงพี่ก็เข้าเกณฑ์พอดีแล้วก็มีใจก่อนหน้านี้ก็เห็นรุ่นพี่ได้เล่าประสบการณ์การบวชชีวิตและมโนปณิธานของหลวงพ่อว่ามาเส้นทางการบวชชีวิตนี้ก็คือต้องอุทิศชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อโครงการแล้วก็ไม่ได้ทำตามแบน
1: หมายถึงว่ายังไงเจ้าคะ
2: ไม่ได้ทำตามพี่แต่ว่าเราอ่ะต้องม
1: ี
2: ใจที่จะบวชจริงๆ
0: ค่ะพระอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรของการบวชอุทิศชีวิตหรือว่ามีใครเป็นไอดอล
2: ก็เห็นความสำคัญว่าประการแรกคือเราบวชแล้วเราเห็นว่าเส้นทางนี้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ละเส้นทางที่เราสามารถทำได้
0: ค่ะ
2: คือเราสามารถบวชแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นได
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็เห็นเป็นประจักษ์อย่างการสอบผ่านหรือว่าทำตัวเองให้มันดีขึ้นทั้งเรื่องการฝึกตัวและเรารู้แหละว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบทฝึกอื่นๆเดี๋ยวก็มาอีกเราก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็

0: เส้นทางนี้แหละเราจะบวชอุทิศชีวิต
1: เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ได้เปลี่ยนทำประโยคไหนเจ้าคะ
0: จริงๆก็ถ้าจะบอกว่าตัดสินใจตอนไหนเลยอะหลวงพี่หาไม่เจอแต่ว่าเป็นเหมือนถ้าหลวงพี่ก็คือไม่ใช่น้ำหกแต่เป็นน้ำหยด
2: ค่ะ
0: คือมันค่อยๆซึม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วหลวงพี่คือซึมซับมาเรื่อยๆทุกๆวันทุกกิจกรรมที่หลวงพี่บวชมา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เห็นทั้งมนุษย์ปณิธานของท่านคำสอนทุกๆคำสอนทั้งพี่เลี้ยงถ่ายทอดแล้วก็ได้ฟังมาจากเทปวิดีโอ
2: คุณครูแม่ยาย
0: คุณครูแม่ยายหลวงพ่อแล้วหลวงปู
2: ่
0: มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการช่วยงานพระพุทธศาสนาของพี่พระมหาได้ไปต่างประเทศบ้างได้ไปช่วยงานต่างจังหวัดได้ทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาและเราคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้

0: แล้วบวชให้จนได้เราก็คงจะมีประโยชน์บ้าง
1: ค่ะแล้วพอวันบวชบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
2: โยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ก็โยมแม่โยมพ่อโชคดีคือโยมพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจวัดมากแต่ว่าโยมพ่อก็สนับสนุนเราอยากบวชก็บวช
1: ค่ะ
0: โยมพ่อโยมแม่คือมาเจอเราก็สนับสนุนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ดีใจเพราะว่าตลอดชีวิตหลวงพี่ก็10ปีของการเป็นเนน
1: ค่ะ
0: โยมพ่อโยมแม่ก็โยมแม่ก็อยากให้บวชที่ชีวิตตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้ถามว่ามีความดีใจขนาดไหนแต่ว่าก็เห็นว่าโยมแม่วันนั้นก็มาเข้าโบสถ์นั่งอยู่บวชหลวงพี่บวชหรือแม่ก็มานั่งข้างๆเป็นโยมที่มีโอกาสได้เข้าบวชในอุโบสถด้วย
1: ค่ะ
0: โยมแม่ก็นั่งอยู่ตลอดพิธีเลย
1: แสดง
0: ว่
1: า
0: ต้องปล
1: ื
0: ้มมากๆใช่ใช่
2: ที่ได้ทำให้กับโยมแม่ด้วยนะคะผู้มีพระคุณของพระอาจารย์ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้ววันนั้นที่หลวงพี่บวชก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าการบวชต้องเตรียมตัวนานแต่ว่าเหนื่อยแต่พอบวชเสร็จก็เกิดความปิติยินดีว่าตลอดชีวิต10ปีที่เราเป็นสามเณรมาก็เพื่อวันนี
1: ้
0: แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นแล้วคือปักหลักมั่นก่อนหน้านี้คือในใจแต่ตอนนี้ทั้งเพศสมณะทั้งเพศภาวะทุกอย่างของเราคือกลับไม่ได้แล้ว
1: ที่ประกาศไปแล้ว
0: ที่ประกาศวาจาลั่นวาจาไปแล้วทั้งต่อหน้าหลวงพ่อพระอาจารย์และก็ญาติโยมทั้งหลาย
1: พอเวลาที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนจากเพศภาวะจากสมณเณรที่มีศีล10ข้อนะเจ้าค่ะมาสู่การเป็นพระภิกษุที่ศีลมากขึ้นเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มีความยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของพระภิกษุเรื่องเล็กๆน้อยๆหลวงพี่อาจจะยังศึกษาไม่หมด
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากต้องให้พระอาจารย์ค่อยๆบอกซึ่งเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาซ้อมให้เป็นพระอยู่แล้ว
1: ทุกเสกียวัตรเสกียวัตรน้องๆเยาวชนหรือผู้ปกครองฟังจะได้
0: เช่นเสกียวัตรการฉันจริงๆตอนฝึกตัวตอนสามเณรทำไมต้องทำด้วยหรือว่าการเข้าห้องน้ำการเดินการนั่งการทำทุกอย่างตอนเป็นสามเณรเขา
1: ให้อากัปกิริยา
0: ทุกอากัปกิริยาอ๋อมันคือบทฝึกการเป็นพระเพราะเป็นเสขียวัตรทั้งหมดเลย
1: อ
0: ย่างเช่นการฉันไม่เสียงดังหรือว่าการฉันให้มันอยู่ในศีลอยู่ในความรวบสำรวมอย่างเงี้ยทั้งหมดก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ
1: ถูกฝึกมาเพื่อการนี้
0: เพื่อให้เป็นพระภิกษุใช่ฉะนั้นแล้วไม่ได้ยากมากแต่ว่ามีบางข้อที่ต้องศึกษาเพิ่มเติ
1: ม
0: ก็แค่นั้นฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ถึงกับพอบวชเป็นเนนวันนึงมาเป็นพระทำตัวไม่ถูกเลยไม่ใช่
1: ค
0: ือเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกๆแล้ว
1: ก็
0: เลยเหมือนวันนั้นก็เป็นเหมือนกลมกลืนไปเลย
1: ก็ถือว่าสามเณรวัดพระธรรมกายนี่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความเป็นพระแท้ให้เกิดขึ้นพอหลังจากบทฝึกได้บวชแล้วพอบวชเสร็จวันแรกพระอาจารย์ตั้งเป้าหมายในใจของตัวเองไหมคะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอยากทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งกับพระศาสนาตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอย่างไรหลังจากที่เราบวชแล้วว่าเจ้าคะ
0: อย่างแรกประโยชน์หลวงพี่ก่อนต้องได้ตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่จบประเรียนธรรม9ประโยค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นเรียนประโยค8อยู่
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วเราต้องทำประโยชน์ตนให้สำเร็จก่อนคือการเรียนประโยค8ปีนั้นหลวงพี่พรรษาแรกก็พอผ่านเลย
1: ค่ะคือด้วยความตั้งใจ
0: ด้วยความตั้งใจตลอด3ปีที่ผ่านมาที่หลวงพี่ตกก็ประมวลความรู้จนปีสุดท้าย
1: ค่ะ
0: ก็ปีที่เพิ่งบวชไปใหม
1: ่
0: ๆก็ผ่านเลย
1: ค่ะ
0: ก็ด้วยบุญด้วยความเพียรของเราที
1: ่
0: คงจะเต็มที่แล้ว
1: จ
0: ะเต็มแล้ว
2: ซ้อมมาตั้ง2รอบ
0: ซ้อมมาตั้ง2รอบ
2: เพราะฉะนั้นต้องผ่าน
0: ต้องผ่านรอบนี้
2: จนจบปริญญาธรรม9ประโยคอยากให้อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเพราะว่าจะต้องเข้าในมหาราชวังด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็
2: ค่ะพระราชวัง
0: ตอนที่หลวงพี่ประกาศผลสอบ
1: ค่ะ
0: ก็ดีใจแล้วระดับนึงรู้ว่าเราผ่านแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ประโยค9จริง
1: ๆเพราะอะไรเจ้าคะ
0: เพราะว่าทั้งด้านทางการทางการก็คือยังไม่ถือว่าเป็นประโยค9เพราะยังไม่ได้มีพัดทั้งทางใจก็ได้ผ่านก็รู้ว่าผ่านก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันที่จะรู้สึกว่าได้เป็นประโยค9จริงก็คือวันที่ไปรับพัด
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็จริงวันที่รับพัดก็ตั้งแต่มีโอกาสโยมก็มาส่งสามเณรก็ตั้งแถวส่งตั้งแต่ที่อาคาร100ปี

0: มีรถนำขบวนไป
1: ความรู้สึก
0: แล้วเวลาตลอดเวลานั้นก็นึกทบทวนถึงความเพียรที่ผ่านมาของเราก็จะเกิดความปลื้มปิติว่าเออเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาด้วยบุญ
2: ได้มาด้วยง่ายง่าย
1: เมื่อก่อนพระอาจารย์ก็เคยยืนต้อนรับ
0: ใช่เมื่อก่อนก็เคยต้อนรับแบบนี
1: ้
0: แล้วตอนนี้มีโอกาสที่เราได้มารับพัดแบบนี
1: ้
0: ก็ค่อยๆซึมซับว่าอ๋อผ่านมาเราผ่านมายังไงทบทวนแล้วก็ต่อมาก็ตอนเข้าวังพระราชวังรอการรับพัดก็ยังพี่ยังคุยกับเพื่อนหลวงพี่อยู่เลยที่ผ่านปีเดียวกันว่าเออเนี่ยเพิ่งรู้สึกนะว่าจบประโยคเก้าเพราะว่าเนี่ยการรับพัดทั้งการมีพัดที่ยืนยันแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาได้เกียรติรับเกียรติอย่างสูงสุดจากนายหลวง
1: รัชกาลที่10
0: รัชกาลที่10
1: ค่ะ
0: ก็นี่ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าจบประโยคเก้าแล้วก็ถึงรู้สึกว่าตอนไปรับในวัง
1: ตื่นเต้นไหมจ๊ะคะ
0: ใช่ตื่นเต้นด้วยแล้วก
1: ็
0: ควรจะมีเราสักครั้งถ้าสำหรับนักเรียนบาลีก็ควรจะมีโอกาสเพราะว่าในชีวิตมีแค่2ครั้งประโยค6กับประโยค9
1: ค่ะอ
0: ย่างหลวงพี่ก็เคยไปแล้ว
2: จ้ะค่ะ
0: ประโยค9ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเป็นบรรยากาศที่เราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะ
2: ค่ะเราจะผ่านไปครั้งเดียวในชีวิตแล้วเพราะว่า9คือครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายแล้ว
2: ก็เป็นความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นแล้วยนยมแม่เป็นไงบ้างคะวันนั้นที
0: ่ยมแม่ก็มารับด้วยแล้วก็มารับเสด็จด้วยแม่ก็ทำทุกอย่างเลยปลื้มคอยอยู่เบื้องหลังตลอด
1: เราก็เห็นภาพบรรยากาศของความปลื้มปิติใจของยมแม่นะคะค่ะจากนั้นค่ะพระอาจารย์เห็นบอกว่าได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งหน้าที่จากที่เราเคยเป็นเด็กนักเรียนเองตอนนี้เห็นบอกว่าได้รับมอบหมายเป็นพระอาจารย์สอนบาลีด้วยเจ้าค่ะ
0: หลังจากที่สอบเสร็จประกาศผลสอบ
1: ค่ะ
0: พระอาจารย์ก็โทรมาเลยว่า ที่รับปากไว้ปีที่แล้ว
2: ค่ะอ๋อมีการพูดคุยกันไว้ก่อน
0: ใช่ท่านคงรู้ว่าแล้วเรายังจะผ่าน เพราะว่านั้นก็โอเคท่านเราปากว่าท่านไว้แล้วว่าต้องมาสอนเราก็รับปากสอนเลย
1: ค่ะ
0: ยังเพิ่งได้ใหม่ๆก็มาสอนเลย
1: ค่ะ
0: ความรู้ยังแน่นอยู่เลย
1: ค่ะ
0: ก็มาสอนประโยค4
1: ประโยค4
2: ทำไมถึงเป็นประโยค4เจ้าค่ะอาจารย
0: ์ก็อย่างแรกคือเป็นประโยคที่เริ่มต้นที่จะเข้าไปในประโยคสูงๆต่อไปประโยคบาลีคือประโยค1 2 3คือการปูพื้นประโยค4นี่เหมือนการเริ่มถ้าท่านฐานตรงนี้แน่นบาลีนี่มีเหมือน2ฐานฐานแรกคือประโยค1 2ถ้าแน่นก็ประโยค3ก็ง่ายประโยค4เป็นฐานให้กับ5 6 7 8 9
1: เพราะฉะนั้นประโยคนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะเราก็เคยพลาดประโยคนี้เหมือนกันไม่ได้หมายถึงตกแต่หมายถึงไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่ามันยากมากแต่หนังสือมันน้อยเราอาจจะประมาทแต่ทีนี้เราจะมาเป็นครูให้กับประโยคนี้แล้วจะบอกสิ่งที่เราผ่านมาว่าประโยคสี่เขาจะชอบมีคำพูดติดปากกันว่าเป็นประโยคพักผ่อน
2: ชิวๆเหมือนเรียนเล่นๆ
1: เหมือนคิดว่าชิวๆ
0: เหม
1: ือ
0: นเล่นๆเหมือนจะชิว
1: ใช่ไหมเจ้าคะ
0: หรือว่ามีคำหนึ่งก็คือประโยคปลาเปลี่ยนน้ำคือประโยคหนึ่งสองสามเป็นการดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องประวัติของวิสาขานะในพุทธกาลแต่ว่าพอเป็นประโยคสี่ขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วบางนักเรียนบางรูปอาจจะปรับตัวไม่ทันปลาเปลี่ยนน้ำ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นก
2: ็อาจจะ
0: เลิกไปเลย
2: ไม่ทัน
0: อาจจะเลิกไปเลย
2: ก็ค่ะ
0: เพราะมันยากในระดับหนึ่งฉะนั้นหลวงพี่ก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดในประโยคนี
1: ้และวางพระอาจารย์จะทำทุกวิถีทางที่จะมอบเคล็ดลับในการเปลี่ยนน้ำนี้ให้ได้
0: ใช่
1: ใช่
2: แล้วมีวิธีการหรือว่าเรียกว่ารูปแบบการสอนที่ออกแบบเองอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือก็ไม่ได้ถึงกับออกแบบเองแต่ว่าวิธีการหลวงพี่คืออย่างน้อยทั้งห้องหลวงพี่อย่างมี16รูปหลวงพี่ก็ต้องไม่ทิ้งสักรูปคือเรื่องนี้คุยกันแล้วต้องถามทุกรูปถ้าไม่เข้าใจพูดใหม
1: ่
0: ถ้าเข้าใจพูดใหม่ต้องได้ทุกรูปอย่างน้อยคือไม่ทิ้งแม้จะช้าไปบ้างอย่างเดือนนี้ก็อาจเดือนแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มในหนังสือแค่เรื่องไวยากรณ์เรื่องพื้นฐานเอาให้ได้ก่อนหลวงพี่ก็สอนถ้าใครยังไม่ได้ก็สอนใหม่หมายถึง มแม้เลิกเรียนไปแล้วหลวงพี่ก็สอนต่ออีกสำหรับลูกที่ไม่ได้โดยเฉพาะแยกออกมาอีก
1: มีติวให้ด้วย
0: ติวแยกอีก
2: หลังห้องให้ด้วย
0: หลังห้องอีก
1: อาจารย์เก่งอย่างนี้แสดงว่าสอบผ่านยกชั้นแน่นอนเจ้าค่ะ
0: ก็หลวงพี่ก็นี่ก็เป็นความหวังความสำเร็จอีกอันนึงที่หลวงพี่ว่าน่าจะภูมิใจกว่าได้สำเร็จตัวเอง
1: สาธุขอให้สมปรารถนานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าอาจารย์เก่งมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มาแบบว่าที่จะสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีนะเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจทั้งพระทั้งเนรแล้วก็สาธุชนทุกๆคนเลยที่เรียนภาษาบาลีเรียนบาลีนะคะมีโอกาสที่แบบมีตกบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่เข้าใจบ้างแล้วจะทำยังไงให้ได้รับพลังและสามารถที่จะเรียนต่อได้ให้ครบจบประโยคทุกๆประโยคเจ้าค่ะ
0: ช่วงนี้ก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศบาลีคึกคักมาก
1: ค่ะ
0: ดีครับบรรยากาศก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมีการเรียนบาลีคือถ้านักเรียนทนกับความซ้ำๆได
1: ้
0: คือความน่าเบื่อของบาลีคือเราต้องซ้ำแล้วไม่เบื
1: ่
0: อต้องดูซ้ำแล้วไม่เบื่อจะ3รอบ10รอบต้องห้ามเบื่อเพราะว่ามนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินคือแม้เพิ่งจำเมื่อกี้อีก7วันลืมแล้วเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือถ้าเราให้ความสำคัญกับอะไรเราจะไม่พูดคำว่าไม่มีเวลาอยู่ที่ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นถ้ามีเวลาก็อย่าทิ้งขอแค่อย่าทิ้งบาลีอย่างน้อยก็ไปสอบแล้วก็อย่างน้อยก็ติดตัวไว้มีเวลาก็ไปสอบถามในเรื่องอาจจะไม่ต้องทั้งตำราเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆค่อยๆพิจารณาแล้วก็ค่อยๆถามตอนนี้บรรยากาศของวัดเรานี่ถ้าเดินไปที่ไหนก็แทบจะชนกับไหลกับมหา
1: ค่ะ
0: มีทั้งมหาปริญญามีทั้งมหาอยู่9หันซ้ายหันขวาเจอหมดยิ่งเป็นสามเณรนี่เจอแน่ๆพระภิกษุเจอแน่ๆถ้าเป็นญาติโยมก็เข้าหาญาติโยมตอนนี้เป็นมหาเยอะเลยพี่เห็นฉะนั้นแล้วลองเข้าหาผู้ที่มีความรู
1: ้
0: และตรงกับจริตเราบางรูปท่านเก่งแต่ว่าถ่ายทอดให้กับเรา
2: อาจจะยังไม่ได
1: ้
0: ปัญญาเท่ากันถึงจะเข้าใจกันได้
1: จริต
0: ต้องเข้ากันด้วยหลวงพี่ก็เคยว่าไปให้ระดับประโยค9สอนเลยก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าให้ประโยค1 2 3ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาพูดในภาษาที่เข้าใจได้อย่างนี้ก็ได
2: ้มันต้องมีเทคนิค
0: ใช่ใช่ใช
2: ่หาเทคนิคให้ตัวเองให้เจอแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนต่อ
0: ใช่หาครูดีให้พบหาครูดีสำหรับเราดีสำหรับเราก่อนถ้าดีพบแล้วก็ค่อยทำตามครูแล้วก็ฟังคำครูให้ชัดครับหลักนี้ก็ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดนะคะเห็นบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีบรรยากาศเพราะว่านอกจากการเรียนการสอนในวัดพระธรรมกายแล้วยังได้มีโอกาสไปติวที่วัดต่างๆด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศภาพรวมหน่อยค่ะว่าในการติวบาลีในส่วนของวัดต่างๆในประเทศไทยหรือว่าที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไป
1: นอกจากวัดพระธรรมกาย
2: บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ทั่วสังคมณฑลการเรียนบาลีก็ทั่วสังคมณฑลเขาก็มีการเรียนการสอบเหมือนกันที่อื่นอย่างเช่นสำนักใหญ่ๆวัดสร้อยทองวัดสามพยาวัดสุทัศน
1: ์
0: อย่างนี้ก็มีการเปิดติวก่อนจะสอบหนึ่งเดือนหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปเก็บตัวเก็บตัวด้วยการไม่ได้มีห้องอะไรมีแค่เต็นท์1อันแล้วก็อยู่แล้วก็มีเพื่อนๆในชั้นเดียวกันมันกางเต็นท์ล้อมรอบอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์เจ้าคุณที่วัดสร้อยทองหลวงพี่มีโอกาสได้ไปติวที่วัดสร้อยทองนี่ตลอดเวลา 6-7 ปีเลยก็คือช่วงเวลาก่อนหลังกฐินไปเลย
1: อ
0: ันนี้ตลอดแทบไม่ได้อยู่ลอยกระทงที่วัดเลยตลอด 5-6 ปี
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญใช่ไหมคะในการที่ออกไปติวข้างนอก
0: ใช่ๆแล้วบรรยากาศข้างนอกคือเขาพระอาจารย์คณาจารย์เขาใส่ใจแล้วก็เรียนตลอดเรียนตลอดทั้งวัดสอบตลอดแล้วก็มีวัดอื่นๆมาให้แข่งขันกัน
1: เป็นบรรยากาศ
0: ใช่เป็นบรรยากาศ
2: ที่มีการดีเบต
0: ใช่ได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆคนนี้จากวัดนี้
1: ค่ะ
2: แสดงว่าบรรยากาศการเรียนบาลีในเมืองไทยมันก็ยังมีบรรยากาศที่คึกคัก
0: อยู่เลยแล้วคึกคักไปเรื่อยๆด้วย
2: ค่ะ
0: อย่างปีนี้ประโยค9 สอบได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการสอบมาเลยเป็นเรื่อง100ปี121รูปหลวงพี่ไปไล่ดูสถิตินะไม่มีเลยบางรังรูปบางปีรูปเดียวบางปีก็5รูปเมื่อก่อน5รูป1รูป3รูปเยอะสุดเมื่อก่อนคือฮาเลย70กว่ารูป
1: ค
0: ือฮามากแต่ตอนนี้121แสดงว่าการเรียนบาลี
1: สำคัญทุกคนให้ความสำคัญ
2: คึกคักด้วย
0: ให้ความสำคัญเพราะว่าตอนนี้ก็มี2สำนักใหญ่กำลังบูมขึ้นมาก็กำลังฟาดฟันกันอยู่ว่าใครจะได้แชมป์ปีนี
1: ้
0: ก็ระดมนักเรียนครูอาจารย
1: ์
0: ช่วยกันนี่เป็นบรรยากาศ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็ต้องมีวัดพระธรรมกาย
0: ใช่
1: นะคะที่เราตั้งใจ
2: ธรรมชโยท่านสนับสนุนมาตลอด
0: สนับสนุนเต็มที
1: ่ค่ะคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญมากๆเลยก
0: ับ
1: การเรียนภาษาบาลีนะเจ้าคะ
2: ใช่ค่ะพระจะมีแบบเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือว่าการที่อยากจะถ่ายทอดว่าความตั้งใจของครูไม่ใหญ่ที่ท่านอยากให้ลูกเนนเนี่ยนะคะได้เรียนบาลีแล้วก็ได้เรียนในประโยคสูงๆเนี่ยพระอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจจากท่านที่เอามาแบบเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วอยากถ่ายทอดให้กับน้องๆเนนที่ดูอยู่ไหมเจ้าคะ
0: จริงๆตลอดชีวิตหลวงพ่อท่านพูดถึงบาลีบ่อยมากแล้วก็พูดถึงเรื่องบาลีโอ้น่าจะมากเลยต
1: ่
0: อจากการปฏิบัติธรรมเรื่องการปฏิบัตินั้นแน่นอนอยู่แล้วการปฏิบัติต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องภาษาบาลีท่านหนึ่งมองเห็นว่าอ๋อถ้าเราไม่มีหลักยึดแล้วไปปฏิบัติก็ยากหรือว่าไม่ตรงใช่แล้วท่านถึงศึกษาท่านสนับสนุนเต็มที่เลยก็ดูงานของวัดเราที่จัดทั้งการมุทิตาประโยค9ท
2: ั่
0: วประเทศเป็นงานใหญ่มากฉะนั้นเราหลวงพี่ไม่ได้พูดต้องไม่พูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเห็นจากการกระทำของท่านคือเรื่องการสนับสนุนแล้วก็เรื่องคอยพูดอยู่ตลอดเชียร์ตลอดหาวิธีการตลอดมาให้ลูกๆทำมาให้ลูกๆได้เรียนแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้เป็นแชมป์เป็นร้อยปีหลวงพี่ก็หลวงพี่เราก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนความปรารถนาของท่านที่จะทำให้นักเรียนรักษาแชมป์ไปได้เรื่อยเพราะน
1: ั้
0: นกำลังใจของหลวงพี่คือท่านก็ให้เราทำให้เราเห็นว่าให้ความสำคัญขนาดไหนแล้วก็สนับสนุนทุกด้านแค่นี้ก็เป็นกำลังใจมากๆเลย
1: สาธุเจ้าค่ะช่วงนี้นะใกล้จะหมดเวลาพระอาจารย์เจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ในฐานะที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็สำคัญด้วยต้องควบคู่ไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยพี่หลวงพี่ว่าปัญญาหลวงพี่

0: มันรับอะไรได้เยอะขึ้นมันอยู่ได้นานขึ้นแล้วทีนี้มันก็ทำให้เราโปร่งโล่งแล้วก็อยากจะเรียนในสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาขวางกั้นใจที่มันสะอาดแม้ไม่ได้ถึงกับบริสุทธิ
1: ์
0: แต่อย่างนั้นก็สะอาดในระดับหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยในการศึกษาภาษาบาลีซึ่งมีความซับซ้อนแล้วเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้มีบุญถึงจะเรียนได้ก็นี่แหละการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าใจที่ไม่ต้องการอะไรจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการนี่แหละก็คือหยุดให้เราปฏิบัติธรรมเยอะๆแล้วก็เรียนเยอะๆหลับตาท่านก็บอกว่าหลับตาก็เห็นพระภายในลืมตาก็เห็นพระบารีท่านก็บอกอย่างนี
1: ้
0: ลืมตาหลับตาก็หลับตาก็ปฏิบัติธรรมลืมตาก็ให้ดูพระบาลี
2: โอ้อยากให้พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายข้อคิดให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการ
1: ผู้ออกแบบชีวิตจะออกแบบชีวิตยังไงดีเจ้าคะให้รอดปลอดภัยมีชัยชนะไปตลอดทุกภพทุกชาติเจ้าคะ
0: จริงๆก็ผู้ติดตามรายการนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ออกแบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้ผู้ติดตามรายการได้ติดตามรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีอีกหลายท่านเลยที่จะมาออกแบบชีวิตตรงนี้ก็เหมือนพุทธพจน์ท่านบอกว่าสุดสูสังลัพเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาผู้ฟังด้วยดีคือฟังสิ่งที่ดีฟังรายการผู้ออกชีวิตแล้วก็นำมาใช้เป็นความรู้ที่ดีมาใช้ได้ดังนั้นหลวงพี่ก็อยากจะฝากว่าใช้ชีวิตยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องรอหวังผลขอแค่ทำให้มันเต็มที่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สมควรก็ประมาณนี้จเจริญสา
1: ธุเจ้าค่ะ
2: โอ้วันนี้ทางรายการได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากพระอาจารย์ที่มาถ่ายทอดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะพระมหาสามารถสามัญญชโยปเรียนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบขอบคุณเป็นอย่างสูง
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชฎาระยะอินดิชันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า

0: เกิดเป็นนักสร้างบารมีต้องมั่นความดีเด่นจิตต้องสร้างต้องสู้สุดฤทธิ์เดิมพันชีวิตอุทิศธรรมใช่มันหนักเหนื่อยเมื่อยล้าทนสู้หาญกล้ากระหน่ำก้าวตาบรมครูผู้นำเพียรย้ำหยุดใจไฟบุญจากหนังสือสารธรรมคำกวีนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปนะครับกับผมวนาชันวินิจพันวิริยรัตน์พูดนำเดินรายการนะครับเราก็ยังเจอในเส้นทางของการสร้างบารมีนะครับการสร้างบารมีของเราจะเป็นอย่างไรวันนี้มาดูบุญของเราก่อนนะครับเปิดบุญแล้วนะครับเปิดแล้วกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง1ปีมีเพียงครั้งเดียวนะครับอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะครับเตรียมนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องเป็นประธานรองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้ภาพต่อไปนะครับอาคาร82ปีนะครับเราได้ตัวอาคารกันแล้วก็ตอนนี้จะถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์นะครับสำหรับอาคารหลังนี้นะครับต้องบอกว่าโหอลังการมากเลยนะครับแล้วต่อไปก็ก ฐินสามัคคีนะครับ 30,000 วัดทั่วไทยเนาะนี่ก็มาถึงแล้วบูชาธรรม83ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับนี่ต้องบอกว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่ของพวกเรากันจริงๆนะครับนี่นี่แหละครับข่าวบุญของเราก็เอาง่ายๆเลยเนาะ27สิงหานะครับพิธีทอดประปาเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์82ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็เป็นวัดธรรมชัยนะครับ26นะครับกันยาวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายพิธีทอดประปาสมทบกฐินธรรมกายและกฐินสามหมื่นวัดทั่วไทยครั้งที่1วันที่10ตุลาวันคล้ายวันเกิด8ครบ142ปีพระมงคลเทพมณีสดจันทสุภาพผู้ปราบมารนะครับก็ทอดประปาสมทบกฐินธรรมกายและกฐินสามหมื่นวัดทั่วไทยครั้งที่2แล้วก็วันที่1กฐินใหญ่วัดพระธรรมกายนะครับอันนี้คือข่าวบุญที่ทุกท่านต้องแปลนไว้เลยนะครับเพราะนี่คือบุญใหญ่ของเรานะครับวันนี้เรื่องราวของเราจะเป็นอย่างไรไปดู MV กันได้เลยครับ
1: ปีนี้บุญใหญ่มาถึงแล้วสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศเต็มเนื้อนาบุญให้คุณถนัดด้านไหนคุณอยากช่วยด้านไหนคุณช่วยเลยคุณได้ชื่อว่าคุณมีส่วนในการทำให้งานมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดครั้งนี้สำเร็จแล้วคุณจะจำไปช่วยชีวิตเรียน4วิวโทรปิโตรเคมีตอนนั้นกลับมาเมืองไทยจากอเมริกาอยู่บนเครื่องเครื่องเขาเข้าวัดก่อนเขาบอกบุญหล่อหลวงปู่ทองคำปี37ก็ควักมาด้วยความเต็มภาคภูมิ100บาทแล้วลงเครื่องที่ดอนเมืองก็ไม่ได้กลับบ้านมาช่วยเขียนใบโมทนาเขาชวนมาก็อยู่วัด7วันเขียนใบโมเสร็จประมาณตีหนึ่งตีสองทุกวันเพราะใบโมมันเยอะมากแต่ว่ามันทำไมมีความรู้สึกแบบผูกพันมันเข้าใจวัดต่างจากที่เคยรู้จักวัดมันมีความรู้สึกให้เรารู้ว่านี่แหละวัดของเรา
2: เรามาต่างประเทศทำงานที่นิวซีแลนด์ไปทำบุญที่โอ๊คแลนด
1: ์วัดเริ่มจากบ้านก่อนเวลาจะจัดงานเราก็ต้องหาเช่าสถานที่มาค่าจัดงานคืนก็จัดที่สนามฟุตบอลเอาชุดขาวไปแขวนในห้องครัวแล้วก็ใช้แรงงานก่อน
2: แล้วพอถึงงานค่อยไปเปลี่ยน
1: เร็วได้เวลาหลวงพ่อจะลงแล้วพิธีกรโอ้โหเหงื่อเต็มหน้าเลยพอเสร็จก็ไปเปลี่ยนชุดขนของอีก
2: พอมีวัดของตัวเองหลังจากนั้นชีวิตก็สบายขึ้นเยอะเราก็มาคิดถี่ตัวเองปรับทัศนคติตัวเองใหม่เพราะมันก็เป็นคนใหม่ที่
1: เข้าใจโลกมากขึ้นแล้วที่สำคัญชีวิตมันมีคุณค่ามันได้อุทิศตนเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยธรรมกายเราสู้กัน10กว่าปีฮะไม่มีวัดไม่มีวันนี้จริงเราก็จะตามสังคมบ้าแบรนด์เนม
2: ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องซื้อของแพงของตรงยี่ห้อถ้าทำงานนี่คืองานเป็นหลักคืองานสำคัญมากกว่า
1: ใช่พอทำงานหนักใช่ไหมฮะ
2: เพิ่มงานหนัก
1: เงินเดือนสูงก็คือมาลงที่แบรนด์เนม
2: ของแบรนด์เนมแล้วก็ซีพีออลคือต้องบอกว่าเงินเดือนแต่ละเดือนนี่คือได้ตังค์เยอะแต่ไม่มีตังค์เก
1: ็
2: บ
1: บอกได้เลยว่าทำไมเราสองคนรักวัดพระธรรมกายมากรักหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมากเพราะว่าให้ชีวิตใหม่จากที่ไม่เข้าใจการดำเนินชีวิตไม่เข้าใจเลยเป็นคนชอบดู

0: เรียนซีแล้วก็เป็นคนชอบจำคำพูดหลวงพ่อเพราะคำที่พูดมาสั้นๆของท่านมันโดนจริงๆมันโดนจนไม่กล้าซื้อของแพงไม่กล้าใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายก็ท่านบอกไปรอบโลกก็ช่างลูกตรงนั้นสวยตรงนี้สวยไปก็มีแต่เหนื่อยกับลืมคือมันเสียเวลาชีวิตแล้วท่านชอบพูดว่าเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนปั๊บเดียวก็หมดเวลาชีวิตแล้วท่านจะเน้นตลอดเลยว่าคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับคุณค่าที่เกิดมาแล้วโชคดีได้พบพระพุทธศาสนายิ่งโชคดีมากไปกว่านั้นอีกว่าเราสร้างประโยชน์อะไรให้กับพุทธศาสนาได้อีกในชีวิตนี้ก็จะอินคำหลวงปู่ที่หลวงปู่บอกว่าพึ่งพระศาสนามาตั้งแต่เกิดให้ศาสนาได้พึ่งบ้าง
1: เขาเรียกว่าพุทธศาสนาต้องเจริญด้วยมือของเราให้เต็มที่
0: จริงๆเราแพลนพร้อมจะกลับมาอยู่ใกล้หลวงพ่อเพราะมันล็อกดาวน์3ปีนี่เขาก็แพลนเลยว่าด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเขาก็มีลูกค้าแต่เขาจะทำอย่างเดียวคือโรงงานน้ำดื่มคือหลักๆเราอยากให้น้ำของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดกันว่าทำทั้งทีพรีเมียมไปเลยดีกว่าเอาแพงเอาดีที่สุดไปเลยน้ำดื่มถวายพระภิกษุสามเณรเราอยากให้ท่านได้น้ำที่คุณภาพดีที่สุดจนเครื่องกรองเป็นมาตรฐาน NSF ของอเมริกาคือน้ำดิบของเรามันมีส่วนผสมของเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายร้อยชนิดมากน้ำดิบเราคือสะอาดบริสุทธิ์มากมันจะมีผลต่อการกรองเครื่องไม่ต้องทำงานหนักก็มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขตรวจเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารของอย.เขาจะตรวจน้ำดิบคือสะอาดบริสุทธิ์มากถึง 99.99% ฝาขวดเป็นฟู้ดเกรดห้องบรรจุต้องเป็นห้องปิดปลอดเชื้อที่สุดสวมหมวกถุงมือผ้ากันเปื้อนคาดแมสเราก็ต้องทำให้สะอาดที่สุดดำริของหลวงพ่อว่าไปเอาน้ำดื่มนำอนุสรณ์สถานทั้งสี่แห่งให้สว่างไสวงานต่างๆที่รอบอนุสรณ์สถานเราทำมวลชนได้ง่ายขึ้นเราเอาน้ำไปช่วยได้และในโลโก้ยังบอกอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีตดจันทสโรทองบางนางแท่นสถานที่อธิษฐานบวชตลอดชีวิตคือก็โยงเข้ามาหาพุทธาจารย์ทำให้คนอยากศึกษาว่าหลวงปู่เป็นใครแต่ละที่สำคัญยังไงก็ได้ทั้งสี่แห่ง
1: ก็วันนี้หลวงพี่เอที่แม็กซ์สมรสก็อยากถวายน้ำช่วงธรรมยาจาก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่เมาหมด
0: เบิร์ดก็เลยบอกว่าให้จบที่ 2,160 ขวบในเมื่อได้บุญใหญ่แล้วทุ่มเทชีวิตคือเราปลื้มมากเป็นเจ้าภาพเหมาทั้งโครงการตลอด1เดือนความเดิมตั้งแต่โรงงานเสร็จทีแรกว่าอยากจะบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ของพ่อคราวนี้ได้รับบุญเป็นบุญของโรงงานเราจริงๆวันคุ้มครองโลก 45,000 ขวบมันปลื้มตรงที่ว่าพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศเป็นเนื้อนาบุญให้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วน้ำเราได้เข้าไปดับกระหายคลายร้อนให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเป็นหนี้บุญคุณวัดพระธรรมกายที่ว่าเปลี่ยนชีวิตอะไรที่เราตอบแทนบุญคุณวัดพระธรรมกายตอบแทนบุญคุณพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราอยากทำ
2: พระการรวมพุทธบุตรแสนองค์นี้ยากมากยากมากมากเลยและขอยืนยันนะพุทธบุตรที่มาเนี่ยท่านตั้งใจจะมาเป็นเนื้อนาบุญจริงๆเพราะแต่ละท่านนี่ได้มีภารกิจมากมายทีเดียวมีภารกิจมากและก็หลายๆรูปหลายๆวัดอยู่ในป่าเขาการคมนาคมลำบากต้องขึ้นเขาลงห้วยลำบากมากแต่ว่าเห็นความตั้งใจจริงของเราที่เราอยากจะถวายมหาสังฆทานจะเป็นบุญใหญ่ของพวกเราที่จะช่วยปิดอบายเปิดประตูสวรรค์และก็มีสุขในปัจจุบันและในอนาคตท่านจึงมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเรานะจ๊ะ
0: ปีนี้บุญใหญ่มาถึงแล้วคุณถนัดด้านไหนคุณอยากช่วยด้านไหนคุณช่วยเลยคุณได้ชื่อว่าคุณมีส่วนในการทำให้งานมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดครั้งนี้สำเร็จแล้วคุณจะจำไปช่วยชีวิต

0: มาณ40,000กว่าวัดครั้งนี้อยากให้มาช่วยกันครับต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสลูกทั้งสองได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้ให้โอกาสทุ่มเทชีวิตเพื่อพุทธศาสนาในครั้งนี้กราบคุณหลวงพ่ออย่างสูงเลยครับ
1: สาธุต้องบอกว่าเรื่องนี้เราต้องขยายนะครับมีหลายเรื่องราวนะครับเรื่องของความตั้งใจเรื่องของความเชื่อมั่นในมหาปูชนียาจารย์นะครับเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากจะได้เป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับเราก็เชิญมาสองท่านเลยคู่บุญคู่บารมีนะครับกาเลนมิตรคณากรกาเลนมิตรวันวิสาคัมชูสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: กราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสวัสดีเพื่อนกัลยาณมิตรทั่วโลกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับเราก็มาเจอกันจนได้นะครับในรายการสู้ต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าวันที่22เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นวันปลื้มวันหนึ่งนะครับที่ได้สร้างสมบุญใหญ่นะครับแต่ก่อนจะถึงวันนี้จุดเริ่มต้นพี่บอกว่ามาแบบงงๆเนาะ
2: ครับ
1: นะครับเมื่อปี2537
2: ครับ
1: งงยังไงครับตอนนั้นเจอเพื่อน
2: เขาชวนต่อหลวงปู่องค์แรกฮะ
1: อ๋อ
2: ครับเขาบอกหล่อหลวงปู่ทองคำผมก็ไม่ทราบว่าหลวงปู่เป็นใคร
1: ครับ
2: ชื่ออะไรยังไม่ทราบเลยฮะ
1: ครับผม
2: เขาบอกหล่อหลวงปู่ผมก็ทำด้วยแล้วกันควักตังค์มา100บาท
1: 100บาทโอ้โห
2: ใช่ครับ
1: สาธุไม่รู้ดิเนาะ
2: ด้วยความแบบโอ้แล้วก่อนทำบุญ20บาท
1: ไม่รู้ดินะ
2: ครับทำ100บาทใช่ฮะ
1: แต่ไม่ใช่แค่นั้นเองยังพามาวัดอีก
2: เขาเลยบอกว่าคุยกันภาษาเพื่อนนะฮะ
1: ครับ
2: ใช้สรรพนามพ่อขุน
1: แ
2: ต่ว่าเฮ้ยเขาทำกันเป็นแสนเป็น1กิโล
1: เป็นกิโลนะ
2: ใช่ครับผมก็โอ้หลวงปู่ไหนเนี่ย
1: เออเน
2: า
1: ะ
2: ก็เลยชวนมาเขียนใบโมทนาที่วัดฮะ
1: เอ้า
2: ใช่ฮะ
1: มาเลยเลยครับ
2: มาเลยฮะใจง่ายมาก
1: แปลว่าลงเห็นว่าลงจากเครื่องมา
2: ใช่ครับเมื่อก่อนลงดอนเมืองฮะ
1: โ
2: อ้มาเลยฮะยื่นกระเป๋าเข้าวัดเลยฮะไม่ได้กลับบ้านฮะ
1: เออ
2: ครับ
1: นะครับเขียนใบโมทนาบัตร
2: ใช่ครับครับ
1: โอ้ยังอย่างการเขียนตั้ง7วันนะ
2: 7วันครับใช่
1: แล้วไม่ใช่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงนะ
2: โอ้ทั้งวันจนเสร็จตี1ตี2อ่ะฮะ
1: เออ
2: ครับฮะ
1: แต่ว่านะก็ทำไปไม่รู้ว่ามางงๆก็ทำก็ทำ
2: ครับ
1: ว่าไงว่าตามกัน
2: ใช่ครับ
1: ภาษาเรานะ
2: ครับ
1: แล้วก็แปลกดีว่าด้วยบุญในความตั้งใจตรงนั้นมันก็มีแรงบันดาลใจให้ไปรวมหมู่ญาติหล่อหลวงปู่
2: ใช่ครับฮะก็รวมบอกบุญที่บ้านรวมกันได้1กิโลทองคำ
1: โอ้โหสาธุ
2: ครับ
1: จาก100บาทได้1กิโล
2: ใช่ครับ
1: ที่ไม่ถ้าไม่ได้มาเขียนใบโมทนาบัตรนี่คงไม่ถึง1กิโลเนาะ
2: ครับ
1: เพราะว่าใบโมทนาบัตรนี่ไม่ใช่มีแค่100 200นะ10บาทก็มีนะเหรียญก็มี
2: ใช่ครับ
1: เหรียญก็มี
2: ได้นับเหรียญในซองที่คนส่งมาทำบุญได้ฮะ
1: ครับผม
2: เป็นเหรียญเป็นอะไรใช่ฮะ
1: โอ้
2: แต่ว่ามันเกิดความผูกพันโดยที่เราไม่รู้ตัวจากที่เราไม่รู้จักวัดเลยฮะ
1: อืม
2: ใช่ครับมันผูกพันโดยที่เราไม่รู้ตัวฮะ
1: ค่ะแล้วก็ไปต่างแดนเลยทีนี้
2: ใช่ครับฮะไปเริ่มต้นลุยช่วยสร้างวัดที่โอ๊กแลนด์ฮะ
1: ทีมงานขึ้นภาพเลยนะครับไปตรงนั้นได้ยังไงครับผม
2: ก็แฟนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีฮะ
1: ครับ
2: บริษัทส่งไปทำงานที่โอ๊กแลนด
1: ์อ๋อครับ
2: ใช่ครับแล้วตามไปแล้วก็เจอเขาติดป้ายประกาศวัดธรรมกายโอ๊กแลนด
1: ์ครับ
2: ใช่เอ้าชื่อเดียวกับที่วัดใหญ่ผมไปหล่อหลวงปู่มาก็ครับ
1: ครับผม
2: ก็ก้าวเข้าไปก็เริ่มช่วยตั้งแต่ยังไม่มีวัดเป็นของตัวเองเลยฮะเช่าฮอจัดงานก็ทำหน้าที่ทุกอย่างทั้งคู่2คนฮะใช่ฮะช่วยทุกอย่างฮะครับจนได้วัดฮะ
1: ได้วัด
2: ครับ
1: ครับพี่วันวิสาเป็นยังไงครับไปที่นักบุกเบิกสร้างวัดเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ชีวิตนี้เคยทำอะไรอย่างนี้ไหมครับ
3: ไม่เคยค่ะก็เข้าตามเทพบุตรค่ะก็ไปวัดครั้งแรกก็ไปช่วยจัดฮอช่วยจัดงานบูชาข้าวพระก็เริ่มตั้งแต่ไปจัดดอกไม
1: ้
3: เตรียมอาหาร

0: บ้านออกไปจากไปนอกเมืองเพราะว่าศูนย์เนี่ยค่ะที่ศูนย์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ข้างนอกเมืองขับไปก็ใช้เวลานานนะคะก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันไกลขับไปปุ๊บเราก็อ่ะไปจัดงานค้นของก่อนค้นของจากศูนย
1: ์
0: ไปที่อะไรนะคะหอใช่ไหมคะเป็นที่หอเสร็จปุ๊บก็ดึงของออกมาเอาของมาล้างมาเตรียมบูชาข้าวพระเตรียมผลไม้ผลไม้มาล้างนะคะเราก็เตรียมเสร็จปุ๊บจัดงานจัดเบาะเรียบร้อยปุ๊บพอตอนเช้าเราก็ไปอีกรอบหนึ่งเตรียมพอมีพวกเราพวกหมู่คณะเรามาแล้วเราก็เอาอาหารมาจัดเตรียมทำบูชาข้าวพระเพราะว่าทุกคนที่นู่นก็มากันแต่เช้าค่ะเขาก็เอาภัตตาหารมาร่ว
1: ม
0: ทำบุญการถวายพระร
1: ่
0: วมบูชาข้าวพระนะคะถวายปัจจัยอรามาตอนเช้าเราก็ทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พอถึงเวลาตอนเช้าปุ๊บไปร่วมบุญกลับมาทำหน้าที่ต่อตอนบ่ายก็มาล้างจานก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปร่วมบุญอีกทีนึงค่ะ
1: แล้วพิธีกรใครครับตอนนั้น
2: ผมเองคร
1: ับ
3: ใช่ครับ
1: เป็นพิธีกรเรียนกันเลยอะไรครับ
3: ใช่ครับเป็นพิธีกรแล้วก็ทำทุกอย่างฮะขนพระประธาน
1: ครับ
3: จัดฮอเก็บฮอทุกอย่างครับฮะเป็นทุกอย่างครับ
1: จึงมีความภาคภูมิใจมากในส่วนนี
3: ้มากเลยครับ
1: ตัวไม่ธรรมดาเลยนะ

0: ที่ครับก็มามาวอรอเริ่มขยับเข้ามาใกล้เมืองเรื่อย
1: ๆครับผม
0: แต่ที่พูดมานี่10กว่าปีนี่เราเช่าฮอจัดงานทั้งนั้นเลยฮะ
1: นะ
2: ใช่ครับ
1: ยังไม่ที่ของเราเองเลยเหรอ
0: เราไม่มีวัดเป็นของตัวเองเลยฮะเราเช่าฮอเป็นฮอของโรงเรียนอนุบาล
1: ครับ
0: เป็นฮอของทหารผ่านศึกอย่างเงี้ยครับกฐินบางปีเขาให้จัดงานตอนเช้าตรู่นะฮะตีสี่ฮะไม่ให้เข้าก่อนเราก็ต้องไปจัดงานก่อน
1: ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็เก็บงานเป็นอย่างนี้มาจนได้วัดปีที่10กว่าแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ที่มิลเฟิร์ดเป็นวัดของเราเองฮะครับลุยกันมา10กว่าปีฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็10กว่าปีจนมาถึงช่วงปี45 46 47ก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีดาวธรรมไปถึงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เป็นไงครับพอได้ฟังหลวงพ่อจริงๆซึ่งมาวัดตอนแรกยังไม่เจอหลวงพ่อนะเจอไหม
2: ไม่เคยเจอ
0: ไม่เจอครับ
1: ยังไม่เคยเจอ
0: เคยเห็นห่างๆไม่เคยคุยด้วยนะ

0: ่อบอกว่า
1: เที่ยวเที่ยว
0: ใช่ครับหลวงพ่อบอกว่าไม่ว่าสวยที่ไหนรอบโลกมีสองอย่างฮะเหนื่อยกับลืมสองอย่างใช่ฮะ
1: เอาละสิเริ่มคิด
0: ใช่เริ่มกระแทกใจฮะมันเหนื่อยจริงฮะแล้วก็ลืมจริงๆฮะครับฮะแล้วก็มาคำหนึ่งที่หลวงพ่อบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเป็นประธานรองกฐินให้ได้
1: ก็ไปถึงตรงนั้นนะมาเทพธิดาครับฟังดาวทำอะไรเป็นไงครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็อะไรแบรนด์นี
2: ้ก็อันนี้ตอนแรกคือจริงๆต้องบอกว่าคือเราก็ยังติดแบรนด์อยู่นะคะแต่ว่าพอสักพักนึงพอเราทำบุญเยอะๆแล้วค่ะเราความรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายตังค์เก็บตังค์มาทำบุญดีกว่าแทนที่จะเอาตังค์ไปทำตรงเนี้ยไม่ต้องเสียเวลาทำเพราะว่าเทพบุตรบอกว่าหันนี้จะซื้อไปทำไมอ่ะซื้อไปก็ไม่ค่อยได้ไปไหนจะซื้อทำไมงั้นเราเอาตังค์มาทำบุญดีกว่าก็เลยไม่ทำก็เลยไม่ได้ใช้อะไรแล้วอย่างนึงก็คือเราก็เชื่อว่าหลวงพ่อเคยพูดผ่านทาง DMC ค่ะ
1: แล้
2: วเทพบุตรก็บอกว่าเนี่ยคนเราที่ต้องใส่ของแบรนด์เนมเนี่ยไม่ใช่อะไรเพื่ออะไรนะเดลิง
0: เพื่อเอาของแบรนด์เนมที่มีค่ามายกค่าตัวเราเองเพราะเราไม่มีค่าพ่อบอกใส่นาฬิกาแพงๆก็เสื้อแขนยาวไม่ได้นะลูกต้องแขนสั้นต้องสลัดข้อมือให้เขาเห็นว่าฉันนี่ใส่ของแพงนะแล้วก็ท่านก็บอกมันแพงเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เร็วกว่าชาวบ้านมันก็ตั้งเวลาตรงกับคนอื่นเหมือนกัน
1: เออเนาะ
0: ใช่มันก็แบบโ
1: อ
0: ้ทำไมมันโดนทุกดอก
1: ครับ
2: สองคนก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรอะค่ะนาฬิกาไม่มีอะไรไม่มีแล้วก็กระเป๋าก็กระเป๋าผ้าธรรมดาค่ะเก็บตังค์ทำบุญดีกว่าค่ะความรู้สึกว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือทำบุญจะดีกว่าค่ะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นอย่างน้อยคือเราค่าใช้จ่ายตอนนี้ครอบครัวที่บ้านก็มีให้คุณแม่คุณพ่อให้คุณแม
1: ่
2: ก็มีทานที่บ้านซื้อของใช้ประจำตัวแล้วก็ที่เหลือทำบุญทั้งหมดค่ะ
1: ครับโอ้บอกว่าเปลี่ยนชีวิตด้วยเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: คือเมื่อก่อนเราก็หลายอย่างอะเนาะชีวิตชาวโลก
0: ครับ
1: ไม่ใช่แค่เที่ยวอย่างเดียวดื่ม
0: ไม่ครับ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ครับ
1: นั่น
0: ดื่มสูบไม่มีฮะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่เคย
2: ค่ะ
0: ไม่เคยเลย
1: อันนี้แปลกนี่แปลก
0: ครับ
1: นี่แปลก
0: แต่ว่าซื้อของแต่ว่าบ้าแบรนด์เนมนี่ยอมรับ
2: ใช่ค่ะเป็นทั้งสองคนค่ะถ้าเกิดใครไปบ้านก็จะเห็นค่ะรองเท้ามีประมาณคนละ30คู
1: ่โอ้เปิดร้านขายได้เลยนะ
2: เปิดร้านขายได้เลยค่ะแต่ว่าใส่จริงๆก็เหมือนที่หลวงพ่อสตะมึงมีกี่รองเท้ากี่คู่มึงก็ใส่อยู่แค่คู่เดียว
1: เลย
0: คร
1: ับ ก็ใส่ได้ทีละคู
0: ่ครับ
1: มีบ้านกี่หลังก็นอนได
2: ้
1: ได้ทีละหลังนั่นแหละ
0: ครับ
1: เออเนาะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งจะมาถึงคำนี้แหละครั้งหนึ่งในชีวิต
0: ครับ
1: ขยายตรงนี้นะครับ
0: พอเหมือนกับว่าเราผ่านมาอยู่ต่างประเทศมานะฮะแล้วเราไกลหลวงพ่
1: อ
0: ทำยังไงที่จะอยากใกล้หลวงพ่อมากขึ้นหลวงพ่อบอกว่าบุญนี่มันบุญใหญ่มากฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะต้องเป็นประธานรองกฐินให้ได
1: ้วัดปฐมกายให้ได้
0: ครับแล้วอยู่ที่นู่นนะฮะตอนนั้นยังเช่าบ้านอยู
1: ่
0: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ผมมาอยากมากผมก็เลยเขียนไดอารี่ถึงหลวงพ่อทุกวันเลยฮะ7ปีเต็มฮะ
1: ว่าเขียนในสมุดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: สื่อถึงหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับ
1: ที่อยู่เมืองไทย
0: หลวงพ่อครับลูกอยากทำกฐินให้ได้ครับพอบุญต้นเดือนอีกแล้วฮะพอเสร็จก็หลวงพ่อครับวันนี้เอาบุญถวายหลวงพ่อด้วยบุญนี้ให้ลูกได้เป็นประธานรองกฐินนะครับเขียนอีก
1: เขียนอีก
0: 7ปีเต็มฮะ
1: 7ปีเต็ม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคนข้างๆว่าไงครับเป็นเขียนอะไร
0: เขาขำฮะ
2: ขำค่ะขำเราบอกว่าไม่ผู้ก็ใช้ความพูดว่าอะไรนะ
0: เป็นไปไม่ได้หรอก
2: เป็นไปไม่ได้ใ
0: ช้จ่ายมันเยอะ
2: ใช้จ่ายมันเยอะ
0: ก็อยู่ต่างประเทศฮะใช่ฮะ
1: บารานรองกฐินนี่ก็1 M อ่ะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นไม่ได้สำหรับเรา
0: ใช่ครับ
1: แต่เราก็เขียนไปต่อไป
0: เขียนครับ
1: เขียนแล้วก็สะสม
2: ครับ
0: สะสมเขียนแล้วก็สะสม
2: ฮะ
0: จนพอปีที่7มันครบ M จริงๆฮะ
1: ปีที่7ครบ M จริงๆ
0: ใช่ครับฮะที่อยู่ออกแลนด์นะฮะเขียนมา7ปีแล้วก็ปีที่7ครบ M จริงๆฮะ
1: พอครบ M นี่ข้างๆก็เล็งยังไง
0: ขอ
1: พี
0: ่ถวาย 500,000 ก่อนได้ไหมใ
1: ช่ครับตอนนั้นถามความรู้สึกเทพธิดาหน่อยครับว่าตอนนั้นคิดยังไงความรู้สึกตอนนั้น
2: ความรู้สึกคืออยากทำแต่ก็ยังกล้าๆ กลัวต้องบอกว่าอันนี้เป็น M ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยอยู่ในตัวเยอะเหมือนต้องพูดอย่างกันว่าเราไม่ได้มาจากครอบครัวที่ว่ามาเป็นถุงเป็นถังปุ๊บแล้วเรามีเงิน10ล้านเราถวายล้านหนึ่งนี่สบายๆไม่ใช่ไอ้นี่คือเงินสะสมของเรานี่คือสะสมของเรามาจนถึงมาเป็น1ล้านแล้วเราจะสละ1ล้านเนี่ยมันคนที่จะสละเนี่ยมันคือมันต้องสละนะคะ

0: แต่กว่าเราจะละสละได้เนี่ยมันก็ต้องเอาไป500,000ก่อนแล้วกันนะอะไรเงี้ยหรือเปล่าดีกว่ามาแล้วเราก็ค่อยถวายเลย
1: ค่อยถวายความคิดนั้น
0: ความคิดนั้นอันนี้เทพบุตรบอกไม่ถวายเลยเถอะอันนี้แล้วก็อ่ะโอเค
2: ก็บอกว่าผมรอมา7 ปีเขียนไดอารี่จนปากกาหมดหลายด้ามแล้ว
1: ทีมงานขึ้นภาพไปเน
2: า
1: ะ
2: ครับมอซื้อบะหมี่สำเร็จรูปมาเลยฮะลังใหญ่มาผมยอมกินทั้งปีใช่ฮะผมยอมกิน
1: เพราะว่าคือถวายนี่ก็คือหมดจริง
2: หมดครับหมดทั้งบ้าน
1: แต่ยอมกินมะบี
2: ใช่ฮะ
1: ซื้อยกลังมาเลย
2: ใช่บอกเขาว่าฮะถ้ามันถึงขั้นที่ต้องกินบะหมี่ทั้งปียอมฮะ
1: เออ
2: ครับใช่ฮะ
1: แล้วก็ได้ถวาย
2: ถวายครับ
1: ตอนถวายความรู้สึกเป็นยังไงครับ
2: โอ้นี่ร้องเลยฮะอยู่ที่นวลนะฮะดูหลวงพ่อเอาดีเอ็มซีถวายแล้วนี่ร้องเลยร้องโฮเลยฮะมันแบบโหมันตื้นตันว่าลูกไม่ได้ย่อท้อเลยฮะ7 ปีฮะรอด้วยความแบบรอวันนี้ฮะ
1: ครับ
2: รอถวายใช่ครับแล้วก็เทพธิดาก็บอกว่าปีนี้ปีแรกและปีสุดท้ายนะเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บตังค์แบบนี้ได้อีกแล้วปีต่อไปใช่ฮะ
1: ครับผม
2: ใช่ครับฮะ
1: แต่ความเป็นจริง
2: ก็ปีนี้ปีที่14แล้วฮะ
1: เป็นประธานรองกฐินนันทกายปีที่14แล้ว
2: M ที่14แล้วฮะ
1: สาธุเอาละปีต่อมาปีนั้นแล้วประมาณทำยังไงครับ
2: ก็บอกหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเหมือนเดิมฮะว
1: ่
2: าด้วยบุญที่เราถวาย M แรกไปแล้วนะฮะขอให้ผังนี้นะฮะเป็นผังที่ให้เราได้ปลื้มทุกปีต่อไปเลยตลอดปีตลอดไปใช่ครับแล้วก็พอมีตังค
1: ์
2: พอถวายวันนี้นะฮะเป็นสูตรบ้านเราก็คือพอถวายกฐินปีนี้เสร็จ
1: รุ่ง
2: ขึ้นเราถวายต่อเลย
1: ม
2: ิถุนายนเราถวายต่อก่อนเลย
1: ประเดิมก่อนเลย
2: ประเดิมก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยใช่ครับจนครบภายในเข้าพรรษาก่อนกฐินทุกปี
1: ทุกปีเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: โอ้นันเทศีว่าไงครับพอมันได้มาอีกเนี่ยอัศจรรย์ไหมครับตอนนี
0: ้ก็อัศจรรย์ค่ะนี่เราก็คุยกันว่าก็ทำมาเรื่อยๆเราก็ถามหันกลับไปถามสามีว่ากล้าไหมไม่กล้าจะทำต
1: ่อ
0: กล้าไหมที่จะไม่ทำ
2: ตอนนี้กลัวแล้วฮะบอกว่ากล้าไหมถ้าเราไม่ทำกฐินต่อทุกปี
1: กลัว
2: ตอนนี้เป็นคนชวนเอง
1: เหมือนก็ชวนเลยเด็ด
2: ใช่ครับตอนนี้ชวนเอง
0: กลัวค่ะกลัวค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าหลวงพ่อบอกว่าเราก็เหมือนกับบุญอ่ะมันก็คือเป็นน้ำเนาะแล้วก็เรามีอุปสรรคอะไรมันก็เหมือนเป็นตอเท่านั้นเนี่ยเราอยู่บนเรือเราก็ต้องมีน้ำไม่งั้นเราก็ต้องคอยเติมน้ำเพราะเราก็ใช้ตลอดเวลามันตั้งแต่หายใจเข้าก็ใช้บุญละหายใจออกก็ใช้บุญนั้นเนี่ยเราต้องเติมบุญอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของเรานะคะคนบางคนต้องอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาทำบุญแล้วส่งผลเร็วจังเลยตัวเองเราก็ถามเราก็เป็นว่าเอ๊ะทำไมเราทำบุญแล้วว่าเอ๊ะทำไม 1M ยังไม่เห็นวิ่งหนีขึ้นต้นไม้เลยรอมาหลายปีแล้วไม่วิ่งหนีต้นไม้สักทีแต่เราอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นของเรากับคนอื่นนะมันต่างกันเพราะว่าเราเนี่ยจุดเริ่มต้นของเราอาจจะอยู่ที่100เมตรหญิงแต่คนอื่นอาจจะอยู่ที่แค่10เมตรหญิงก็ได้ฉะนั้นเนี่ยพอเขาทำปุ๊บเนี่ยเขาได้เห็นผลแต่ต้องบอกว่าเราวิ่งไปไม่ใช่ว่าเราไม่ถึงจุดหมายแต่เราใช้เวลาเท่านั้นเองพอถึงเวลาแล้วเนี่ยบุญก็จัดสรรเองค่ะแล้วเดี๋ยวพระนิพพานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะท่านรับรู้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะลงตัวเองค่ะฉะนั้นเนี่ยคือตั้งใจทำอย่างเดียวท้อแท้ได้ไหมท้อแท้ได้บ้างแต่ก็ต้องก้าวต่อไปค่ะเพราะว่าไม่มีใครไม่เคยเจออุปสรรคทั้งนั้นแต่ว่าอุปสรรคเนี่ยมีไว้ข้ามค่ะกับมีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้ม
1: ครับผมแล้วบอกว่าพอทำมาที่ว่ามันจะหมดอ่ะเนาะมันหมดแล้วนะแต่มันก็ได้มาเรื่อย
2: ๆครับ
0: ค่ะ
1: ถึงอัศจรรย์เลยเนาะ
0: ค่ะ
1: เออ
2: มันไม่หมดจริงๆฮะ
1: มันไม่หมด
2: ไม่หมดครับกล้ายืนยันด้วยชีวิต2คนเลยฮะว่าเริ่มจากหมดบ้านจริงๆฮะ M แรกแล้วก็มองไม่เห็นฝั่งก็คือ M ที่2ก็สรุปกันแล้วว่าจบแค่ M แรก
1: จบแค่นี้
2: เพราะมันหลายปีมากสะสมมากกว่าจะได้ M แรกนะฮะ
1: คร
2: ับ M ที่2แต่ว่าด้วยความตั้งใจว่าเราเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเห็นความสำคัญที่หลวงพ่อบอกว่า1บาทของลูกหลวงพ่อจะไปทำให้เป็น 1,000 ล้านขยายพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลก
1: ครับผม
2: มันปลื้มฮะไอ้ความปลื้มนี่ละมั้งฮะคุยกับเทพธิดาว่ามันช่วยดึงดูดทรัพย์มาให้
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้สาธุนั่นก็จะปิดเรื่องต่อไปเนาะขอเปิดเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจเนาะครับทุกๆคนเลยที่ตั้งใจเป็นประธานกฐินเนาะแล้วก็อยากจะเป็นยังไม่ได้เป็นแล้วเป็นอีกอ่ะเอาฟังเพลงนี้เลยครับผม

0: สาธุเพื่อตัวเราเองเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อพระพ่อเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วปีนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำนะ
1: ครับ
0: ทำไปแล้วเท่าไหร่ครับ
1: 500,000 บาทครับ
0: 500,000 แล้วสาธุกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ได้ทำเลยตอนน
1: ี้ใช่ค่ะ
0: ยังไงต้องทำ
1: ต้องทำครับ
0: ต้องทำ
1: ครับ
0: เราเห็นแล้วว่าเงินที่เราถวายไปนี้เป็นอะไรยังไงเนาะ
1: ครับ
0: แล้วมาถึงช่วงนี้แหละช่วงที่ก็กลับมาเมืองไทยเนาะนะครับก็มีความคิดนะครับที่จะทำอะไรครับ

0: ว่าจริงๆอย่างที่เคยคุยกับสามีไว้ก็คือว่าเอ้ยเรามีต้องบอกเรามีวัตถุดิบในมืออันนี้ก็คือวัตถุดิบในมือก็คือน้ำซึ่งอยู่ในบ้านค่ะ
1: เออแล้วมีความรู้เรื่องนี้เลยครับ
0: ไม่มี
2: ไม่ศูนย์ฮะ
0: ไม่มีอะไรเลยค่ะ
1: น้ำนี่ความรู้ศูนย
2: ์ครับ
0: ศูนย์ค่ะ
1: แต่ใจมา
0: ใช่ค่ะอยากทำเพราะว่ามันอยู่ในบ้านแล้วก็คือเอาก็เราก็มีทรัพยากรแล้วนี่เราก็ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วทำน้ำละกัน
1: น้ำวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับทำน้ำเพื่อ
0: คือจริงๆแล้วคือก็
2: เอาไว้เลี้ยงพระฮะ
0: เลี้ยงพระ
1: นะ
2: ครับ
0: แล้วก็สมบัติต่อสมบัติค่ะต้องบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเรามีทรัพย์เพื่อไว้ทำบุญต่อทรัพย์ใช่ป่ะแต่ทรัพย์แล้วก็เอาเนี้ยค่ะมาทำคือบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติค่ะคือถ้าเราไม่ทำบุญมันก็ไม่มีต่อเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำบุญก่อนแล้วก็ค่อยคิดก่อนคิดต่อไปว่าทำอะไรแล้วเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็จะลงตัวเองอีกทีเหมือนกันนะคะนั้นตอนทำน้ำก็คืออ้าวอย่างน้อยก็คือขอให้ได้เป็น
2: อู่น้ำ
0: ของพระพุทธศาสนาใช่ค่ะ
1: โอ้
2: ไม่ได้ตั้งการขายฮะ
1: แต่อนาคตเขาจะขาย
2: ครับ
0: ขาย
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายเลย
2: ยังครับ
1: ถวายอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเรามาขยายมันเริ่มยังไงแล้วมันอนุภาพแห่งบุญหลวงปู่นี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูภาพโรงงานน้ำดีครับผม

0: เป็นโรงงานอย่างดีเลยนะ
1: ครับ
0: มาตรฐานของอะไรครับ
1: มาตรฐานเครื่องกรองของอเมริกาครับ NSF ครับ
0: เราเริ่มต้นจริงๆไม่มีอะไรนะ
1: ไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยใช่ครับ
0: และทุนเทินแล้วก็ยังไม่มีนะเริ่มต้น
1: ครับ
0: แต่ว่าด้วยอนุภาพความตั้งใจแล้วก็หลวงปู่
1: ใช่ครับ
0: นี่ขอหลวงปู่เลยตั้งใจเอาน้ำก่อน
1: ใช่ครับ
0: ยังไงครับเจาะน้ำเนี่ยเพราะว่าแถวนั้นไม่ใช่น้ำด้วย
1: ครับให้เทพธิดาเล่าฮะ
0: ครับผม
2: เจาะน้ำก็เจาะน้ำครั้งแรกเลยก็คือเจาะน้ำบ่อหน้าบ้านค่ะ
0: ครับ
2: คือก็เป็นบ่อที่ของคุณตาค่ะที่บอกว่าที่ตัดสินใจกลับมาทำน้ำเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าน้ำที่บ้านเราค่ะที่น้ำบ้านหน้าเนี่ยคือมีน้ำเราก็เลยเจาะตรงนั้น
0: ครับ
2: พอเจาะบริเวณนั้นก็เจาะได้ค่ะน้ำใสจริงสะอาดดีมากเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่ได้บล็อกบ่อทีนี้พอไม่ได้บล็อกบ่อคือก
0: ็น้ำบื้อก็มา
1: ปนเปื้อน
2: ปนความมันมีความปนเปื้อนมันลงไปเราก็เลยต้องปิดบ่อทีนี้ปิดบ่อเรารู้ละอันนี้แสดงว่าอันเนี้ยไม่ใช่
0: สัตว์ไม่ใช่ของเรา
2: ไม่ใช่ของเราเพราะว่าอันเนี้ยที่นี้มันที่ของคุณแม่ค่ะซึ่งเป็นของคุณตางั้นเนี่ยยังไม่ใช่
0: ของ
2: สามีค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ยังรู้ละอันเนี้ยไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเราในของเราเนี่ยรู้ละจะทำนี้ก็คือเลยมาเจาะในที่ที่เป็นของเราเองก็คือบ่อที่2บ่อที่2เจาะอันเนี้ยค่ะเค้าก็ช่างก็ช่วยมาดูให้อ่ะนะคะเค้าบอกว่าตรงเนี้ยมีน้ําแล้วก็เลยบอกว่าเอางั้นไม่เอาเอาตรงเนี้ยเลื่อนมาหน่อยอีกเมตรนึงขอตรงนี้ละกันเอาตรงนี้แหละแต่เราไม่รู้หรอกว่ามีเราคิดว่ามันต้องมีเหมือนกันละมั้งก็คิดว่ามัน

0: น่าจะมีนะคะแต่เอาตรงเนี้ยเราจะเอาตรงเนี้ยเขาก็เจาะให้ค่ะเจาะก็ได้ค่ะก็เจอจริงๆค่ะทีนี้เจาะแล้วนี้เราก็เจอช่างดีเจอเพื่อนดีค่ะเขาก็มา
1: ช่างงงเลยเน
0: า
1: ะเจาะน้ำตรงนี้งงเลยทำไมน้ำดี
0: น้ำเพราะว่าน้ำดีเพราะว่าตรงแถวบ้านเราอะค่ะ
2: ปัง
0: จริงๆแล้วตั้งแต่สมัยคุณตาเลยค่ะต้องบอกว่าสมัยนี้ให้ต้องให้เทพบุตรเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยทำไมที่น้ำตรงนี้ดียังไงต้องบอก
2: ก็คงจะบุญคุณตานะฮะมันใสอยู่บ่อเดียวหน้าบ้านนะฮะเลี้ยงชาวบ้านรอบบ้านนั้นได้หมดเลยหน้าแรงครับแต่ว่าชาวบ้านนี่บาดาลรอบบ้านนี่เหลืองกระกร่อยแล้วปัจจุบันนี้ก็เหลืองกระกร่อยเหมือนเดิม
1: ครับผม
2: ใช่ครับ
1: โอ้
2: รั้วติดกันเลยนะฮะ
1: ครับผม
2: ใช่ครับแต่เราได้ใสสะอาดก็เลยครับเชื่อว่าอนุภาพหลวงปู่แน่นอนฮะ
1: ขอยังไงครับตอนแรก
2: ก็ขอว่าหลวงปู่ครับในเมื่อจะทำโรงงานที่บ้านแล้วถ้าน้ำมันไม่ดีอย่างนี้มันทำไม่ได้นะฮะลูกก็ไม่มีน้ำถวายพระภิกษุสามเณ
1: รครับ
2: ถ้าน้ำมันปนเปื้อนนะทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับก็ขอพระเดชคุณหลวงปู่ว่าถ้าลูกสองคนจะได้เป็นอู่น้ำของพระพุทธศาสนานะฮะให้น้ำนี่มันเกินควรเกินคาดนะฮะใช่ครับก็ได้ออกมาอย่างนี้ฮะ
1: ครับ
2: ใช่ครับ
1: ได้น้ำแล้วโรงงานล่ะมายังไงขอหลวงปู่อีกล่ะ
2: ขอหมดทุกอย่างฮะ
0: ก็ขอให้ได้เจอเครื่องกรองที่ดีก็เจอเครื่องกรองที่ดีคือจริงๆคือติดต่อหลายเจ้ามากค่ะแต่สุดท้ายก็คือขับผ่านแล้วก็บอกจระตอนนั้นขับผ่านศูนย์
2: อบรมเยาวชนนครราชสีมา
1: ครับ
0: ขับผ่านแล้วก็บอกเออเนี่ยถ้าเรามีน้ำของเราเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาถวายที
1: ่ศูนย์
0: นี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยพอขับไปปุ๊บเราก็ขับผ่านไปขับไปได้ประมาณสัก5 นาทีค่ะก็ขับผ่านร้านเครื่องกรองน้ำเราก็เอ้ยเดี๋ยวลิงแวะไปดูหน่อยละกันเราก็เลยยูเทิร์นกลับมาหามาเจอร้านเครื่องกรองแล้วปรากฏว่าคุยถูกคอกันน้องเขาน่ารักค่ะเขาก็เลยช่วยดูเครื่องกรองให้ช่วยติดตั้งให้ก็คือจะบอกว่าเจอช่างที่ดีเพื่อนดีค่ะช
1: ่
0: วยด
1: ู
0: แลใช่ค่ะเราก็เจอของดีแล้วน้องวันนี้อีกก็เป็นน่ารักค่ะช่วยเราหาตั้งแต่เครื่องบรรจุอะค่ะใช่ค่ะเครื่องบรรจุอีกก็เลยต้องบอกว่าคนนี้อีกอะค่ะอธิษฐาน
2: ครับ
0: หลวงปู่
1: อีก
0: เหมือนกันค่ะอ
1: ธิษฐานว่า
2: ครับก็เราไม่รู้จะหาเครื่องยังไงมันเป็นแต่เครื่องจีนนะฮะเครื่องจีนแล้วก็คุณภาพมันต้องบอกตามตรงว่าเรามันไม่ผ่านความต้องการของเรานะฮะ
1: ครับผม
2: ก็เลยอธิษฐานหลวงปู่ก็ที่พอเทพธิดาบอกว่าพอผ่านศูนย์นะฮะศ
1: ู
2: นย์นิโคราชบอกว่าถ้าได้น้ำจะมาถวายที่นี่นะฮะก็จงเจอน้องนี้ก็เป็นตัวแทนเครื่องกรองของอเมริกาฮะมาถามอเมริกา
1: ครับ
2: แล้วก็น้องคนนี้ก็ช่วยดูเครื่องบรรจุเครื่องแพ็คเครื่องในทุกอย่างครบทีเดียวเลยฮะ
1: ครับ
2: จบหมดเลยฮะจนเสร็จมาเป็นโรงงานนี่ฮะ
1: จะได้ของใช่แต่ตังค์ล่ะครับมายังไงขอยังไงครับ
2: ก็ขอหลวงปู่ว่าอย่าให้สะดุดนะฮะครับบอกว่าอย่าให้สะดุดเพราะว่าลูกทั้งสองไม่กู
1: ้ไม่เป็นหนี
2: ้ไม่กู้ครับฮะ
1: ขอเป็นเงินสดทำโรงงานนี
2: ้ต้องเงินสดฮะเงินสดเท่านั้นฮะ
1: เออ
2: ใช่ครับก็มาเรื่อยๆลงตามล็อกตามล็อก
0: คือต้องบอกว่าโรงงานจริงๆทุกอย่างทุกคนปกติจะทำทีเดียวเสร็จใช่ไหมคะแต่โรงงานเนี่ยใช้เวลาประมาณ2 ปีกว่า
1: ค่อย
0: ทำ2 ปีเกือบกว่าจะพอทำอาคารนี้เสร็จปุ๊บอัดทุบทำใหม่นี่เสร็จทุบทำใหม
2: ่
0: คือกว่าจะได้มาเป็นอาคารที่เห็นนะคะใช้เวลา2 ปีกว่ารวมถึงขออย.ขออะไรเรียบร้อย2 ปีกับครึ่งอะค่ะ
1: แล้วได้มาตรฐานด้วยของที่ไหนครับ
2: อย.คือมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเลยฮะแล้วก็มาตรฐานเครื่องกรองนี้เป็นของเขาเรียกสถาบัน NSF ของอเมริกาเลยฮะใช่ครับ
1: และมหาลัยสุรนารีนั้น
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นเวลาเราเนื่องจากว่าตามมย.เนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าเราจะต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำก่อนนะคะว
1: ่
0: าคุณภาพน้ำเนี่ยตรวจสารประกอบก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้เครื่องกรองแล้วก็ตัวสารกรองให้ถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: คราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือต่อไปตรวจที่สุรนารีก่อนตอนที่นะที่เรียกอะไรนะ
2: มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เสร็จนี้เสร็จปุ๊บบอกว่าอย.ไม่รับรองโอเคแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับ
2: แต่ว่าไม่ได้ทำหมายถึงพันธสัญญากับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็ต้องไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขอีกผลก็เหมือนเดิม
0: ผลก็เหมือนเดิมค่ะ
2: ครับ
0: ก็คือคุณภาพบางอย่างก็คือเหมือนเดิมค่ะคราวนี้เพียงแต่ว่าเราได้นี้เสร็จปุ๊บเราก็โอเคลองมาดูเอ้ยเรามีสารกรองเยอะเลยเราก็คิดว่าตอนแรกทำน้ำแร่ได้แน่เลยเพราะว่ามีสารกรองเยอะคุยกับสามีเลยโอ้ทำน้ำกรองได้ทำน้ำดื่มได้ทำน้ำบริสุทธิ์ได้แต่พอมาดูจริงๆอย.บอกไม่ได้ถ้ายูจะทำน้ำแร่ยูต้องอยู่ในแหล่งที่เขาประกาศว่าเป็นน้ำแร
1: ่

0: แต่ถามว่า
1: บนภูเขาสูง
0: บนภูเขาสูงแต่จริงๆแล้วด้วยความที่ว่าน้ำของเราเนี่ยคุณภาพเลยจริงๆคือต้องบอกว่ามันเป็นน้ำแร่คือด้วยความรสชาติเนี่ยคือมันหวาน
2: คือ
0: ถ้าเก
2: ิ
0: ดถ้าเกิดใครเคยดื่มนะเขาจะรู้สึกว่ามันจะมีหวานติดลิ้นนิดนึงนะคะ
2: ม
0: ันก็คือเราก็เราเนี่ยเป็นของที่หลวงปู่ให้มาจริงๆเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไปเพราะว่าบ่อเนี้ยค่ะอยู่ข้างบ้านอยู่ในบ้านเลย อยู่ติดบ้านคือเดินออกไปประมาณ25-29ถึงบ่อเลยค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจริงๆคือมันต้องบอกว่าเนี่ยคือสมบัติจักรพรรดิตักไปพ่อจริงๆเพราะว่าตรงนั้นมันคือมันเป็นน้ำแล้วก็มันดูดขึ้นมามันก็ใสตอนแรกจะมีเศษทรายธรรมดาเป็นปกติเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นบ่อใหม่นะคะแต่ว่าพอสักพักนึงก็ใสสะอาดแล้วก็พอเวลาเราผ่านเครื่องบรรจุตอนช่วงที่เราทำ 200,000 ขวดถวาย
2: ธรรมยาตรา
0: ธรรมยาตรานะคะเราก็คอยดูเกาะกัน2คนตายาย
2: ทีมงานขึ้นฟ้า
0: ดูคือดูว่าไอตัวค่าTDS อะค่ะว่ารสชาติมันเป็นตัวบอกว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างออกมาค่าก็เยี่ยมค่ะอยู่ที่ประมาณ16-17เองอะค่ะคือถ้าเกิด16-17เนี่ยคือถือว่ารสชาติเยี่ยมค่ะต้องให้สามีอธิบายว่ายังไง
1: ครับ

0: เอามันคงที่ตลอดนะฮะใช่ครับก็เลยได้ถวาย 200,000 กว่าขวดด้วยความปลื้มฮะ
1: สาธุ
0: ครับ
1: ก็เสร็จก็คือถวายเลยทีมงานขึ้นภาพเลยครับถวายที่ไหนบ้างครับช่วงแรก
0: ก็อนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งนะฮะ
1: 7แห่ง
0: ครับ10รอบฮะ
1: 10รอบ
0: ใช่ครับรวมแล้ว 2,160 ขวดฮะ
1: โอ้สาธุในภาพนี้อาคาร60ปี
0: ครับ
1: ครับผมก็จะกันที่ไปปฏิบัติธรรมก็จะได้ดื่มนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงธรรมยาตรานี่คือต้องบอกว่าเดิมว่าคิดว่าใช้งบเท่าไหร่ครับ
2: จริงๆเหรอคะคิดว่าแค่ 80,000 ขวด
0: ตอนแรกเขาคิดว่าทุดงธรรมยาตราฮะทธิดาคิดว่าโอ้ย 80,000 ขวดก็เหลือเฟือ
2: ไปคุยกันหลังมาอีกว่าสงสัยแสนนึงละมั้งพอเขาเคาะตัวเลขมา 108,000 ตกเก้าอี้ไปปั๊วนึงแล้วก็
0: เขาปัดเป็น 2,160 ขวด
2: น้องผู้ประสานงานบอกว่าพี่ให้รับครึ่งนึงก่อนก็ได้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเรารับทั้งหมดแหละเพราะว่า
1: ตั้งใจแล้ว
2: ตั้งใจแล้วพูดไปแล้วไม่อยากผิดคำพูดทำไม่ได้ทีนี้ก็มาปรึกษาสามีก็ไปคุยกับหลวงพี่เอกหลวงพี่เอกก็บอกทำไปเลย 200,000 โอเค 200,000 ขวดค่ะก็เลยจบที่ 200,000 ขวดก็เลย 180,000 ขวดเนี่ยค่ะแต่อยู่ที่โครงการแล้วอีกประมาณ 25,000 ขวดแสนกว่าค่ะคือตัวแรกคือรวมแล้วก็คือได้ถวายทางธรรมยาตราแล้วก็ถวายที่อาคาร60ปีด้วยก็คือ
0: 2,160 ขวด
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้สาธุถ้าเป็นตังค์ได้ไหร
0: ่ก็เยอะครับ
2: ก็เยอะครับก็ครึ่งล้านนะคะ
1: ครึ่งล้าน
2: ค่ะ
1: สา
2: ธุครึ่งล้านนี่ยังไม่ใช่ครึ่งล้านจริงๆค่ะคือแค่ตัวเลขก็คร่าวๆใช่ไหม
1: คะคร่าวๆและจุดสำคัญอีกจุดหนึ่ง 40,000 วัตต์เนาะ
0: ครับ
2: ค่ะ
1: ตอนที่แจ้งมาเขาบอกว่าไงครับมีเจ้าภาพใหญ่แล้ว
0: มีเจ้าภาพแล้วครับ
1: เราก็สาธุ
0: ก็สาธุครับมอบโมทนาบุญด้วยครับ
1: แต่พอเจ้าภาพ
0: ก็บอกว่าเจ้าภาพเดิมไม่พร้อมครับครับว่าทางเราจะพร้อมไหมก็โอ้รีบ
1: พร้อมกันทีเลย
0: ทันทีครับ
1: กี่ขวดครับ
0: 45,000 ขวดครับ
1: โอ้สาธุแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะ
0: ครับ
1: น้ำมันแพง
0: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: น้ำมันแพงบอดี
0: ้ได้ไป 20,000 ขวดแรกฮะพอล็อตที่2มาโอ้โหคราวนี้ลบกันฮะเกิดสงครามครับอเมริกากับอิรัก
1: ครับ
0: คราวนี้ขึ้นทุกอย่างขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยครับฮะแล้วก็ขึ้นไม่พอฮะขาดตลาด
1: ด้วย
0: ใช่ครับเรากลัวจะไม่ทันงานหลวงพ่อได้ซ้ำฮะ
1: ต้องขอหลวงปู่อีก
0: ขออีกครับ
2: ใช
0: ่ฮะ
1: หลวงปู่ครับ
0: ครับต้องให้ลูกทันฮะได้ขวดแล้วก็บรรจุทันให้เสร็จก่อนยังไงก็ต้องก่อน22เมษายนครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: แม้ของจะแพงขึ้นก็สู้
0: แน่นอนครับครับฮะก็สำเร็จได้อีกครับ
1: สาธุสำเร็จเป็นอาจารย์จันเลย
0: ครับ
1: เนาะผมเคยพูดว่าหลายคนผมคนนึงแหละได้จับ
0: ครับ
1: อาจจะได้ดื่มด้วยตอนจัดวางเนาะที่ทยธรรม
0: ครับ
1: นะครับนี่แน่ๆจากตรงนี้แหละครับที่ทุกท่านได้จับได้จัดได้เรียกนะครับถวายพระสังฆาธิการนะครับใน40,000วัดที่ผ่านมานะครับงั้นเดี๋ยวไปทบทวนโอวาทเนาะ
0: ครับ
1: ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่เรื่อง 40,000 วัดกันนะครับก็เป็นโอวาทส่วนหนึ่งนะครับและให้เห็นภาพวันนั้นด้วยประกอบด้วยครับไปฟังกันเลยครับ
3: เรายังปลื้มกันอยู่ไหมจ๊ะ
4: ปลื้มครับ
3: เรื่องอะไร
4: 40,000 วัตต์ครับ
3: นี่เหรอ
4: ครับ
3: นักเรียนจะถือสาครูใหญ่เหรอ
4: ไม่ครับ
3: ตอนบุญใหญ่ที่สะเทือนไปทุกภพ
4: สาธุ
3: อยากฟังไหม
4: อยากฟังครับ
3: ถวายมหาสังฆทานโตไทยเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายไหม
4: ไม่ง่าย
3: เคยเกิดขึ้นไหม
4: ไม่เคย
3: แล้วเกิดขึ้นไปแล้วยัง
4: เกิดแล้วครับ
3: ถ้าจะพูดว่านี่คือมหาสังฆทานที่สะเทือนไปถึงภพสามแล้วก็มีเอฟไซด์เอฟเฟกต์กับทุกภพทุกชาติก็ไม่เกินความจริงเลย
4: สาธุ
3: เราเป็นบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามหาสังฆทานเนี่ยได้บุญมากกว่าการถวายแด่พระองค์โดยตรง
4: สาธุ
3: นี่นะจ๊ะ
4: ครับ
3: นี่ทุกคนที่มางานในบุญในวันนั้นจะได้นึกทบทวนบุญจะได้ปลื้มในบุญกันนะจ๊ะ
4: ครับ
3: ในโลกนี้จะมี

0: กี่คนที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าฉันได้ทำบุญเกือบทุกวัดทั่วไทยแล้ว
1: สา
0: ธุนี่คือความท้าทายที่ท้าชนระดับทำนานๆที่ทำจนชนะแล้ว
1: สาธุ
0: ที่หลายคนคอยคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี่นะที่จะถวายทีเยอะแยะขนาดนี้นะแต่วันนั้นก็เป็นผลสำเร็จที่ทำให้ความเหนื่อยเมื่อยล้าหายไปเหลือแต่ความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในยุคนี้เป็นทัศนานุตริยะอันประเสริฐยิ่งในชีวิตจริง
1: ๆสาธุ
0: ทัศนานุตริยะแปลว่าอะไรจ๊ะ
1: ฟังเห็นอันประเสริฐครับ
0: ถามจริงเราปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ
1: ครับ
0: เรื่องอัศจรรย์เลย
1: ครับ
0: ในการที่จะนิมนต์พระทั่วไทย
1: ครับ
0: ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราและยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะยังมีพระจากต่างประเทศมาด้วย
1: สาธุใช่ครับ
0: จากลาวงี
1: ้ข้าว
0: นี่เนาะประเทศที่ใกล้ๆเคียงเราเนี่ย
1: เราสาธุ
0: นี่ใช่เราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในยุคนี
1: ้ครับ
0: เป็นทัศนานุตริยะอันประเสริฐนี่เนาะฟังไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: เห็นภาพงานทั้งวันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับผม
0: ลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพตามเราไม่ต้องเหนื่อยยากเดินทางไกลเราไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดวันไหนทะเลขึ้นยอดดอยที่หนาวเหน็บในภาคเหนือและมุ่งสู่ป่าลึกในภาคอีสานหรือไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยในวัดชายแดนใต้และบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังวัดพุทธต่างประเทศเราไม่ต้องเสี่ยงภัยเลยเราก็ได้ทำบุญใหญ่แบบครบจบในไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นเป็นการยืนยันการทำบุญได้เร็วตรงรัดประหยัดเวลาในการสั่งสมบุญได้แบบยิ่งยวดเพราะถ้าเราเดินทางไปถวายสังฆทานวัดละวัดตั้งแต่เกิดจนตายก็ตายฟรี
1: โอ้
0: เพราะต้องใช้เวลาถึง110ปี
1: โอ
0: ้นี่นะแต่อยู่ก็ดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: เนาะ
1: อยู่ครับ
0: เออ
1: ครับอยู
0: ่ซึ่งมันไปยากเหลือเกินที่เราจะทำได้และมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้น
1: ครับ
0: การทำบุญกับพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่มีศีลก็นับว่าเป็นอานิสงส์มหาศาลแล้วแต่การทำบุญแบบสังฆทานวิธีเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในดินที่อุดมสมบูรณ
1: ์สาธุ
0: ขณะทำแห่งเดียวก็ได้บุญตั้งเยอะแล้วผลผลิตจะส่งผลในทำนองเดียวกับที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเหมือนเรื่องราวของพระปิลินทวัจเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเอตตัคคะทางด้านผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนะเพราะท่านได้เคยถวายมหาทานครั้งยิ่งใหญ่สุดๆแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
1: สาธุ
0: กี่ว่าไงนะ
1: ถวายมหาทานยิ่งใหญ่สุดๆแบบชนิดที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
0: ท่านคือใคร
1: พระปิลินทวัชชะครับพระปิลินทวัชชะเถระครับผู้เป็นที่รักของเทวดาครับ
0: ผู้เป็นที่รักของเทวดา
1: ครับ
0: ทั้งหลายนี่นะเพราะท่านได้เคยถวายมหาทานกันยิ่งใหญ่สุดแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของ
1: พระปฐมุตตรพุทธเจ้าครับ
0: ด้วยผลบุญนี้เองหลังจากละโลกไปแล้วท่านก็เรื่อยลมอยู่ในเทวโลกตลอด 30,000 กับ
1: สาธุ
0: ได้เป็นเทวดาเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกพันครั้ง
1: สาธุ
0: ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพันครั้ง
1: สาธุ
0: ได้เป็นพระเจ้าประเทศสลายไพบูลย์โดยคณานับมิถ้วน
1: สาธุ
0: จนกระทั่งชาติสุดท้ายได้เกิดในยุคของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าและก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศทางด้านเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายตามความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้ในการก่อน
1: สาธุ
2: สาธุ

0: นึกและปลื้มเลยเนาะ
1: ครับ
0: บอกต้องปลื้มมากๆเลยฮะช่วงท้ายแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการสร้างบารมีจากมาแบบงงๆถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับ
1: 37ครับ
0: โอ้ต้องบอกไม่ธรรมดาเลยนะครับจนเป็นผู้นำบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่านี่คือบุญที่เรานะครับหลังจะได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องบอกว่าอานุภาพของมหาปุญญญาติโดยเฉพาะหลวงปู่เนี่ยอันนี้มั่นใจเลย
1: ครับ
0: ถ้าผ่านรูปนี้ต้องไหว้
2: ใช่ค่ะ
1: ไหว้ยังไงก็ต้องไหว้ครับ
0: แล้วก็ข
1: อครับ
0: ก็เป็นเรื่องปกติเลยสำหรับเรา
1: ใช่ครับ
2: ที่บ้านนะคะทางเข้าจะมีรูปหลวงปู่ใหญ่อยู่นะคะ
0: ครับ
2: ก็คนนี้ก็ขอหลวงปู่เช้าขอหลวงปู่เย็นก่อนนอนคือที่บ้านก็จะเป็นปกติแล้วค่ะตื่นเช้ามาก็จะเดินไปกราบหลวงปู่ก่อนที่บ้านกราบในห้องนอนก่อนแล้วกราบหลวงปู่แต่เขาก็จะบอกท่านนี้กราบเสร็จอ่ะคุยกับหลวงปู่บ้างนะอย่าใช้เวลาแต่กราบอย่างเดียวเราก็เดินเข้ามาโดนดุประจำมาคือเราจะเดินเข้าไปแล้วหลวงปู่กับราตรีสวัสดิ์นะคะคือไปนอนแล้วนะคะหลวงปู
0: ่
2: แต่บอกท่านนี้คุยกับหลวงปู่ด้วยเราก็โอเคโอเคค่ะค่ะใช้เวลาคุยหน่อย
1: คือบอกเขาว่าทำบุญอะไรมาเราเป็นลูกเป็นหลานนะฮะก็เป็นกตัญญูบูชานะฮะ
0: มาถวาย
1: ท่านใช่ครับนั่งสมาธิเสร็จสวดธรรมจักเสร็จแล้วก็บุญนี้ถวายหลวงปู่นะครับฮะก็ต้องถวายท่านในฐานะญาติผู้ใหญ่ของเรา
2: ใช่คร
1: ับ คร
0: ับครับผมแล้วต้องบอกว่าในชีวิตนี่ถ้าบุญมานี่เอาบุญก่อนเอาของอย่างเช่นรถ
1: ใช่ครับ
0: ยังไงครับ
1: ก็อยู่เมืองนอกครับเขาออกรถใหม่กันเราใช้รถมือ3มือ4ตลอดเลยฮะ
0: ครับ
1: เกือบ20ปีพอจะซื้อรถใหม่มากระถินมาทุกทีเลยฮะ
0: อ๋อครับ
1: กฐินเอาบุญมาตัดรอนให้เราได้บุญใหญ่ก่อน
0: ให้บุญใหญ่ก่อน
1: ใช่ตัดรอนรถใหม่ฮะ
0: เติมบุญ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมบุญไม่ช่วยตอบมันยังไงดีครับ
1: ก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าคือถ้าเราตั้งใจทำบุญแล้วเรานั่งรอผลอย่างเดียวนะฮะใจมันหมองนะฮะเราต้องเชื่อมั่นว่าแค่เราได้สร้างบุญแล้วมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วหลวงพ่อบอกฮะหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าดอกกุหลาบนะฮะเราปลูกแล้วเราไปเร่งมันออกดอกตามใจไม่ได้ฮะ
0: ครับ
1: ถึงเวลาเขาออกเองฮะบุญเหมือนกันฮะคือตั้งใจทำไปก็ตอนแรกก็เอ็มแรกเอ็มที่สองก็ไม่เห็นอู้ฟู่เลยอย่างที่เทพธิดาบอกฮะก็จนถึงทุกวันนี้ก็มาเป็นเจ้าของโรงงาน
0: ครับ
1: ได้ทำบุญใหญ่อย่างง่ายดายไม่ใช่ผลบุญแล้วเป็นอะไรล่ะครับ
0: ครับผมแล้วมีคนว่าไหมอะไรเนี่ยภาษานี่นะโอ้หรือเปล่าที่จะต้องไปทำบุญอย่างเนี้ย
1: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าก็ฮะมันเป็นเรื่องของเราไงฮะครับเราเชื่อมั่นที่หลวงพ่อบอกว่าให้เขา20บาทไปกินกาแฟไกลๆใช่ครับใจหมองว่าเปล่าฮะเชื่อหลวงพ่ออย่างเดียวฮะทุกอย่างดีเอง
0: เพราะว่าเพราะเราต้องการบุญ
1: ใช่ครับ
0: บุญมันต้องมีความสำเร็จมันมีตั้ง5ถึงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ตั้ง5ถึงนะนี่ต้องสำเร็จแน่นอนเลยนะครับฝากทิ้งท้ายกรณีครับในการสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณใหญ่ครับ
1: ถือว่าโชคดีนะครับมาเป็นลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วถ้าครอบครัวผมก็คือฟังคำท่านอย่างเดียวครับท่านชี้ไปทางไหนเดินตามท่านอย่างเดียวโดยเฉพาะบุญกฐินธรรมชัยที่จะถึงนี้นะฮะ

0: เพราะว่าถ้าเราไปตั้งใจไว้แล้วเราไปตัดทอนว่าเราไม่สำเร็จแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวบุญไม่ส่งผลเดี๋ยวมันจะมีอุปสรรคค่ะคิดง่ายๆสบายๆทำไปเรื่อยๆละค่ะสำเร็จก็สำเร็จไม่สำเร็จก็คืออีกเรื่องนึงแต่ขอให้ใจไปก่อนเพราะใจเป็นประธานใช่ไหมคะตามที่ใจเป็นประธานเพราะนี้พอใจเป็นประธานปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างก็ลงตัวเองอาจจะมีทรัพย์มาจากทางนู้นหรือจะมีทรัพย์มาจากทางนี้แต่จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนตั้งใจไว้นะคะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าการเป็นประธานรองกฐินวัดพระธรรมกายนะคะพอทำแล้ว 1M เนี่ยคือเราจะองอาจเราจะคือจะองอาจจะผ่าเผยคือเราต้องใช้คำว่าองอาจคือเพราะว่าไม่ได้เราไม่ได้มีความสำคัญเนื่องจากภายนอกนะคะไม่ใช่เนื่องจากการแต่งตัวเครื่องประดับหรือว่าคำชมเชยจากคนอื่นเกิดจากความพึงพอคือจากความพึงพอใจในตัวเองที่เราได้ทำบุญได้สละแล้วก็เกิดจากความเขาเรียกว่าใช้ภาษาไทยว่ากล่าวเขาเรียกอะไรครับ
1: ภูมิใจ
0: ภูมิใจภูมิใจค่ะภูมิใจว่าเราได้ทำแล้วเราทำได้สำเร็จเราสละสำเร็จอันที่สำคัญคือเราทำให้ตัวเองทำที่ท่านเนี่ยเราได้ที่เรานะคะคือจริงจริงแล้วเราอยู่ที่นี่จริงทำให้ผู้ศาสนาคือยังไงก็ต้องกลับมาหาเราไม่ว่ายังไงก็กลับมาค่ะเพียงแต่ว่าอย่าไปหวังผลว่าเฮ้ยทำไมทำเท่านี้ยังไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครจะบอกว่าโง่หรือเปล่าเราไม่สามารถจะไปห้ามคำเขาพูดได้ค่ะว่าเขาว่าเราแต่เราทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยเรามาจากจุดเนี้ยที่ไม่มีอะไรนะจนมาถึงจุดเนี้ยน่ะเนี่ยเป็นการยืนยันให้เห็นว่าการที่เราทำบุญแล้วเนี่ยเราทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยพระศาสนาไม่ทิ้งเราหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไม่ทิ้งเราบุญไม่ทิ้งเราค่ะเป็นนำพาทางเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตใช้เวลาค่ะสับสนอดทนเจออุปสรรคท้อถอยเจอทุกคนแต่ต้องตั้งใจให้แน่วแน่เท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะสำเร็จ
2: ต้องสู้จึงจะชนะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: สาธุมาขอขอบคุณกัลยาณมิตรคณากรกัลยาณมิตรวันวิสาขัมชูนะครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวการสร้างบารมีอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงนะครับขอบคุณและอนุโมทนาบุญนะครับ
0: สาธุค่ะ
2: ลืมนะครับเราจะตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดธรรมทุกภารกิจทุกบุญใจสู้ชูนิ้วเดียวลาทุกท่านไปก่อนนะครับ
0: สาธ
3: ุดีครับ

ผู้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงทั้งปวงทั้งปวงทั้งปวง

0: จากข้าราชการและหน่วยงานต่างๆให้เกียรติมาอัญเชิญโล่สำนักเรียนบาลีดีเด่นดังมีรายนามต่อไปนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพันเอกกิติศักดิ์วัฒนเดชรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีด็อกเตอร์นวลนิดหงวิวัฒน์รองประธานคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภานางจิรประภาเอี่ยวเจริญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิทยศักดิ์ห้าดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนายจุฬาคตทองคำเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงนายองอาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
1: ยอดกัลยาณมิตรของโลกที่เคารพทุกท่านนับเนื่องการหลังพุทธปรินิพพานกว่า 2,600 ปีจวบจนวันนี้พระพุทธศาสนาของพระจอมมุนีศรีสักยะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงรุ่งเรืองและเกริกไกรมิได้อันตรธานเสื่อมสูญไปกับการเวลาเพราะพระสัทธรรมแห่งองค์พระชินสีทุกถ้อยวจีนั้นได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสจากอดีต

จนถึงปัจจุบันได้อุทิศตนทุ่มเทศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อมุ่งจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปเป็นหลักชัยของชาวโลกตราบนานเท่านานด้วยตระหนักถึงคุณูปการและซาบซึ้งในสิ่งที่ศาสนาทายาททั้งหลายได้เฝ้าเพียรศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยความบากบั่นนี้สำนักเรียนวัดพระธรรมกายนำโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะแด่เหล่าพุทธบุตรมหาปริยัติธรรมทุกรูปและถวายมุทิตาสักการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการให้การสนับสนุนการศึกษาพระบาลีจนมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ปริยัติธรรมเป็นจำนวนสูงสุดในแต่ละปีและในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่38แล้วซึ่งมีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริยัติธรรม9ประโยคในปีพุทธศักราช2569รวม121รูปบัดนี้พระมหาเถรานุเถระและพระมหาปริยัติผู้เปรียบประดุจวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมทุกรูปได้มาพร้อมเพรียงกันแล้วณมหาสมาคมแห่งนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านหันหน้าเข้าสู่แนวกลางเพื่อให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกกิตติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกัน

ยอดกัลยาณมิตรที่เคารพทุกท่านครับในวันนี้นับเป็นความปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันถวายมุทิตาสักการะแด่พระมหาปริยญผู้ภาคเพียรศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นภาษาที่รวบรวมพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้และถวายมุทิตาแด่พระมหาเถระผู้มีคุณอุปการให้การสนับสนุนการศึกษาแก่พระมหาปริยญทุกรูปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้พุทธวจนะอันล้ำค่าขององค์พระบรมศาสดายังได้รับการดำรงรักษาและสืบทอดต่อมาเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อตลอดไปยอดกัลยาณมิตรที่เคารพทุกท่านครับในวาระโอกาสนี้มนุษย์และชาวสวรรค์ทั้งหลายจะได้ทอดทัศนาหน่อเนื้อพระตถาคตเจ้าผู้เป็นประดุจเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมฐานะแห่งการเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมที่จะนำพาหมู่ชนทั้งหลายก้าวข้ามห้วงโอคะอันกันดารไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้อย่างปลอดภัยท่านคือเพชรเม็ดงามอารามศาสตร์ท่านคือปราชญ์เมธีสีมรรคผลท่านคือแสงแห่งธรรม

นท่านคือคนอัศจรรย์บรรลือไกรมีความเพียรบากบั่นกลั่นกล้ายิ่งยอดคนจริงจิตมุ่งมั่นมิหวั่นไหววีรบุรุษกองทัพธรรมอาชาในมหาปริยนผู้ยิ่งใหญ่ชัยนิพพานทุกย่างก้าวกว่าถึงก้าวการศึกษาเป็นมหาปริยนธรรมล้ำแก่นสารต้องทรหดอดทนล้นประมาณแนวปณิธานเรียนบาลีสุดชีวามุทิตาสักการะพุทธบุตรผู้จบชั้นสูงสุดสมปรารถนาปเรียนก้าวปราวเพลิดเลิศปัญญาองค์อาจกล้าสง่างามคุณความดีอิธานิสิริฤกษ์เบิกบุรุษพุทธบุตรย่างเยื้องกรายฉายศักดิ์ศรีมวลมหาสมาคมชมบารมีสู่ศูนย์กลางบุญพิธีบัดนี้เทินขอกราบอาราธนาพระมหาปริยนธรรม9ประโยคทุกรูปได้โปรดเยื้องญาตราเพื่อเป็นบุญแห่งการทัศนาแก่สาธุชนณบัดนี้

ครับท่านประธานสำนักวันนี้คือพระเดชพระคุณพระพรหมชิราปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8ท่านได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีมอบพัดลองและมอบโลกเกียรติยศแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

0: วา
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนากล่าวรายงานถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เรียนเชิญครับ

0: ไหว้ประธานสงฆ์ค่ะ
1: กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสาย8ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงที่เคารพยิ่งก้าวกับผมกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาตัวแทนเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลกที่มาประชุมพร้อมเพียงกันณที่นี้ต่างรู้สึกปลื้มปิติและซาบซึ้งในความเมตตาของพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมุทิตาสักการะผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคณวัดพระธรรมกาย

ไปแห่งนี้วัดพระธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าเป็นการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยได้จัดงานมุทิตาสักการะปริยัติธรรม9ประโยคนอกจากนี้ยังได้มอบโล่เกียรติยศแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นถวายอุปกรณ์การศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปปีพุทธศักราช2569จำนวน95สำนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาและเจ้าสำนักเรียนต่างๆอีกทั้งเพื่อให้เกิดพัฒนาการในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วก้าวกระผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้โปรดมอบพัดลองและผ้าไตรแก่ผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคจำนวน121รูปมอบผ้ามณีเสวตฉัตรแก่ผู้สอบได้ภาษาบาลีศึกษา9ประโยคจำนวน3ท่านมอบรางวัลโล่เกียรติยศแก่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนดีเด่นและกราบขอความเมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นบัณฑิตในทางธรรมตลอดจนการดำรงรักษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรกว้างไกลยิ่งขึ้นสืบไปขอกราบอาราธนาณโอกาสนี้

ขอกราบอาราธนาพระมหาสุพรลักขิตธรรมโมวัดพายัพสำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมาผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบอาราธนาครับ

ในโอกาสนี้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้เมตตามอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคประจำ

ีลายนามดังต่อไปนี้พระภิกษุนาคในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหาเจษฎาธรรมเมธีวัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี

0: พระธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1: สาธุ
0: พระมหาพลประชาจิตตปัญโยวัดมกุฏกษัตริยารามสำนักเรียนวัดมกุฏกษัตริย์

0: พระมหาชินวัตรอภิพระโววัดโสมนัสวิหารสำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
1: สาธุ
0: พระภิกษุนาคหลวงพระมหาทรัพย์สิน

0: โมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธุกะเลอปราย
0: พระมหานราอรุโนวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลี

0: โมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธุ
0: พระมหาธนพลธนปัญโยวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียน

0: ำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธุ
0: พระมหายศพลวรนันทชโยวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยา

0: สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธุ
0: พระภิกษุนาคหลวงพระมหาวุฒิชัยวรธรรมวุฒิวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธ
0: ุพระภิกษุนาคหลวงพระมหาภูริพัฒน์ภูริวโรวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธุ
0: สมณีนาคหลวงสมณีพานุเดชประทุมวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

0: วัดปัญญานันทารามสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
1: สาธุ
0: พระภิกษุนาคหลวงพระมหาธนาวัดมหาวีนายะโมวัดบางพีใหญ่ในสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
1: สาธุ
0: พระมหาสัมพันธ์รณอัตตสิริวัดหัวคูสำนักเลขาคณะจังหวัดสมุทรปราการ
1: สาธุ
0: พระภิกษุนาคใน

0: 2
1: ในการศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักสูตรบาลีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระภิกษุสามเณรหรือที่เรียกว่าบาลีศึกษานั้นตั้งแต่มีการจัดสอบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2506จนถึงปัจจุบันพุทธศักราช2569มีผู้สำเร็จการศึกษาถึงชั้นประโยค9ทั้งสิ้นรวม46ท่านซึ่งในปีนี้มีผู้สอบผ่านบาลีศึกษา9ได้3ท่านในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้สอบผ่านบาลีศึกษา9ขึ้นรับมณีสเวตภัตรจากท่านประธานสงฆ์ขอเรียนเชิญอุบาสิกาแม่ชีเจตกนกพันธ์ญาณธรรมวิหารวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
0: สาธุ

0: สาธุ
1: ความสำเร็จของอุบาสกและอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยที่สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา9ได้ในปีนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นที่น่ายินดียิ่งว่าไม่เพียงแต่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นศาสนทายาทจะทุ่มชีวิตศึกษาพระบาลีอย่างเต็มที่เท่านั้นทว่ายังมีอุบาสกและอุบาสิกาที่ได้ภาค

ียนศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยเช่นกันจึงนับเป็นนิมิตหมายอันดีงามแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันของเหล่าพุทธบริษัท4ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นสืบไปในโอกาสนี้พระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและผู้สอบผ่านบาลีศึกษา9จะได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานสงฆ์นะครับมหาปริยัญผู้ยิ่งใหญ่ใจกันกล้าเพียรศึกษาพระบาลีสีอักษรยอดภาษาสวรรค์ทิพย์ธรรมบวรมงคลพรผ่องมนัสสุขสวัสดีอดตาหลับขับตานอนมีผ่อนพักแม้เหนื่อยหนักใจกายมิหน่ายหนีเนิ่นนานวันเนิ่นนานการเนิ่นนานปีเรียนบาลีมีแก่นสารนิพพานชัยจึงเป็นเพชรเม็ดงามวามคุณค่าเทิดรักษาพุทธธรรมนำสุขใสยอดนักรบบุรุษกล้าอาชาในจารึกในพุทธศาสตร์ชาติเมธียอดนักรบกองทัพธรรมสิทธิสัมพุทธใจนิ่งหยุดสายกลางทางวิถีเพชรน้ำเอกเม็ดงามคุณความดีสร้างบารมีพรีชีวิตนิจนิรันดร์ขอชื่นชมมุทิตามหาบัณฑิตผู้อุทิศสถิตทางสร้างแก่นสารมหาปริยนมหาปราชพิลาศยานมุทิตาสาธุการท่านผู้เจริญ

และขอให้ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านเป็นสัทธาสาธุการถวายความชื่นชมยินดีแด่พุทธบุตรมหาปริญญาทุกรูปโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

กราบอาราธนาพระภิกษุนาคในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหาเจษฎาธรรมเมธีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกขอกราบอาราธนาครับ

0: นมัสถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไปในไตรภพพระนพโลกุตระธรรมอันประเสริฐและพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันเลิศผู้จุดต่อประทีปธรรมส่องนำชาวโลกกล่าวกระผมพระมหาเจษฎาธรรมเมธีในนามตัวแทนพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งคารวะเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรสมณเณรว่าที่ประโยค9และขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านครับ
1: สาธุ
0: ทุกท่านลองมองไปรอบๆสถานที่แห่งนี้ดูสิครับบรรยากาศช่างงดงามเหลือเกินพวกเราทุกคนที่มาประชุมพร้อมหน้ากันณที่แห่งนี้ประดุจหมู่ดาวนับล้านดวงที่กำลังส่องแสงสุขสกราวพราวอยู่บนผืนฟ้าในยามราตรีโดยมีพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปเปรียบเสมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่ส่องแสงสว่างนำทางหมู่ดาวและคอยนำทางท้องฟ้าแห่งพระพุทธศาสนาให้สว่างไสว
1: สาธุ
0: วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่วันที่เราได้มาพบกันแต่คือวันที่หัวใจของผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน

0: ได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยความปรารถนาร่วมกันคือเพื่อสันติภาพของโลกเพื่อสันติสุขภายในและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาสืบไป
1: สาธุ
0: โลกใบนี้ถูกความมืดมิดแห่งอวิชชาปกคลุมมายาวนานนับพันปีผู้คนมากมายยังคงเฝ้ารอแสงสว่างนำทางชีวิตแต่ในวันนี้โลกไม่ต้องรออีกต่อไปเพราะสัญญาณแห่งความสว่างได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้วันที่พระมหาปริยัติธรรม9ประโยคผู้ที่จะเป็นแสงสว่างให้แก่โลกล่าจากทั่วทุกสารทิศได้มารวมพลังและรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ตรงนี้แล้วครับ
1: สาธุ
0: หากจะกล่าวถึงคำว่าประโยคเก้าไม่มีใครได้มาด้วยความบังเอิญทุกประโยคเกิดจากความเพียรทุกปริยนเกิดจากการไม่ยอมแพ้ต้องผ่านการอ่านการท่องและต้องฝึกฝนมายาวนานจึงจะพร้อมก้าวสู่สนามสอบดังถ้อยคำอมตะของตะวันธรรมที่ว่าฝึกซ้อมนานหลายร้อยวันแพ้ชนะกันแค่เพียงวันเดียวกว่าจะถึงฝั่งแห่งการศึกษาพระบาลีบางท่านใช้เวลา8ปีบางท่านใช้เวลาหลายทศวรรษเบื้องหลังคำว่าสอบได้คือค่ำคืนที่อ่านจนดึกคือวันที่อ่านแล้วลืมแล้วก็อ่านใหม่จนอดคิดไม่ได้ว่าภาษาบาลีถูกสร้างมาเพื่อทดสอบความอดทนหรืออย่างไรสุดท้ายแล้วคนที่สอบผ่านไม่ใช่คนที่ไม่เคยท้อแต่เป็นคนที่ไม่ยอมถอย
1: สาธุ
0: ความรู้มากมาจากน้อยค่อยสั่งสมฝึกให้คล่องฝนให้คมไม่หน่ายหนีแม้เหนื่อยยากเท่าใดกายใจพลีจนวันนี้เรียนได้ครบจบปริญญา
1: สาธุ
0: ตลอดเส้นทางแห่งการเรียนบาลีแม้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ทุกท่านไม่เคยเดินเพียงลำพังเพราะยังมีกำลังใจจากเจ้าคณะผู้ปกครองกำลังกายจากญาติโยมและกำลังความรู้จากครูบาอาจารย์ผู้ทุ่มเทอบรมสั่งสอนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยฉะนั้นการรวมกันในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการมุทิตาแด่ผู้สำเร็จปริยัติธรรม9ประโยคเท่านั้นแต่เป็นความสำเร็จร่วมกันของพวกเราเหล่าพุทธบริษัท4ทั้งมวล
1: สาธุ
0: ทุกท่านครับผมอยากจะถามทุกท่านว่าพระโบราณอาจารย์ท่านเก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในภาษาบาลีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ผ่านมาทรงตรัสรู้เหมือนกันและสอนอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพวกเราไม่อยากรู้กันหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอะไรพระองค์ปราบมารได้อย่างไรกำจัดกิเลสได้อย่างไรและเข้านิพพานได้อย่างไรพระองค์ทรงนำมาสอนไว้หมดแล้วและความรู้ทั้งหมดเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดำเนินรอยตามพระองค์ก็ต้องเรียนบาลี
1: สาธุ
0: บาลีทุกตัวอักษรล้วนแต่เป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ศึกษาภาษาบาลีจึงเสมือนได้เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในประชากรโลกกว่า 8,000 ล้านชีวิตจะมีสักกี่คน ที่ได้รับโอกาสอันประเสริฐเช่นนี้หากไม่ใช่นักเรียนบาลี
1: สาธุ
0: นักเรียนบาลีทั้งหลายอย่ากลัวว่าบาลีจะยากเพราะว่าความยากเป็นเพียงกำแพงบางๆที่ขวางกั้นระหว่างเราและความรู้แต่พึงกลัวเพียงอย่างเดียวว่าโอกาสอันประเสริฐเช่นนี้จะผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ไขว่คว้าทุกศัพท์ที่ท่องคือ19ที่เข้าใกล้พระธรรมทุกบทที่ทรงจำคือ19ที่เข้าใกล้พระพุทธองค์และทุกครั้งที่ภาคเพียรคือ19ที่เข้าใกล้พระนิพพาน
1: สาธุ
0: มหาปริญญาไม่ใช่เพียงผู้สอบผ่านบาลีแต่คือผู้สืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตราบใดที่พระบาลียังคงอยู่พระศาสนาก็ยังคงอยู่เหนื่อยเพียงไม่กี่เดือนแต่ความภาคภูมิใจจะอยู่กับเราตลอดชีวิตร่วมกันสร้างนักปราชญ์สร้างมหาปริญญาให้เต็มวัดร่วมกันสร้างนักปราชญ์ให้เต็มแผ่นดินสอบร้อยก็ต้องผ่านทั้งร้อยสอบพันก็ต้องผ่านทั้งพัน
1: สาธุ
0: กระผมขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่านที่ยอมเหนื่อยกับการทบทวนหลายรอบเพื่อสอบผ่านในปีนี้ดีกว่าต้องกลับไปทบทวนเพื่อสอบใหม่ในปีหน้าความสำเร็จของท่านกำลังบอกกับทุกคนว่าข้อสอบไม่ได้หล่นมาจากฟ้าแต่อยู่ในตำราอ่านมากโอกาสผ่านก็มากผลสอบในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงเครื่องหมายแห่งความรู้แต่เป็นหลักฐานแห่งความเพียรที่ไม่เคยทรยศผู้ที่ลงมือทำ
1: สาธุ
0: วันนี้เราสอบได้ประโยค9แต่ภารกิจของชีวิตเพิ่งเริ่มต้นเพราะยังมีประโยค9ภายในที่ทุกคนต้องไปให้ถึงคือมรรค4ผล4และนิพพาน1
1: สาธุ
0: ปริญญาธรรม9คือความสำเร็จของการศึกษาแต่นวโลกุตระธรรม9คือความสำเร็จของชีวิตเมื่อพุทธบุตรพึ่งตนเองได้สามารถปิดอบายไปสวรรค์และมีสุขในปัจจุบันได้แล้วย่อมส่งต่อความสุขนี้สู่ใจชาวโลกเมื่อใดที่ทุกคนมีสันติสุขภายในกันไปทั่วโลกสันติภาพที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี
1: ้สาธุ
0: ย่อมไม่มีใครต้องแย่งชิงไม่ต้องก่อสงครามและไม่ต้องแสวงหาความสุขจากภายนอกอีกเพราะสุขที่สุดคือจุดสิ้นสุดของการแสวงหาสมดังพระดำรัสของพระบรมศาสดาว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
1: สาธุ
0: ในวาระอันเป็นอุดมมงคลนี้กล่าวกระผมขอกราบแทบเท้าขอพระคุณในความเมตตาหาที่สุดไม่ได้ของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้เมตตามาเป็นประทีปนำทางเป็นร่มโพร่มใสและเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเราเหล่ามหาปริญญธรรมประโยค9ในวันนี้ครับ
1: สาธุ
0: สุดท้ายนี้ขออาราธนาอำนาจของพระรัตนตรัยและหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจที่พวกเราได้ทุ่มเทศึกษาพระปริยัติธรรมมาอย่างดีเยี่ยมจงมาหลอมรวมเป็นประทีปดวงใหญ่ที่พร้อมจะส่องสว่างขจัดความมืดมิดในหทัยของปวงชนและเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งมวลตราบนานเท่านาน
1: สา
0: จิรังติถตุศาสนังขอพระศาสนาจงดำรงอยู่สิ้นกาลนานจิรังทิปตุสัทธัมโมขอพระสัทธรรมจงรุ่งเรืองตราบนานเท่านาน
1: สาธุ

ไปนำโลกก้าว

ในลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายขอกราบอาราธนาสามเณรปณวิทย์ใหม่แปลงสามเณรปกป้องอายุ12ปีและสามเณรณัฐกิจผิวเกลี้ยงสามเณรขุนเขาอายุ12ปีขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับ

0: จพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์พระเถรานุเถระพระมหาปริยัติธรรมผู้นำรุ่นใหม่ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูง
1: เจริญพรคุณโยมผู้มากด้วยบุญบารมีและมันนี่ทุกท่านครับ
2: สาธุ
0: กระผมสามเณรปันวิทย์ใหม่แปลงอายุ12ปีมาจากถิ่นไทยงามจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาไกลไม่มีของมาฝากแต่มีอะไรจะให้ครับนี่ครับเป็นมินิฮาร์ดแบบมินิมอลที่ส่งให้คุณโยมทุกท่านรวยแบบแม็กซิมัมนะครับ
2: สาธุ
0: แต่ตอนนี้รู้สึกแน่นหน้าอกนิดหน่อย
1: ไปหาหมอไหมครับน้องเนน
0: ไม่ต้องไม่ต้องครับแน่นแต่มีความสุขเพราะอัดแน่นไปด้วยหลวงพี่ประโยคเก้าเต็มหัวใจครับ
2: สาธุ
1: กระผมสามเณรนัฐกิจผิวเกี้ยงอายุ13ปีมาจากจังหวัดเชียงใหม่ถิ่นไทยงามครับมาด้วยหัวใจเกินร้อยแม้จะทรงยังแค่เนน้อยก็ตามครับผมเป็นสามเณรต่อจว
0: ต่างจังหวัดหรอครับ
1: ก็ใช่ครับตั้งใจเข้าวัดคือลงมาเกิดก็ตั้งใจเข้าวัดทันทีไม่รีรออยากมาสร้างบารมีต่อกับหลวงพ่อเพราะผมหักห่วงป่อที่สุดครับ
2: สาธุ
0: พวกเราความสูงอาจสูสีกันแต่ความหล่อนั้นวันนี้สู้หลวงพี่ประโยคเก้าไม่ได้เลยจริงๆครับ
1: แต่ก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้พกคาถาดีคาถาเรียกทรัพย์มาฝากญาติโยมอยากให้รวยกันทุกคนจะได้มาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาครับ
2: สาธุ
0: โยมรอจดอยู่ครับพี่เนน
1: ไม่ต้องจดว่าตามก็พอคุณโยมพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วว่าตามนะครับเมนนี
2: ่แมนนี
1: ่มันนี
2: ่มันนี
1: ่มานี
2: ่มานี
1: ่สาธุถ้ามันนี่มาเมื่อไหร่อย่าลืมแวะมาหาเนนนี่นะครับ แล้วก็มาทำบุญกับหลวงพ่อถ้ายังมีพอก็แวะมาทำบุญกับลูกเนนต่อที่ค่ายจองแชมป์นะครับ
2: สาธุ
0: สามเณรก็มีคาถาเหมือนกันท่องคาถาตะกี้แล้วต้องท่องคาถานี้ต่อจะได้รวยยิ่งขึ้นไปอีกครับ
1: โยมรอจดอยู่นะครับน้องเนน
0: ไม่ต้องจดว่าตามสามเณรก็พอให้ให
2: ้ให้ให
0: ้ไม่ให้ก็ให
2: ้ไม่ให้ก็ให
0: ้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้สาธุ
0: คาถานี้

0: ถีท่องแล้วรวยกว่าเศรษฐี
1: ทำไมถึงรวยกว่าล่ะครับน้องเนน
0: ก็ถ้าเป็นพี่เนนจะเอาเศษหรือส่วนล่ะครับ
1: เข้าใจละส่วนรวยกว่าเศษงั้นพี่เนนขอให้คุณโยมรวยแบบส่วนถีดีกว่าอยากรวยแบบส่วนถีหรือเศรษฐีล่ะครับคุณโยม
2: ส่วนถีครับ
1: ให้สมปรารถนาทุกท่านนะครับ
2: สาธุ
1: วันนี้นอกจากคุณโยมส่วนถีทุกท่านที่นั่งอารมณ์ดีแล้วก็มีหลวงพี่ประโยคเก้านั่งท่าสง่าเหลืองอร่ามเปล่งประกายคล้ายทองแต่ทองส่วนสำคัญในที่นี้จะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ทองทวีชัย5ครับ
2: ครับ
0: ทองทวีชัย5แต่มี2ท่านใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนั่นก็คือคุณโยมไพศาลทวีชัยถาวรและคุณโยมเสาวนีหิรัญญสิริที่ได้สรรหาปัจจัย4ถวายให้พระเนนมีความสะดวกทั่วทุกมุมโลกเพื่อขจัดความขัดสนภายนอกให้มุ่งความสมบูรณ์ภายในดีที่สุดในธรณีก็มีแต่โยมพี่ทั้งสองท่านนี้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
2: สาธุ
0: กันครับเมื่อปีที่แล้วหลวงพี่และพี่เนนวัดพระธรรมกายร่วมแรงร่วมใจกันสอบจนนำแชมป์มาครองถวายใครคนหนึ่งได้สำเร็จจากเรื่องฝันกลายเป็นเรื่องฟินแต่ฟินได้ไม่นานปีนี้พี่เนนวัดโมลีโลกยารามแชมป์เก่าแต่หน้าใหม่มาแรงแซงยืนหนึ่งแบบหล่อชิงแชมป์ไปครองไว้ได้สำเร็จสุดยอดขอเสียงสาธุการให้หลวงพี่และพี่เนนวัดโมลี

0: ใจพวกเราก็ไม่ถึงกับเศร้าหรอกครับแต่ก็เฉานิดหน่อยแต่ความเฉาก็อยู่กับพวกเราได้ไม่นานเพราะคนท้อเป็นฐานคนผ่านจึงจะเป็นเพชรจึงไม่ปล่อยให้เสียเวลาพวกเราเริ่มฟิตพระบาลีกันใหม่โดยไทยคำจากหลวงพ่อถึงพวกเราว่าไม่เป็นไรเรามั่งเขามั่งจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทำให้พวกเราฮึดสู้กันอีกครั้งวางจากอ่านตำราก็หลับตาเรียนหยุดใจลืมตาเมื่อไหร่ก็เรียนพระบาลีครับ
1: สาธุ
2: วันนี้ปลื้มมากไม่ใช่สองปลื้มแต่ปลื้มแสนปลื้มครับที่ได้มายืนชมบนมุมสูงดูหลวงพี่ประโยคเก้าไอดอลของผมบอกตรงๆไม่ง่ายที่จะสอบผ่านพระบาลีตั้งแต่ประโยค1 2จนถึงประโยค9ใช่เรื่องง่ายไหมครับพี่วินิ
1: ไม่ง่ายเลยครับ
2: กำลัง

0: จากญาติโยมทุกวัดนี่แหละครับ
1: สาธุ
0: ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดได้เพราะรากแก้วพระสัตว์เพลวเพราะบาลีส่งสืบสารเมื่อเหล่าชนไฟพระธรรมจักเบิกบานธรรมจักย่อมหมุนผ่านชั่วการไกลรากไม้แก้วซ่อนอยู่ใต้ผืนดินแต่รอเลี้ยงทุกชีวินทั้งต้นได้พระบาลีเก็บคำสอนพระจอมไตรก็หล่อเลี้ยงพระธรรมไว้ชั่วการนาน
1: สาธุ
0: การสอบพระบาลีเป็นการไต่ลำดับความยากที่คัดเอาเฉพาะผู้มีปัญญาและความเพียรเป็นการคัดแล้วคัดอีกจนเหลือแต่ยอดแล้วเอายอดมาคัดอีกจนกลายเป็นสุดยอดประโยค9ครับ
1: สาธุ
2: วันนี้ผมคิดว่าจะสร้อยเพชรหรือสร้อยพระก็ไม่แวววับราศีจับเท่าหลวงพี่ประโยค9ผู้เป็นที่พึ่งพิงของพระศาสนาเป็นที่พึ่งพาของญาติโยมครับ
1: สาธุ
0: ท่านล้ำค่ายิ่งกว่าเพชรเพราะเพชรต้องใช้เวลานับล้านปีจึงจะเกิดขึ้นแต่หลวงพี่ใช้ศรัทธาความเพียรและความอดทนหล่อล้อมตนจนกลายเป็นเพชรแห่งพระพุทธศาสนาครับ
2: เพชรต้องอาศัยแสงจากภายนอกจึงจะเปล่งประกายแต่หลวงพี่ประโยค9เป่งแสงแห่งปัญญาและคุณธรรมจากภายในส่งทางให้ผู้คนก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความดี

0: านไม่ได้หยุดความฝันไว้เพียงเท่านี้เพราะการสอบได้ประโยค9เป็น9แห่งชัย9ต่อไปคือ9ภายในครับ
1: 9นอกคือที่สุดของการศึกษาแต่9ในคือหยุดใจหลับตาเพื่อคว้านวโลกุตระธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1ลองจินตนาการว่าถ้าหลวงพี่ประโยค9ทุกรูปก้าวไปสู่ก้าวในอะไรจะเกิดขึ้น

0: แสวงหาโมฆะธรรมชำระใจกว่าจะถึงปริญญาเก้าใช่เก้าเดียวผ่านคมเคียวอุปสรรคสูตรขานไขผ่านตำราผ่านคืนวันอันยาวไกลจึงสมใฝ่ปรารถนามหาปริญญา
1: สาธุ
2: ฟังแล้วขนลุกเลยครับตราบใดที่โลกยังมีแสงตะวันตราบนั้นกองทัพธรรมจะไม่มีวันขาดแคลนประโยค9ยุคนี้โลกเราอาจจะมี AI ที่ฉลาดที่สุดแต่เชื่อเถอะครับว่าไม่มี AI ตัวไหนที่จะมานั่งสมาธิเข้าถึงพระธรรมกายหรือสอบได้ประโยค9และมีเจเด็ดเพชรยังแพ้เหมือนท่านหรอกครับ
1: สาธุ
0: หลวงพี่ประโยค9เป็นพระเก้านอกเก้าในเป็นพระหัวใจพระโพธิสัตว์ช่วยกันขยายสำนักเรียนบาลีสร้างสามเณรให้เป็นพระมหาสร้างพระมหาให้เป็นครูครูสร้างศิษย์รุ่นใหม่แล้วศิษย์รุ่นใหม่ก็จะกลับมาสร้างพระศาสนาให้รุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิมครับ
1: สาธุ
2: เรียกว่าพระขับโยมเข็นพระศาสนาก็ไปโลดครับ
0: ยุคนี้ต้องสามัคคีพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับ
2: ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาคือเป้าหมายและเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนไม่ได้มีไว้ให้ชื่นชมหลวงพี่ประโยค9ไม่ต้องถึงขั้นทุ่มเทเอาเป็นเอาตายแต่เอาให้ได้อย่างเดียวก็พอครับ
0: ก่อนจากกันไปสามเณรอยากจะถามคุณโยมว่ารักตัวเองไหมครับ
1: รักครับ
0: รักวัดไหมครับ
1: รักครับ
0: แล้วรักพระศาสนาไหมครับ
1: รักครับ
0: ฉะนั้นถ้ารักพระศาสนาจงรักษาพระบาลีครับ
1: สาธุ
2: พวกเราทั้งสองลูกพร้อมทั้งทีมงานทั้งสองข้างจะตั้งใจเรียนบาลีแต่การจะจบต้องอย่างน้อย8ปีถ้ามีคุณโยมหน้าใสใจบุญแบบที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้มาซัพพอร์ตการสร้างบารมีก็คงดีเหมือนกันนะครับ
1: สาธุ
0: ประโยค9ในตู้ได้รู้แล้วใจแน่แน่วเสาะแสวงแหล่งมรรคผลประโยค10ยอดความรู้อยู่ในตนเร่งฝึกฝนค้นคว้าตำราใจ
2: ค้นความรู้แก่นแท้ให้แผ่กว้างพระกระจ่างกลางท้องผุดผ่องใสเข้าถึงแหล่งแห่งความรู้พระจอมไตเรียนเข้าไว้ประโยค10ทางนิพพาน
1: สาธุ
0: พวกเราจบประโยค9เมื่อใดจะต่อประโยค10ท่านทีครับ
3: ประโยค10นะครับประโยค10กราบเทพเท้าพระเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างสูง

0: ยอดกัลยาณมิตรที่เคารพทุกท่านครับการศึกษาพระบาลีของพระภิกษุสมณเณรจากอดีตจวบจนปัจจุบันได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะมียอดปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนเจ้าสำนักเรียนทั้งหลายที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพระบาลีจึงได้อุทิศตนทุ่มเทแรงกายแรงใจให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่เหล่าศาสนทายาทมาโดยตลอดในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคือบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งที่ได้จารึกเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของยอดสำนักเรียนบาลีดีเด่นแห่งสังฆมณฑลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวงของพระมหาปริยัติธรรมทุกรูปและเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญจะยังกงล้อแห่งธรรมจักรให้หมุนไปได้ตราบนานเท่านานขอกราบอาราธนาพระมหาเถรานุเถระผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพระมหาปริยัติธรรมทุกรูปขึ้นรับรางวัลตามลำดับดังนี้รางวัลประเภทแรกเป็นรางวัลโลกเกียรติยศคณะภาคดีเด่นรางวัลโลกเกียรติยศกิตติมศักดิ์คณะภาคดีเด่นอันดับที่หนึ่งได้แก่คณะภาคหนึ่งมีผู้สอบผ่านจำนวนมากถึง605รูปขอเสียงสาธุการแด่ท่านเจ้าคณะภาคหนึ่งพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธีวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: สาธุ
0: ขอกราบอรัธนาพระเดชพระคุณพระราชวชิรรังสีรองเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขึ้นรับโลกเกียรติยศขอกราบอรัธ

0: โลกเกียรติยศกิตติมศักดิ์คณะภาคดีเด่นอันดับที่3ได้แก่คณะภาค10มีผู้สอบผ่านจำนวนมากถึง242รูปขอเสียงสาธุการแด่พระเดชพระคุณพระพงวชิโรดมเจ้าคณะภาค10วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: สาธุ
0: ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระศรีวชิรบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลี

วันโลกกิตติยศสำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นรางวัลโลกกิตติยศสำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจำนวน 1,290 รูปได้แก่สำนักเรียนคณะกรุงเทพมหานครขอเสียงสาธุการแด่ท่านเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษฎิ์ราช

สำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศจำนวน159รูปได้แก่สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ขอเสียงสาธุการแด่ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

สำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านมากที่สุดเป็นอันดับ4ของประเทศจำนวน144รูปได้แก่สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่นขอเสียงสาธุการแด่ท่านเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณพระ

รางวัลโลกเกียรติยศสำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านมากที่สุดเป็นอันดับ5ของประเทศจำนวน140รูปได้แก่สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรีขอเสียงสาธุการแด่ท่านเจ้าคณะจังหวัด

0: obat.
1: Enggak, aku yang aduk lah.
2: ในช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับท่านสาธุชนทุกท่านครับนับเป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าพระสัทธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีจะยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปในภายภาคเบื้องหน้าภายใต้การนำของพระมหาเถระพระเถรานุเถระตลอดจนเจ้าสำนักเรียนบาลีทุกรูปผู้เป็นเสาหลักแห่งสังฆมณฑลที่มีเมตตาต่อพระลูกพระหลานได้ให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่นี่คือสมาคมเหล่านักปราชญ์ล้วนทายาทชินบุตรพุทธชินสีผู้เอกส

ในสังฆะทั่วปัตตภีร่วมยินดีปรีดาสาธุการถวายโล่เกียรติยศกิตติมศักดิ์คณะผ้าที่ประจักษ์เป็นหลักฐานมีพระเนนสอบได้มากสร้างตำนานลำดับชื่อจารึกขานลั่นโลกาชนะเลิศคือภาคหนึ่งเป็นหนึ่งมั่นร้องที่หนึ่งตามติดพลันภาคแปดหนาร้องที่สองภาคสิบตามติดมาทรงคุณค่าตักกศิลาพระบาลีอีกรางวัลคณะจังหวัดความเพียรเลิศจึงบังเกิดผลสำเร็จวิเศษสีมีนักเรียนสอบได้มากทุกปีโดยปีนี้ประกอบด้วย5รางวัลเป็นที่1ใช่อื่นไกลคือกรุงเทพคงคอนเซปต์เมืองหลวงการแข่งขันที่สองคือเมืองปทุมทุ่มเทกันความมุ่งมั่นบากบั่นสู้สู่เส้นชัยอันดับสามเมืองเชียงใหม่นครพิงรุ่งเรืองยิ่งการศึกษาฟ้าสดใสอันดับสี่เมืองขอนแก่นแดนวิไลห้านันไซชนบุรีคลี่กำจรโยมทุกคนล้วนปีติภาคภูมิใจมีส่วนให้พุทธธรรมคำสั่งสอนยังสืบทอดแผ่กว้างไกลในบวรชื่อกระชอนคงคู่ล่าทั่วทาตรีกราบถวายสักการะเจ้าคณะภาคสู้ลำบากทุ่มใจกายไม่หน่ายหนีปรารถนาให้พระศาสดาปราดภัยรีโยมทุกคนล้วนเปรมปรีอนุโมทนาเมื่อท่านสู้เป็นเสาหลักปักใจมั่นโยมพร้อมครันจะค้ำชูพระศาสนาเอาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาด้วยศรัทธาดำรงมั่นเ

0: ราบคารวะด้วยความนอบน้อมในคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของท่านเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าสำนักเรียนพระมหาเถรานุเถระทุกรูปที่ได้เสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้พระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาได้รับการสืบต่อถ่ายทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไปและขอให้ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านได้เปล่งสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: สา
0: ธุสาธุสาธุในโอกาสนี้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เมตตาให้โอวาทแก่พระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคและท่านสาธุชนทั้งหลายขอกราบอาราธนาครับ
2: ขอถวายความเคารพท่านพระเถระ

0: เถระพระสังฆาธิการซึ่งได้มาร่วมในพิธีในวันนี้ทุกท่านขอเจริญพรท่านกัลยาณมิตรทั้งหลาย
1: สาธุ
0: ซึ่งมีคุณเมนทกะศรีสัตนาเป็นต้นเป็นประธานพร้อมทั้งเรากัลยาณมิตรทั่วโลกทั้งที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ที่บ้านขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของวัดพระธรรมกายโดยมีกำหนดพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคปีที่38แล้วก็มีพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศโดยได้อาราธนาประสงค์กว่า 2,000 วัดทั่วประเทศและก็323วัดใน4จังหวัดภาคใต้มารับสังฆทานในพิธีนี้การจัดพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคนั้นวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเป็นปีที่38โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงขวัญให้กำลังใจสนับสนุนส่งเสริมให้เกียรติแก่พระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้ภิกษุสามเณรได้รักการศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาสำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามทุ่มเทเสียสละศึกษาเล่าเรียนมาจนสอบได้9ประโยคอันเป็นชั้นสูงสุดที่มีกำหนดขึ้นในประเทศไทยการบำรุงขวัญให้กำลังใจอย่างนี้นอกจากบำรุงขวัญให้กำลังใจแล้วยังเป็นการกระตุ้นเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนบาลีได้เสียสละเพื่อที่จะได้สอบไล่ได้เรียนธรรม9ประโยคในรุ่นต่อๆไปและนอกจากนั้นก็เป็นการกระตุ้นให้คฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายเหล่ากัลยาณมิตรได้มีความสนใจศึกษาเราเรียนภาษาบาลีที่เรียกกันว่าบาลีศึกษาซึ่งก็มีตัวอย่างผู้สอบได้ปริยัติธรรมบาลีศึกษา9ประโยคเหมือนกับพระภิกษุเช่นเดียวกันการจัดงานอย่างนี้ขึ้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าอนุโมทนาในความเสียสละของวัดพระธรรมกายซึ่งมีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นต้นแล้วก็มีหลวงพ่อตัตตชีโวท่านพระครูปลัดเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปัจจุบันพร้อมทั้งภิกษุสามเณรในวัดนี้ตลอดจนถึงเหล่ากัลยาณมิตรหลายรุ่นจำนวนมากคนทั้งชายและหญิงได้เสียสละทุ่มเทได้จัดงานนี้ขึ้นและเหล่ากัลยาณมิตรญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านและอยู่ทั่วโลกต่างก็เห็นดีเห็นงามสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์ทำให้งานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามเป็นที่ประจักษ์

แล้วก็เป็นบ่อเกิดให้มีความเรียวสาหะอย่างนี้เกิดขึ้นแก่ภิกษุสามเณรแก่เหล่ากัลยาณมิตรที่มีความสนใจในเรื่องการศึกษาบาลีมากยิ่งขึ้นซึ่งต่อไปการศึกษาบาลีนั้นจะกระเตื้องขึ้นโดยลำดับโดยเฉพาะในหมู่กัลยาณมิตรในหมู่คฤหัสถ์จะได้ศึกษาบาลีแล้วก็สอบไล่ได้เป็นบาลีศึกษาชั้นนั้นชั้นนี้เทียบเท่ากับพระภิกษุการศึกษาบาลีนั้นถือว่าสำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงผู้ศึกษาบาลีนั้นก็มีวิธีการศึกษาแล้วก็มีเป้าหมายเรียนเพื่อรู้จักเข้าใจและเข้าถึงเรียนศึกษาบาลีให้รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคำที่เป็นภาษาบาลีซึ่งก็ได้ยินได้ฟังกันโดยทั่วไปบ่อยๆเช่นว่าอัตตาหิอัตโนนาโถดังนี้เป็นต้นตนแลเป็นที่พึ่งของตนได้ยินกันโดยทั่วไปโดยตลอดเมื่อเห็นแล้วก็รู้ว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้เรียกกันว่ารู้จักต่อไปเมื่อรู้จักแล้วก็เรียนบาลีเมื่อเรียนบาลีแล้วจะเข้าใจก็คือแปลได้รู้ความหมายรู้ประเด็นรู้สาระรู้ประโยชน์ว่ารู้แล้วแปลได้แล้วดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำความเข้าใจได้เห็นเด่นชัดว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรอันดับต่อไปก็คือเข้าถึงในที่นี้หมายความว่านำเอาสิ่งที่รู้ตามคำสอนที่ได้รู้เข้าใจมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความอดทนก็ปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าอดทนสอนว่าวิริยะคือความเพียรคืออย่างไรทำอย่างไรเป็นความเพียรอดทนอย่างนั้นมีความเพียรอย่างนั้นในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรื่องการทำสมาธิเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการเจริญภาวนาเข้าใจว่าทำอย่างไรเรียกว่าทานทำอย่างไรเรียกว่าศีลทำอย่างไรเรียกว่าภาวนาเมื่อเข้าใจแล้วปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติตามนั้นโดยทั่วๆไปเขาเรียกว่าเข้าถึงธรรมไม่ใช่เพียงแต่ความมีความรู้หรือได้เข้าใจเท่านั้นแต่ได้ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเมื่อเข้าถึงแล้วก็จะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์จากการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นสันติความสงบความสุขกายสบายใจในชีวิตประจำวันก็จะเกิดขึ้นนั่นเป็นประโยชน์ของการเรียนการศึกษาบาลีรู้จักเข้าใจเข้าถึงซึ่งพระมหาปริยัติ9ประโยคหรือพระมหาปริยัติที่ยังไม่ได้9ประโยคกำลังศึกษาอยู่ก็รู้จักภาษาบาลีดีเข้าใจภาษาบาลีดีและก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นทำให้อยู่สุขสงบในเพศสมณะแล้วก็สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมแก่ชาวบ้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา

0: ทำให้พระพุทธศาสนานั้นเจริญวัฒนาสถาพรสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี่คือประโยชน์ของการเรียนการศึกษาบาลีวัดพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยเป็นต้นพร้อมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายต่างก็เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของการศึกษาเล่าเรียนบาลีจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังกายกำลังใจแล้วก็ยกย่องผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมคือเจ้าคณะภาคเจ้าสำนักเรียนเจ้าวาดวัดต่างๆที่จัดให้มีการเรียนการสอนบาลีให้กำลังใจบำรุงขวัญเพื่อที่จะได้สืบสานพระพุทธศาสนาสืบสานการศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีให้มากยิ่งขึ้นไปเป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าอนุโมทนาขออนุโมทนาขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสนี้ขออนุโมทนาขอบคุณคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและพระภิกษุพระสังฆาธิการทั้งหลายที่รับอาราธนาและยินดีมาในงานนี้ตลอดจนถึงพระปริยัติธรรม9ประโยคทุกลูกขออนุโมทนาชื่นชมยินดีที่สอบได้และก็มีโอกาสได้มารับสักการะในโอกาสนี้ขอทุกท่านได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลอันนี้เจริญงอกงามไพบูลย์ร่มเย็นเป็นสุขในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาต่อท่านกัลยาณมิตรทั้งหลายขอให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ทั่วหน้าจะประกอบอาชีพหน้าที่กิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีทรัพย์มีสมบัติพอที่จะเสียสละเกื้อหนุนพระพุทธศาสนาได้ก็ขอให้สำเร็จตามที่ปรารถนาขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดเป็นนิจด้วยกันทุกท่านเทอญ
1: สาธุ
2: ยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านครับณเวลานี้คือวาระการอันเป็นอุดมมงคลที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศขอเชิญท่านเจ้าภาพที่มีโบสถ์สัญลักษณ์และสติ๊กเกอร์เข้านั่งประจำแท่นถวายเทธรรมในโอกาสนี้เรียนเชิญครับและเมื่อถึงด้านหน้าอาสงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งตรงกับหมายเลขโบนะครับแล้วก็ขอความกรุณาอย่าเพิ่งถวายทายธรรมขอให้รออยู่ก่อนเพราะจะมีผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมจากนั้นหลวงพ่อทัตตชีโวและผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายจะน้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัดจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอันดับแรกเมื่อหลวงพ่อถวายเสร็จแล้วเสียงคล้องจะดังขึ้นสาธุชนทุกท่านจึงค่อยถวายทายธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับสำหรับผู้มีบุญท่านใดนั่งอยู่ในพื้นที่พร้อมแล้วขณะที่กำลังรอความพร้อมของเพื่อนกัลยาณมิตรของเราอยู่นี้ขอให้ทุกท่านน้อมใจไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ระลึกถึงบุญใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นนะครับเรากำลังจะได้ถวายทายธรรมแด่เนื้อนาบุญคราวเดียวถึง 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและเรากำลังจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกผู้เปรียบประดุจลมหายใจของพระพุทธศาสนาที่ได้สละชีวิตปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา

0: ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานพลานิสงส์ในครั้งนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลจะเป็นพลวะปัจจัยที่จะยังความสุขความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราตลอดไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนขอให้ทุกท่านแผ่ขยายใจของเราให้กว้างใหญ่เพื่อจะได้เป็นภาชนะสามารถรองรับบุญที่กำลังจะบังเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีประมาณนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิรินำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ
1: ในวาระโอกาสนี้ก่อนที่พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมอันประณีตขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านหันหน้าเข้าหาคณะสงฆ์ประนมมือด้วยความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและยังความปลื้มปิติในบุญให้บังเกิดขึ้นอย่างถูกหลักวิชาซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่อันไม่มีประมาณนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงวันนี้เป็นวันมหามงคลแห่งการสร้างมหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์ที่โยมได้เห็นพระคุณเจ้าผู้เจริญ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมถือว่าเป็นทัศนานุตติยะคือการได้เห็นอันประเสริฐแห่งครองจักษุและเป็นบุญญาลาภของโยมทั้งหลายที่จะได้สร้างบุญใหญ่กับทักขิณายะบุคคลเชกเช่นกับพระเดชพระคุณทุกรูปผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาแม้ในยามนี้จะเกิดความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพทำให้การแสวงหาปัจจัยสี่ทำได้ยากลำบากแต่โยมทั้งหลายก็ไม่หวั่นไหวยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังศรัทธาต่อไปโยมทั้งหลายมีความปลื้มปิติใจทุกครั้งที่จะได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมอันประณีตแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญทุกรูปผู้เป็นดั่งสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้โยมทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ทั้งปวงให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายให้สมปรารถนาในทุกสิ่งมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันในการปัจจุบันนี้เทอญบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลขออัญเชิญภูมิเทวาผู้สิงสถิตณเนินดินโขดหินและพื้นดินลุกขเทวานับรึกษาใดอากาศเทวันอันสถิตณพิมานในนภากาศขออัญเชิญปวงเทพยดาทุกชั้นฟ้าสูงสวรรค์อันประกอบด้วยท้าวมหาราชทั้งสี่อธิบดีแห่งจาตุมหาราชิกาเทวภูมิสมเด็จพระอมรินทราเทวาธิราชจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงสมเด็จท้าวสุยามาเทวาธิราชอธิบดีแห่งยามาเทวภูมิสมเด็จท้าวสันตดุสิตเทวาธิราชอธิบดีแห่งดุสิตาเทวภูมิสมเด็จท้าวสุนิมมิตเทวาธิราชอธิบดีแห่งนิมมานารีเทวภูมิสมเด็จท้าวปารณิมมิตวสวัตตีเทวาธิราชอธิบดีแห่งปารณิมมิตวสวัตตีเทวภูมิอีกทั้งรูปภพ16

0: ั้นอันประกอบด้วยรูปพรหมปาริสัชชาบุโรหิตามหาพรหมาปริตาภาอัปปมานาภาอภัสสราปริตตสุภาอัปปมานสุภาสุภะกินหาเวหัพพลาอสัญญีสัตตาอวิหาสุทาวาสอตัปปาสุทาวาสสุทัสสาสุทาวาสสุทัสสีสุทาวาสและอากะนิฐะสุทาวาสพร้อมทั้งอรูปพรหมสี่ชั้นอันประกอบด้วยอรูปพรหมอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะขอเหล่ารูปพรหมและอรูปพรหมทั้งหลายปวงเทพยดาทุกชั้นฟ้าสูงสวรรค์พลันมาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญในมหากุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมอันประณีตแด่พระคุณเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในการบัดนี้ต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านน้อมนำเครื่องไทยธรรมขึ้นมาถือไว้ระดับอกประคองใจไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วตั้งใจกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน
1: อันธรรมยังพุทธสาภาควโตปุพพาคณมการัง

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
3: ขอน้อมถวาย
2: จตุปัจจัยทยธรรม
3: จตุปัจจัยทยธรรม
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
3: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
3: จงรับ
2: จตุปัจจัยทยธรรม
3: จตุปัจจัยทยธรรม
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
3: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
3: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
3: ตลอดกาลนานเทอญและในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตชีโวพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายจะได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อตั้งจิตอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและขอความกรุณาทุกท่านอย่าพึ่งถวายทยธรรมนะครับขอให้รอจนกว่าหลวงพ่อและคณะสงฆ์

ได้ถวายเสร็จแล้วจากนั้นจะมีสัญญาณเสียงคล้องดังขึ้นทุกท่านจึงค่อยถวายจตุปัจจัยเทยธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับ

0: ชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ถวายจตุปัจจัยเทธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุเมื่อทุกท่านถวายจตุปัจจัยเทธรรมเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้กลับมานั่งประจำที่เดิมและหันหน้าไปทางพระประธานนะครับซึ่งอีกสักครู่หลวงพ่อทัตตชีโวจะได้กล่าวขอบคุณพระมหาเถระทุกรูปที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนทุกท่านหลังจากนั้นคณะสงฆ์จึงจะให้พรเป็นลำดับต่อไปครับทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปิติเบิกบานใจในบุญที่กำลังบังเกิดขึ้นนะครับเพราะบุญจากการถวายจตุปัจจัยเทธรรมแด่คณะพระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกผู้เปรียบประดุจลมหายใจของพระพุทธศาสนาที่ได้สละชีวิตปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานพลานิสงส์ในครั้งนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลจะเป็นพลวะปัจจัยที่จะยังความสุขความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติขอให้ทุกท่านแผ่ขยายใจของเราให้กว้างใหญ่เพื่อจะได้เป็นภาชนะสามารถรองรับบุญที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีประมาณนะครับ
1: กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8ผู้เป็นประธานสงฆ์กราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและเหล่าพุทธบุตร323วัดจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้หยัดสู้กอบกู้พระพุทธศาสนาตลอดจนเจ้าสำนักเรียนบาลีทุกรูปรวมทั้งพระมหาปเรียนธรรม9ประโยคผู้เปี่ยมด้วยวิริยะอุตสาหะปรารภความเพียรอย่างกลั่นกล้าจนคว้าธงชัยแห่งพระปริยัติได้สำเร็จนำมาซึ่งความปีติยินดียิ่งแก่มหาชนทั้งหลายพุทธวจนังปาเลติติปาลีภาษาใดย่อมเก็บรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะเหตุนั้นภาษานั้นจึงชื่อว่าภาษาบาลีไม่ว่าพระพุทธศาสนาจะล่วงเลยผ่านการเวลามายาวนานเพียงใดหากแต่พุทธดำรัสของพระพุทธองค์กลับมิได้อันตรธานไปยังคงได้รับการทำรงรักษาไว้ในพระบาลีโดยมีเหล่าสังฆบุตรพุทธชิโนรสจากอดีตจนถึงปัจจุบันสืบทอดไว้กว่า38ปีที่วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคกว่า26ปีที่ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศนับเป็นที่น่ายินดีว่าจากความตั้งใจในวันนั้นสู่ความปลื้มใจในวันนี้ที่ได้เห็นเหล่าพุทธบริษัท4ร่วมมือร่วมใจกันย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกภาพแห่งบุญกิริยาวัตถุในครั้งนี้จึงเป็นที่ประจักษ์ว่าผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกรูปทุกคนหาใช่ผลงานของวัดพระธรรมกายเพียงอย่างเดียวไม่กระผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่พระเดชพระคุณทุกรูปจากทุกพระอารามได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลงานพระพุทธศาสนาด้วยดีมาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากทุกโรคเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญณวัดพระธรรมกายอีกครั้งในภายภาคหน้าขอขอบพระคุณด้วยความเคารพยิ่งครับและขออนุโมทนาบุญกับลูกโลกทั้งหญิงชายผู้เป็นยอดกัลยาณมิตรทำหน้าที่บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยหัวใจ

0: ทำหน้าที่บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าในการก่อนมุ่งสั่งสมบุญไว้ในบุญญเขตของพระรัตนตรัยด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่มีประมาณจิรังทิปตุโลกัสสมิงสัมมาสัมพุทธสาสนังขอพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองในโลกตลอดกาลนานเทอญ
1: สาธุและในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระภิกษุปริยัติธรรม9ประโยคตั้งพัดเพื่อให้พรแก่สาธุชนขอกราบอาราธนาครับ
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตู

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

มิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราและขณะนี้พิธีถวายทายธรรมในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้หันหน้าเข้าหาแนวกลางเพื่อส่งคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุมหาปริยัติธรรม9ประโยคในโอกาสนี้เรียนเชิญครับพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคครั้งที่38ประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและเจ้าสำนักเรียนทุกรูปที่ให้ความเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชนในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้ก็นำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8ท่านประธานสงฆ์นะครับพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรานุวัตรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหารพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารพระเดชพระคุณพระพรหมวชิโรดมเจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารพระเดชพระคุณพระธรรมสุธีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาสังฆาธิการทุกรูปที่ได้เมตตามาร่วมพิธีในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีในพิธีมุทิตาสักการะมหาปริยัติธรรม9ประโยคพร้อมด้วยพิธีถวายเทยธรรม 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศในโอกาสนี้นะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเส้นทางบุญในช่วงสรุปงานบุญค่ะซึ่งทางสถานีนะคะก็ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันไปยังผู้มีบุญทั่วโลกนะคะจากศูนย์กลางพิธีที่สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะและในช่วงนี้นะคะมีคุณสุชาดาระยะอินและดิฉันสุชาดาทองมาลัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มีโอกาสมาทบทวนบุญนะคะที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันของวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวาระงานบุญใหญ่สำคัญต้นเดือนนะคะในวันในเดือนสิงหาคมแล้วก็เนื่องด้วยวันสมาธิโลกด้วยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นบุญใหญ่จริงๆที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกันค่ะเราก็จะได้ร่วมกันนะคะตั้งใจแล้วก็ตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันอันเป็นปัตตานุโมทนานามัยค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในบุญญกิริยาวัตถุ10ประการนะคะให้ได้เบิกบานในบุญกันไปทั่วโลกเลยลองมาเริ่มทบทวนบุญกันตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะของวันนี้ค่ะซึ่งพิธีกรรมในวันนี้เริ่มต้นในภาคสายจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก1พิธีกรรมเริ่มต้นในเวลา 9:30 นค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาธรรมกายเวลาที่ผู้มีบุญทั่วโลกนะคะจะได้พร้อมเพียงกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายค่ะเริ่มจากการสวดมนต์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรัยนะคะต่อบุพการีและต่อครูบาอาจารย์ค่ะเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งกายวาจาใจพร้อมที่จะรองรับภารณิสงส์หรือว่าบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมบุญของเราในวันนี้ทุกๆบุญได้อย่างเต็มที่ค่ะอีกทั้งยังจะเป็นการเตรียมความพร้อมของใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในเบื้องต้นก่อนที่ทุกท่านจะได้สั่งสมบุญอื่นๆนะคะตั้งแต่การปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระหรือช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมกันถวายทานต่างๆอีกด้วยค่
1: ะและจากนั้นนะคะคุณผู้ชมทั่วโลกแล้วก็ผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะ เตรียมตัวเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายแล้วก็เป็นทางมาแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะอีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดแห่งพลังใจนะคะที่จะสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยดังบันทึกธรรมอันทรงคุณค่าของคุณครูแม่ใหญ่นะคะที่ท่านได้เคยเมตตาให้ไว้ตอนหนึ่งว่าที่พึ่งภายในเวลาเรามีความทุกข์เอาใจหยุดกลับเข้าไปภายในเข้าถึงดวงสว่างความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราก็ละลายหายสูญไปหมดเหมือนคบไฟที่เราถือทวนลมเอาไปจุ่มในน้ำความร้อนก็ดับหายไปเมื่อเรามีความสุขเอาใจหยุดกลับเข้าสู่ภายในก็จะเพิ่มเติมความสุขของเรายิ่งขึ้นสิ่งอื่นจะสุขยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าธรรมะภายในตัวมีแต่สุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือไม่มีข้อบกพร่องดังนั้นถ้าเราจะแสวงหาธรรมะที่เป็นของแท้จริงแล้วต้องแสวงหาภายในตัวของเราเท่านั้นค่ะ

0: และเมื่อกายวาจาใจของผู้มีบุญทุกท่านนะคะใส่สะอาดดีแล้วค่ะจากนั้นก็เป็นพิธีบูชาข้าวพระนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้มาเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับมหาปูชนียาจารย์นะคะทุกท่านก็ร่วมกันในการประกอบพิธีบูชาข้าวพระค่ะซึ่งต้องบอกว่าพิธีบูชาข้าวพระนี้เป็นอริยประเพณีนะคะที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า50ปีหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เคยเมตตาปารภนะคะถึงความสำคัญของการบูชาข้าวพระเอาไว้ตอนหนึ่งความว่าพิธีบูชาข้าวพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายต้องมีวิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งธรรมกายไม่ใช่เกิดง่ายต้องเกิดในยุคที่สู้กับพญามารต้องปราบมารหลวงปู่วัดปากน้ำดำริว่าทำอย่างไรเราจะได้บุญแบบก้าวกระโดดทำน้อยให้ได้มากทำมากให้ได้มากมหาศาลเพราะการไปที่สุดแห่งธรรมต้องใช้บารมีไม่มากก็สู้ไม่ไหวมากจึงสู้กับเขาได้สร้างบุญชาติหนึ่งต้องให้ได้เหมือนกับอสงไขยชาติทำทีต้องไปขนาดนั้นจึงจะสู้เขาได้ท่านก็ค้นคว้าไปพบวิชาบูชาข้าวพระ
1: จากนั้นในเวลา 10:45 นะคะยอดนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นผู้นำกล่าวคำถวายนะคะคือคุณวาสนาเรืองรักลิขิตและคุณสุภาพรพดุงตันตระกูลค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ต่อด้วยพิธีและขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายคือนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันและคุณธนิสรหริรักษ์นะคะซึ่งจากนั้นนะคะท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำคณะสงฆ์ให้พรคุณผู้ชมคะอานิสงส์ของการที่เราได้ถวายทานที่ถูกทักขิณายะบุคคลนั้นเนี่ยมีคุณอเนกอนันต์อันจะนับจากประมาณไม่ได้เลยค่ะอำนาจของบุญกุศลทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญเอาไว้ดีแล้วหากทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความเพียรทำด้วยวัตถุที่ประณีตทำด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยวัตถุที่บริสุทธิ์ทำด้วยความเคารพในทานเคารพในพระรัตนตรัยให้ด้วยมือของตนเองให้สิ่งอันสมควรให้ด้วยจิตเลื่อมใสประกอบด้วยปัญญาอานิสงส์ของบุญนะคะเมื่อบำเพ็ญทานจะมีจิตที่ปิติยินดีบุญจะคอยตามส่งผลให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จความสบายกายสบายใจและฝึกสมาธิก็เป็นการฝึกสมาธิที่ได้ผลรวดเร็วและก็มั่นคงยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเมื่อเราจะหยุดใจนิ่งเนี่ยก็จะสามารถพลิกโลกได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จัดกิจกรรมงานบุญเนี่ยเนื่องในวันสมาธิโลกด้วยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ซึ่งวัดพระธรรมกายก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมที่จะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงให้เราได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่ขยายความสุขนี้ไปทั่วโลกด้วย
1: ค่ะ
0: ในช่วงภาคบ่ายค่ะเป็นพิธีที่ต้องบอกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญนี้มาอย่างตลอดต่อเนื่องด้วยภาคบ่ายค่ะเป็นพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกนะคะปีนี้เป็นปีที่38แล้วค่ะพิธีกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในเวลา 13:30 นาทีหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์นะคะท่านก็เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีค่ะจากนั้นนะคะริ้วขบวนอัญเชิญโลกกิตติยศจำนวน8โลกค่ะก็เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพระภิกษุปริญญาธรรม9ประโยคในปีนี้มากมายเป็นประวัติการนะคะ121รูปก็คือมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะคะท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้เราท่านก็เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแบบนี้นะคะสำหรับพิธีมุทิตาสการะในวันนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสาย8เป ็นท่านประธานสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะ
0: จากนั้นนะคะคุณเมนทกะศรีสัตนาค่ะก็ได้นำเราทุกท่านเนี่ยนะคะผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมงานกล่าวคำท่านได้กล่าวคำถวายรายงานต่อท่านประธานสงฆ์ก่อนค่ะถึงที่มาของการที่เราได้มีโอกาสมาจัดงานบุญในครั้งนี้จากนั้นค่ะเป็นพิธีมอบพัดรองแล้วก็ผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569นะคะจำนวน121รูปค่ะมอบผ้ามณีเสวตภัทรบาลีศึกษา9นะคะปีนี้จำนวน3ท่านค่ะพิธีมุทิตาในวันนี้นะคะต้องบอกว่าจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและก็สง่างามทุกย่างก้าวของพระมหาปริยธรรมเป็นการประกาศเกียรติคุณของพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประโยค9ค่ะบาทวิถีที่ปูลาดสีแดงนะคะให้ท่านได้ก้าวเดินอย่างสง่างามในเครื่องแบบอันทรงเกียรติประจักษ์ชัดต่อสายตาของชาวโลกค่ะแล้วก็บ่งบอกถึงว่าท่านนั้นเป็นเทือกเขาเหล่ากอแห่งพระชินสีสองฝากฝั่งก็มีผู้แทนสาธุชนนะคะจากทั่วโลกเลยต่างพนมมือถวายการต้อนรับด้วยความปลื้มปิติแล้วก็ชื่นชมยินดีและก็ได้อนุโมทนาบุญค่ะแด่พระมหาปริยธรรมผู้ทรงธรรมนับได้ว่าเป็นภาพที่น่าทัศนาแล้วก็น่าอนุโมทนาบุญอย่างมากค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเรียกว่าเป็นภาพทัศนานุตริยะนะคะ ที่เราเรียกว่าเห็นเนี่ยก็เป็นบุญ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นบุญของเราอย่างยิ่งเลยที่สำคัญค่ะกว่าจะได้ปริยธรรม9ประโยคมาแต่ละรูปนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยท
0: ่
1: านอาศัยความเพียร นะคะบางท่านเนี่ยโอ้ยเป็น 10-20 ปีกว่าจะได้นะคะเรามีส่วนในบุญด้วยการมุทิตาและก็สนับสนุนการเรียนบาลีของท่านอันนี้ก็เรียกว่าเราก็มีส่วนในการสนับสนุนนะคะแล้วก็ได้อานิสงส์ไปด้วยในเวลา 14:30 นาทีค่ะก็เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกนะคะผู้แทน พระมหาปริยธรรมที่ได้มากล่าวเปิดใจท่ามกลางมหาเถรสมาคมคือพระมหาเจษฎาธรรมเมธีปริยธรรม9ประโยคค่ะท่านเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะซึ่งท่านก็ได้มาเปิดใจนะคะถึงความสำคัญของภาษาบาลีค่ะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องศึกษาเพื่อจะได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะท่านยังได้กล่าวว่าตราบเท่าที่ยังมีภาษาบาลีอยู่นะคะเรียกว่าคำสอนของพระบรมศาสดาก็ได้รับการรักษาเอาไว้นะคะอย่างดียิ่งและที่สำคัญค่ะยังเป็นการสืบทอดต่อไปในอนาคตด้วยดังนั้นภาษาบาลีเป็นภาษาที่เก็บคำสอนนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทุกท่านเนี่ยจึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะสืบทอดคำสอนนี้ต่อไปค่ะ
0: ค่ะจากนั้นก็ถึงเวลาแห่งความเบิกบานนะคะแล้วก็ดูไปชมไปยิ้มไปเพราะว่าผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายค่ะต้องบอกว่าเป็นว่าที่นะว่าที่มหาปริยแต่อยากให้ใกล้กว่านี้ว่าที่นาคหลวงเลยนะคะในอนาคตค่ะวันนี้นะคะท่านมา2รูปนะคะก็คือสามเณรปนวิทย์ใหม่แปลงหรือว่าสามเณรปกป้องค่ะแล้วก็อีก1รูปนะคะสามเณรณัฐกิจผิวเกลี้ยงหรือว่าสามเณรขุนเขาค่ะท่านก็ได้มากล่าวมุทิตาแด่พระมหาปริยธรรม9ประโยครวมไปถึงเปิดใจกับสาธุชนนะคะผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็อุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาในวิธีอย่างนี้ด้วยซึ่งข้อความที่ท่านได้กล่าวเอาไว้นี่ก็ต้องบอกว่าน่ารักแล้วก็น่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศดีๆที่เกิดขึ้นในการรักษาพระพุทธศาสนาที่แค่เห็นสามเณรท่านยิ้มมาเนี่ยเราก็ปลื้มใจแล้วใช่ไหม
1: เห
0: ม
1: ือ
0: น
1: ปิโย
0: สดชื่น
1: ใช่ค่ะ
0: สดชื่นเลยนะคะซึ่งท่านมาถึงเนี่ยก็ให้คาถาเลยคาถารวยนะคะก็คือมันนี่แมนนี่มานี่นะคะแล้วท่านก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยญาติโยมนะต้องไปเป็นส่วนถีแล้วท่านก็ให้คาถามาด้วยคาถาที่เราจะทำให้เราเนี่ยเป็นส่วนถีส่วนถี คืออะไรส่วนถีเนี่ย
1: ก็คือเป็นส่วนใหญ่
0: จะมากกว่าเศรษฐ
1: มากกว่าเศรษฐี
0: ใช่ค่ะท่านก็บอกว่าให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้และให้ไม่ให้ก
1: ็ให
0: ้ให้
1: ให
0: ้ใช่สรุปข้อความทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเป็นการฝึกฝนให้เราเนี่ยเป็นผู้เสียสละผู้ที่รักในการให้นั่นเองนะแล้วท่านก็ได้พูดถึงประเด็นว่าสมัยนี้เนี่ยนะแม้จะมี AI เข้ามาเป็นปัญญาประดิษฐ์เราใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆมากมายในการที่จะช่วยงานทำงานต่างๆแต่ AI เองเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถมานั่งสมาธิหรือมาเรียนประโยค9ได้อย่างพระมหาปริยธรรม9ประโยค แบบนี
1: ้อันนี้ถูกใจมากนะคะ
0: ใช่ค่ะท่านว่าอย่างนั้นนะคะแล้วท่านก็ยังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าเนี่ยถ้ารักพระศาสนาก็บอกให้ญาติโยมเนี่ยรัก

0: าพระบาลีนะแล้วก็ช่วยกันแล้วท่านก็เชิญชวนให้ญาติโยมที่ได้นั่งอยู่ในศูนย์กลางพิธีหรือว่าติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยได้อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรที่ท่านมีความตั้งใจในการที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็ศึกษาพระบาลีแบบนี้และท่านก็ทิ้งท้ายด้วยว่าจบประโยค9แล้วยังมีประโยค10ที่ต้องศึกษากันต่อนั่นก็คือธรรมปฏิบัติภายในนะคะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระภิกษุทุกๆรูปรวมถึงพระมหาปริยัติธรรมทุกๆรูปเนี่ยก็จะต้องก้าวเข้าไปในการที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเพื่อนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปทำให้มีสันติสุขที่เกิดขึ้นภายในจากธรรมะภายในของทุกๆท่านด้วย
1: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าครบนะคะทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วในส่วนของพิธีมอบโลกเกียรติยศนะคะแล้วก็ทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศนะคะนี่ก็เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องด้วยเล็งเห็นค่ะถึงความวิริยะอุตสาหะของพระมหาปริยัติธรรมที่กว่าแต่ละท่านนะคะจะก้าวขึ้นสู่หลักชัยแห่งปริยัติได้สำเร็จรวมถึงสำนักเรียนพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่ต่างก็รับภารกิจของพระพุทธศาสนานะคะเนืองแน่นนะคะด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนพระภิกษุสามเณรอย่างเต็มที่หลวงพ่อทัตตาชีโวนะคะและพระครูปรัตรัตนวีรวัตรก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ที่ได้รับรางวัลโลกเกียรติยศและทุนการศึกษานะคะสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศค่ะรวมถึงพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ก็ได้กล่าวให้โอวาทด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะมาถวายมุทิตาจิตแล้วเราก็ให้กำลังใจกับสำนักเรียนบาลีด้วยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระบาลีให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะแต่ละสำนักเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบรรยากาศในการติวมีบรรยากาศในการหาพระอาจารย์ที่มีความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุที่ท่านได้ปริยัติธรรม9ประโยคในยุครุ่นต่างๆรวมไปถึงคารวาสที่ท่านมีความรู้ในพระบาลีมาถวายการศึกษาให้กับสัมมาเนนแบบนี
1: ้
0: นี่นะคะ
1: เ
0: ราก
1: ็ต้องในทุกสำนักเรียนเลย
0: ใช่ค่ะบรรยากาศในแต่ละสำนักเรียนเนี่ยก็จะมีบรรยากาศในการติวแตกต่างกันด้วยนะคะก็ความเก่งความเขาเรียกว่าเทคนิค
1: เฉพาะทางเฉพาะแต่ละท่านนะคะ
0: ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยเหมือนร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้มีการพัฒนาก้าวหน้าเหมาะกับยุคกับสมัยต่างๆด้วยนี่ก็เราก็ถวายกำลังใจซึ่งกันและกันให้ท่านได้มีโอกาสว่าเนี่ยทางวัดพระธรรมกายน
1: ะ
0: องค์กรพระพุทธศาสนาเราเห็นความสำคัญเรามาจัดกิจกรรมแบบนี้เพื่อถวายกำลังใจซึ่งกันและกัน
1: ใช่ค่ะเราทุกคนก็จะได้มาร่วมกันมีส่วนในบุญของท่านด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเราบางทีเราไม่ได้มาเรียนอย่างท่านนะแต่เราช่วยสนับสนุนค่ะเราก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นไปด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะจากนั้นเวลา 15:40 นยอดฐานบดีทั่วโลกนะคะก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายมหาสังฆทาน 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศนะคะปีที่26ค่ะและพิธีถวายทยธรรม323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่21ครั้งที่188โดยผู้แทนสาธุชนนะคะคือคุณไพศาลทวีชัยถาวรกล่าวอัญเชิญเทวดาค่ะคุณไพศาลทวีชัยถาวรและคุณสวนีหิรัญญสิริก็ได้ร่วมกันนำกล่าวคำถวายทยธรรมนะคะซึ่งพิธีถวายปัจจัยทยธรรมแด่พระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยครวมถึงคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและคณะสงฆ์จาก323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็เป็นปฐมเหตุให้เกิดโครงการส่งความช่วยเหลือค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจไปยังพุทธบุตรในพื้นที่ภาคใต้ด้วยโดยการดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่ร่วมด้วยกับพุทธบริษัท4ทั่วโลกนะคะทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะทั้งนี้เพราะว่าก็ได้เห็นความสำคัญของคณะสงฆ์ผู้เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธหนึ่งเดียวในพื้นที่นะคะที่ท่านนั้นมีมโนปณิธานอันเด็ดเดี่ยวค่ะที่จะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะก็นับตั้งแต่ที่มีความไม่สงบ
0: ใดๆเกิดขึ้น
1: ในเขตชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นนะคะทางวัดพระธรรมกายก็ได้เข้าไปนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะที่ในการสนับสนุนนะคะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งปีที่21นะทำอย่างต่อเนื่องอันนี้เห็นถึงความตั้งใจจริงๆเป็นครั้งที่188แล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะซึ่งก็ส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะจากการที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ทำให้พุทธบุตรนะคะในชายแดนภาคใต้เนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดนะคะมีกำลังใจนะคะที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันอันนี้เรามีส่วนร่วมเหมือนกันนะเราก็ปลื้ม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราได้ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาในยามที่คับขันมีภัยนะอานิสงส์ก็ไม่มีประมาณเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะนะคะนี่นะคะบรรยากาศทั่วสภาธรรมกายสากลวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักเขาบอกว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหการจราจรคับข้าง
1: ติดขัดเลยนะ
0: ตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศที่คึกคืนอีกครั้งในการสั่งสมบุญร่วมกันแล้วก็เป็นบุญใหญ่จริงๆที่เกิดขึ้นในวันนี
1: ้
0: วันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกด้วยค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท่านเลยนะคะที่เดินทางมานะวัดพระธรรมกายรวมถึงติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ด้วย
1: ใช่ค่ะในช่วงนี้เราเลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้เราตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะโดยการกล่าวคำสาธุค่ะ
0: สาธุสาธุสาธุค่ะ
1: ปลื้มนะคะปลื้มใจกันไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งเราได้รับฟังโอวาทนะคะจากคุณครูไม่ใหญ่นะที่ท่านได้เมตตามอบไว้ในเรื่องของการนึกถึงบุญค่ะซึ่งนึกถึงบุญแล้วเราก็จะอิ่มใจนะคะต้องหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆบุญจะได้เพิ่มขึ้นอยากเข้าใจว่าทำกันครั้งนั้นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยไปเลยนะคะบุญไม่เหมือนกับการรับประทานอาหารนะคะรับประทานอาหารกลางวันมื้อนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมานึกวันหลังมันก็ไม่อิ่มท้องนะคะทำครั้งหนึ่งนะคะแต่บุญเนี่ยทำครั้งหนึ่งเนี่ยนึกได้นับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะแล้วบุญก็จะเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนนึกได้ทุกครั้งบุญก็เกิดขึ้นทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมขยับขยายมากขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะดังนั้นเราสามารถนึกถึงบุญได้บ่อยๆนึกได้เรื่อยๆเลยนะคะก็ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ที่ให้เอาไว้เมื่อวันที่28มิถุนายน2545ค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสรุปงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลกด้วยนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยใจที่ผ่องใสเบิกบานในบุญนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกผ่าน Facebook Page GBN by DMC แล้วก็ YouTube GBN US ค่ะซึ่งทุกท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะในการเผยแผ่แล้วก็ร่วมกันนะคะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยกันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทองมาลัยและดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

ที่ตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณค่อยๆทอประกายเหนือพื้นแผ่นดินล้านนาณขวงสันกำแพงเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า345ปีเช้าวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสงบงดงามและพลังศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันหลั่งไหลมาร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งเมืองสันกำแพงพร้อมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอุทิศบุญกุศลแด่บรรพชนผู้ร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันพิธีเปิดงานเริ่มจากนายชาครีขัตติรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยความยินดียิ่งจากนั้นนางณฐีวรวินีกัญจนวสิริผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเมื่อถึงเวลาเป็นสิริมงคลนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการมหาสังฆทานในเช้าวันนี้มิได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของเมืองสันกำแพงเท่านั้นแต่ยังเป็นการล้อมรวมศรัทธาของพุทธบริษัททั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันสืบสานอารยประเพณีแห่งการตักบาตรอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธและร่วมกันสร้างพลังแห่งความสามัคคีให้มั่นคงสืบไป

กระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องในพิธีตักบาตรมหากุศลในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายสังฆทานจตุปัจจัยทายธรรมข้ายานพาหนะยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยการให้ทานในวันนี้มิได้มุ่งหวังเพียงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตแต่หากเป็นการฝึกใจให้รู้จักเสียสละลดความตระหนี่และเพิ่มพูนเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจพร้อมกันนี้คณะผู้จัดงานยังได้ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อสาธารณกุศลเพื่อนำไปสมทบถวายแด่คณะสงฆ์กว่า323วัดและพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่10จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนมอบให้กิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพงนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงทุกการแบ่งปันในวันนี้จึงเปรียบเสมือนสายทานแห่งความเมตตาที่หลั่งไหลจากหัวใจของผู้ให้ส่งต่อกำลังใจไปยังผู้รับพร้อมเชื่อมโยงผู้คนทั้งประเทศไว้ด้วยคุณธรรมความเอื้อเฟื้อและความปรารถนาดีอันเป็นรากฐานสำคัญของ

ื่อถึงเวลาสว่างแห่งมงคลฤกษ์คณะสงฆ์จำนวน 1,345 รูปเริ่มแปรแถวออกบิณฑบาตอย่างสงบสำรวมและงดงามสมดังแบบอย่างแห่งอริยสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกย่านก้าวของหมู่สงฆ์ในเช้าวันนี้เปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้สร้างมหาทานบารมีและสั่งสมอริยทรัพย์อันประเสริฐไว้เป็นเสบียงบุญของชีวิตภาพของสาธุชนที่น้อมถวายพัตตาหารลงสู่บาตรด้วยความเคารพปรากฏเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดแนวถนนกลางเมืองสันกำแพงรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอิบความปลาบปลื้มในความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้หลอมรวมเป็นบรรยากาศแห่งบุญที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของผู้ร่วมงานทุกคน

มหากุศลครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงแล้วยังเป็นพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัททั้ง4ที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งต่อความเมตตาไปยังผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและพี่น้องชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงในวันนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มหากุศลเมืองล้านนาและยังเป็นภาพแห่งศรัทธาที่สะท้อนคุณค่าของการให้และความสมัครสมานสามัคคีอันจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงมั่นอยู่ในแผ่นดินไทย

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางงดงามสว่างสวยเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีล้อมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

สายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนารันรวมใจให้ใสสว่างให้เป็นดังภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

สายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสันทัตรวิวรรณโณเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

เสาเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: GBN Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากพระสงฆ์นะคะจากรัชฉานได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลค่ะพระสงฆ์ชาวเมียนมาจากรัชฉานจำนวน3รูปซึ่งบวชตั้งแต่เป็นสามเณรและบวชอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยทั้ง3รูปกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1ใน3รูปคือพระกรเคยเรียนคอร์สสั้นของ DOU มาก่อนและครั้งนี้ได้มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทของ DOUท่านเคยมาเยี่ยมชมวัดแล้วครั้งหนึ่งและเคยร่วมโครงการนั่งสมาธิทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์เมื่อหลายปีก่อนส่วนอีก2รูปเป็นการมาเยือนวัดพระธรรมกายครั้งแรกภายหลังชมสื่อแนะนำทางคณะได้นั่งสมาธิต่อโดยขอให้นำนั่งเป็นภาษาไทยเป็นเวลา10นาทีจากนั้นได้เข้าชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยตั้งใจรับฟังและสอบถามเพื่อความเข้าใจทำให้ท่านรู้จักครูบาอาจารย์ของวัดพระธรรมกายและเข้าใจที่มาของวัดมากยิ่งขึ้นส่วนโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายทางคณะได้สักการะพระประธานด้วยความสงบสำรวมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงพระไตรปิฎกซึ่งท่านได้สอบถามเกี่ยวกับอาคารต่างๆจำนวนพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาพร้อมชื่นชมระบบการจัดการความสะอาดความเป็นระเบียบของวัดส่วนที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ทางคณะได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเจดีย์และองค์พระอย่างตั้งใจซึ่งในโอกาสนี้ทั้ง3รูปได้รับนิมนต์ให้มาร่วมงานวันมาฆบูชาในวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งท่านตอบรับว่าจะมาร่วมงานอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันเดินเวียนประทักษิณ1รอบและกราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนจะเดินทางกลับทางคณะได้ร่วมทำบุญและให้พรแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับและดูแลอย่างดีตลอดการเยี่ยมชมค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และ2จำนวน80โรงเรียนณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีตัวได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศทองพูนสร้อยดอกจิกผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขต

0: เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่วนผู้อำนวยการปนภัทรปัทมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นศึกษานิเทศทองพูนสร้อยดอกจิกได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันพัฒนาสมาธิของผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประจำปี2568ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และ2ได้แก่โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีโรงเรียนบ้านหนองตายอดโรงเรียนตลาดสำรองและโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคารนอกจากนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยยังได้เมตตามอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในโครงการบรรพชาสามเณรช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาโดยโรงเรียนที่มียอดบรรพชาสูงสุดคือโรงเรียนตลาดสำรองและโรงเรียนที่มียอดนักเรียนบรรพชาผ่านเกณฑ์ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าหวีโรงเรียนบ้านวังด้งและโรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีจากนั้นทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมโดยวิทยากรคือคุณอนุสรหนองนาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Cap Vision และคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลซึ่งรวมยอดสื่อการเรียนรู้จากโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกในทุกเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มอบสมุดบันทึกความดี V Star ทั้งหมดรวมจำนวน 17,400 เล่มค่ะ
1: ประเทศไทยมีข้อสอบอยู่ใบหนึ่งที่ถ้าสอบผ่านตอนอายุยังไม่ถึง20พระมหากษัตริย์จะทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบวชให้ค่ะวันนี้นะจังจะพาไปหาคำตอบค่ะว่าธรรมเนียมนี้มีที่มาอย่างไรและเหตุใดจึงต้องมีลองนึกภาพตามนะจังนะคะเวลาที่เราไปวัดไปใส่บาตรตอนเช้าหรือไปร่วมงานบุญเราจะเห็นพระภิกษุหลายรูปและบางรูปเมื่อท่านแนะนำตัวหรือเมื่อเราเห็นชื่อท่านบนป้ายจะมีคำว่าพระมหานำหน้าค่ะคำนี้เป็นคำที่คนไทยได้ยินจนคุ้นเคยแต่น้อยคนจะทราบความหมายที่แท้จริงมหาไม่ได้หมายถึงความอาวุโสและไม่ได้หมายถึงตำแหน่งปกครองแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นคำนำหน้าพระภิกษุผู้สอบบาลีได้ตั้งแต่เรียนธรรม3ประโยคขึ้นไปกล่าวคือเป็นเครื่องหมายว่าพระภิกษุรูปนั้นผ่านการศึกษามาแล้วและคำนี้มีใช้คำที่กำหนดกันขึ้นเองด้วยค่ะแต่เป็นคำที่พระราชทานให้ใช้นำหน้าชื่อของผู้ที่ได้รับการทรงตั้งเรียนแล้วส่วนการศึกษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยนั้นมีทั้งหมด9ชั้นค่ะเริ่มจากประโยค1ถึง2แล้วไล่ระดับขึ้นไปทีละชั้นจนถึงปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุดไม่มีระดับใดสูงกว่านี้อีกและนี่คือจุดที่น่าสนใจค่ะลองนึกดูนะคะว่าหากมีผู้ใดผู้หนึ่งไต่ครบทั้ง9ชั้นตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นสามเณรอยู่คือยังไม่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุด้วยซ้ำในปีนี้มีสามเณรที่ทำได้29รูปเมื่ออายุครบอุปสมบทจะได้บวชณพระอุโบสถวัดภาษีรัตนศาสดารามหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วโดยพระมหากษัตริย์จะทรงเป็นเจ้าภาพคำถามคือข้อสอบเพียงใบเดียวเปิดประตูนั้นได้อย่างไรคะการบวชในลักษณะที่นาจังกล่าวถึงนั้นเรียกว่านาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1คือพระบรมสารีวงศ์หรือข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งต้องกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตก่อนประเภทที่2เรียกว่านาคหลวงสายเปรียญธรรมคือผู้สอบบาลีได้เปรียญธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะประเภท1มาจากการกราบบังคมทูลขออีกประเภทหนึ่งมาจากผลการศึกษาล้วนๆธรรมเนียมนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อใดคะต้องย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครั้งนั้นมีสามเณรรูปหนึ่งนามว่าสามเณรปลดกิตติโสภโนแห่งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามท่านเข้าสอบ

0: าลีครั้งแรกเมื่ออายุ12ปีวันแรกแปลได้1ประโยควันที่2 2ประโยคและวันที่3 3ประโยคจากนั้นท่านศึกษาต่อเนื่องเรื่อยมาจนสอบได้เรียนธรรม9ประโยคเมื่ออายุเกือบ20พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านเป็นนาคหลวงอุปสมบทณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและรายละเอียดที่นาจังเห็นว่าสำคัญที่สุดคือภายหลังเสร็จพิธีค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดรถม้าหลวงไปส่งท่านถึงวัดที่จำพรรษาจากนั้นจึงโปรดให้ถือเป็นราชประเพณีสืบมาว่าหากสมณเณรรูปใดสอบได้เรียนธรรม9ประโยคเมื่ออายุครบอุปสมบทจะโปรดให้เป็นนาคหลวงและจัดรถยนต์หลวงไปส่งถึงวัดราชประเพณีนี้ปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันค่ะส่วนสามเณรปลดรูปนั้นต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชมาถึงคำถามที่นาจังอยากชวนพิจารณาค่ะเหตุใดจึงต้องเป็นสามเณรและเหตุใดจึงต้องมีเพดานอายุชั้นประโยค 1-2 ซึ่งเป็นชั้นแรกสุดมีผู้เข้าสอบ 18,333 รูปสอบได้973รูปนั่นหมายความว่ากว่าจะถึงประโยคที่9จะต้องผ่านมาแล้ว8ชั้นและการทำได้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรย่อมหมายถึงการเริ่มศึกษาตั้งแต่เยาว์วัยและไม่หยุดกลางทางค่ะพระราชานุเคราะห์ในการอุปสมบทจึงมีได้เป็นเพียงรางวัลแก่ผู้มีผลการศึกษาดีหากแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าความรู้ที่สามเณรรูปนั้นสั่งสมมามากกว่า10ปีมีผู้เห็นคุณค่ากล่าวอีกนัยยะหนึ่งนี่คือกลไกรักษาศาสนทายาทที่ทำหน้าที่มากกว่า100ปีโดยที่หลักการมิได้เปลี่ยนแปลงค่ะกลับมาที่ปีนี้ค่ะผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2569ชั้นปริญญาธรรม9ประโยคมีผู้สอบได้ทั้งสิ้น121รูปเป็นพระภิกษุ92รูปและสามเณร29รูปค่ะนับเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่มีการจัดสอบบาลีสนามหลวงมาสามเณร29รูปนั้นคือผู้ที่จะได้เป็นนาคหลวงสายปริญญาธรรมและในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ซึ่งตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมมีพิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมชานุเคราะห์ณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะข้อสอบใบนั้นมีได้วัดเพียงว่าผู้ใดแปลบาลีได้ดีหากแต่วัดว่าเด็กคนหนึ่งอยู่กับการศึกษานี้มานานเพียงใดโดยไม่หันหลังกลับและคำตอบของคำถามในวันนี้ก็เรียบง่ายกว่าที่คิดค่ะสามเณรเหล่านั้นไม่ต้องกราบบังคมทูลขอเพราะมีผู้ขอไว้ให้แล้วเมื่อกว่า100ปีก่อนหากท่านใดเคยได้เห็นพิธีอุปสมบทนาคหลวงหรือรู้จักพระภิกษุที่เคยเป็นนาคหลวงสายปริญญาธรรมเชิญเล่าให้นาจังฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ
1: อนุโมทนาบุญนะคะกับบุญการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนต้นแบบด้วยค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม One Day Retreat ณเมืองฟรินตันค่ะคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรนำโดยพระครูวิเทศสุตาคมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนพระสุมิตรสุหัตโชและพระครูสมุพิสิทธิ์จิตตสุทโธได้เดินทางไปจัดปฏิบัติธรรม1วัน One Day

หันใจของผู้ปฏิบัติธรรมให้ใสบริสุทธิ์และเข้าถึงความสงบณจุดศูนย์กลางกายได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมโดยชี้ให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่ไม่ว่าใครก็ตามปฏิบัติและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรือวัยก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยโดยพระอาจารย์ได้เมตตาไขข้อข้องใจและแนะนำเทคนิคการประคองใจเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันอย่างเป็นกันเองด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนความประทับใจตรงกันว่าสามารถสัมผัสถึงความเบากายเบาใจและความสงบภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมตั้งใจจะนำทักษะสมาธิที่ได้รับในวันนี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตประจำวันค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับบุญจากการสอนให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงความสุขภายในค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบุพพาเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดบทธรรมนิยามสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยและกัลยาณมิตรวิญญายศสมแสนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมมีกัลยาณมิตรชูลักษ์ฟิลกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรวีรพินอินแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรสำหรับการจัดพิธีบุพพเปตพลีในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนและตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีในปัจจุบันเพราะความกตัญญูถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่หล่อหลอมจิตใจให้เกิดความอ่อนโยนมีเมตตาและรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่นเมื่อจิตใจเปี่ยมด้วยคุณธรรมดังกล่าวย่อมส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขและสามัคคีอีกทั้งเป็นการสืบต่อและทำรงรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไปซึ่งการที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีด้วยความเลื่อมใสศรัทธานั้นไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสมบุญส่วนตนเท่านั้นยังเป็นการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่คนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้ซึมซับคุณค่าทางจิตใจอันจะนำไปสู่การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวบุญจากวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญในช่วงเช้าทุกท่านได้รวมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ก่อนจะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันสั่งสมทานบารมีด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ตามพุทธประเพณีอันดีงามช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรอโดจันทวิชัยและกัลยาณมิตรภัทราอูเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอเลนกล่าวคำอธิษฐานจิตนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรดวงฤดีชีดแดมและกัลยาณมิตรสิริพรกาญจนเรขาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรไคสีอเลนกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตเมตตาแสดงธรรมในหัวข้อวันเข้าพรรษาโดยย้อนรอยไปสู่เหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่เป็นต้นกำเนิดของประเพณีอันดีงาม
โดยในช่วงต้นของการเผยแผ่พระธรรมภิกษุสงฆ์ยังคงจาริกเผยแผ่ธรรมตลอดทั้งปีไม่มีการหยุดพักแม้ในช่วงฤดูฝนการเดินทางในฤดูฝนนั้นทำให้เกิดความ

เสียหายโดยไม่ตั้งใจทั้งการเหยียบย่ำพืชผลสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกมาในหน้าฝนชาวบ้านเห็นแล้วจึงตำหนิว่าพระภิกษุไม่ระมัดระวังเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอด3เดือนตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8จนถึงวันเพ็ญเดือน11เป็นทั้งการคุ้มครองสรรพชีวิตและเปิดโอกาสให้พระภิกษุได้ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งพระอาจารย์ยังได้เล่าเรื่องราวอันงดงามของนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้ใจบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลวันหนึ่งในฤดูฝนนางวิสาขาให้หญิงรับใช้เดินทางมายังวัดและหญิงรับใช้นั้นเห็นพระภิกษุส่งน้ำฝนกลางแจ้งโดยไม่มีผ้าอาบน้ำด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคณะสงฆ์นางวิสาขาจึงขอพระอนุญาตจากพระพุทธเจ้าเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงรับและอนุโมทนานับตั้งแต่นั้นมาการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงกลายเป็นหนึ่งใน8ประการของบุญที่นางวิสาขาขอถวายตลอดชีวิตและสืบเนื่องมาเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันจนถึงปัจจุบันพระอาจารย์ได้สรุปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เพียงเป็นแค่ประวัติศาสตร์แต่คือรากเหง้าของประเพณีที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันและวันเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ฝึกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจและเพิ่มพูนคุณธรรมให้กับตนเองอย่างต่อเนื่องส่วนสาธุชนก็ได้โอกาสอันดีในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและสั่งสมบุญกุศลตลอดพรรษานี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะจัดคลาสเรียนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างพลังงานบวกผ่านการปฏิบัติธรรมตามหลักในพระพุทธศาสนาค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้นำชาวท้องถิ่นฝึกสมาธิโดยให้ทุกท่านได้เรียนรู้การวางใจอย่างอ่อนโยนไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันผ่านการฝึกสมาธิอย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้เคยฝึกสมาธิมาก่อนนอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันหลักธรรมและข้อคิดที่เรียบง่ายแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพในแต่ละวันได้อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจบคลาสผู้เข้าร่วมโครงการหลายท่านแบ่งปันความประทับใจว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบลึกซึ้งความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งตั้งใจจะรักษาความต่อเนื่องด้วยการนำทักษะสมาธินี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลในการขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในสู่ใจของชาวโลกอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับ2จังหวัดหนองคายอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดสุรินทร์อันดับ7จังหวัดยโสธรอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดปทุมธานีและอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดโพนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับ9วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายบอร์กโดขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรที่ทุกท่านได้ร่วมกันสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัย

ด้วยยอดสวดที่ 8,657 ล้าน 585,858 จบซึ่งตรงกับวันพระอัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกตรงกับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับบุญใหญ่5บิ๊กบุญประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษา

สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัปปิชตาอัฏฐายะสังวัตติการรู้จักพอมีแต่ประโยชน์ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝาครองเราอยู่ในกลางของกลางฝาครองกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิ

พระเรือนตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

มิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตได้เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เริ่มใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเริ่มพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณาสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลงกับวิทูรูนแจ้งโลงอนุตโรมปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันภาติทันชริกะเทระครั้งนั้นเขาได้เป็นนายพรานเนื้ออยู่ในป่าชัดได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเป็นลักษณะอันประเสริฐ
อยู่ที่ป่านั้นได้มีจิตเลื่อมใสประนมอัญชลีแล้วเดินบ่ายหน้าไปทางทิศปราจีนทิศตะวันออกขณะเมื่อนั่งอยู่บนเครื่องลาดใบไม้ในขณะนั้นในที่ไม่ไกลฟ้าได้ผ่าลงมาบนกระหม่อมของเขาในเวลานั้นในเวลาใกล้ตายได้พนมอัญชลีอีกครั้งหนึ่งตลอด92กัปด้วยบุญที่ทำการพนมอัญชลีด้วยกรรมนั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยในกัปที่54ตะกัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์มีพระนามว่ามิกเกตสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7เรื่องการมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดปิดฤดูอบายนลอนการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในเรือนเทศไทยพร้อมใจกันมาชวนพร้อมใจชวนญาติมิตรพี่น้องปกครองทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เชื่อมั่นลงไปได้แล้วว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสได้กระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่ที่มีมายาวนานแสนนานมากจะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเดืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลทิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชโยพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระกิตวันปัญญาชโยพระเทิดชาตินันทชโยพระตะวันเช่นทารัตโนพระครูภาวนาพุทธิธรรมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระพิสิทธิจิตตสุทโธพระยงยุทธอภิวุฒโธพระครูวาปีปฐุมกิจพระธีรพลอธิพโลพระไบอั้นพระพัสโรพระธรณิตจารุวังโสพระปรัชญาปัญญาธิโกพระภิกษุรุ่น26

76พริกโลกพระมหาเถระรุ่น1 2 3พระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโภชพระบดีกาสถาปัตสุเรมพันโทพระอาจารย์และกลุ่มสมศักดิ์เขมิกาวัจจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกลุ่มทั่วโลก เริ่มใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดนั้นนั้นจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายเดนมาร์กวัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์วัดพุทธเวียนนามกริมิตนันอัศวามโพกินกริมิตไพศาลทวีชัยถาวรกริมิตสาวนีหิรัญยสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกริมิตสองวัชรศิริสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือนพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ธุรกิจกมิสุรีพรชัยยาสุจริตแล้งครอบครัวโตกะเรินเยอเสนกมิสุริยสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกมิสกิติวัฒนาพรการตาพลปีชาตินาพรสุสว่างกมิสบาลีพนมชัยนิตไดยามะนีการการจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคเอมิกิติชัยด็องเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์เอมิตสุจัญญาบรุษบริษัทพิจารณาบิลัตเอมิตวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งเอมิตประดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรเอมิตสุวรรณธุปตราธุรชัยดันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพันธ์สมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดาเรือนตนาโภคาท่านแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันธ์กมิตรมงคลลาวันติเรือนพัฒนังกุลแรงครอบครัวกมิตรเรือนพันธุ์ประพาบริมปัญชยาแม่สถิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงศ์พีพัฒนากมิตรพิชาติเทพหัสดินณอยุธยากมิตรสุวพีพงศ์สุวรรณกมิตรศรีวรรณาลาหานติเรือนนนท์กมิตรจันดีชัยแก้วคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรสุภาสิทธิ์อัคนาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีตุรังกิติพงศ์กมิตรสาวภาศรีเพชรพ่อจินแม่หวยอึ้งรัตนากรแลงครอบครัวรัตนธรรมกมิตรอัมพรเนียนนาฏลิมธนานุรักษ์แม่สุนันทาหาพัฒน์ด็อกเตอร์เพศสัจด็อกเตอร์เพศสัจกรหญิงปริยากิสดาธิวัฒน์กมิตรโสพลเวลโรเจนแม่มาลีนายแพทย์ทุเรนจิรนิลมัยกมิตรสมบูรณ์จิรนิลมัยนายแพทย์บุตรนิสริระเพนโอทังกาณนกมิตรนงลักษ์อินทรโยธาพุทธบรมเอกอุราสิทธิ์ผ่อนเลิศกมิตรเตือนใจซึ่งโชติกุล กมิตรนฤมลแฉขุนทศกมิตรสศินนิสากรนารามกมิตรสร้อยแก้วมหาไทยกมิตรเนื่องทองดีทศพรมหาไทยกมิตรฉลวยสีทิวเฉลียวมีใจเย็นกมิตรสุดาโฉมงามรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ด็อกเตอร์ชนพงษ์โรจน์ชนะรฤทธิ์กมิตรปรีทีนายแพทย์อัศวินเกียรติกูลการจนาภากมิตรอนุรุตครอบครัวเจษฎารวมผาสุขพ่อจิวตึงแง้งแม่เตี๋ยวเองเจงแม่ถนอมพันธ์สุจีพงชัยปูยะหลานกมิตรภัยวิจิตสิริรัตนวันกมิตรกุยนายแซ่เจงอุดมกลุ่มอุดมธรรมกายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมพ่อเสียมยงกี่แสงขู่กมิตรภายก่อนจะสุภมิตรสิริมาศกมิตรเสริมสีงามเงินวันกมิตรนงแรดภัยสารสีกมิตรสุขจิตครอบกลัวอุดมโชคสกุลกมิตรกุลพัฒน์แส่เองกมิตรเทียนแส่ตั้งกลุ่มบุญนิธิสหัสรังสี
กฤษุนันท์สายันบุญช่วยชีพพ่อมะลิแม่เสริมล้อมทองกมิตรพรชัยหัสวรพันธ์กมิตรชัยนนทกรอิมสวรรค์กมิตรกำพลกิตยานตรีสหเกียรติกมิตรอิศวีพรแซ่ลิมกมิตรวสุการฟูจิกิแอนด์แฟมิลี่กมิตรอนุสิทธิ์หวังวิทยารัตน์กมิตรปราณีกิตติเวชแม่แอลทัศนีสินภูลกมิตรก็อตซินดี้วิทเกอร์กมิตรดารากรเกรียงศักดิ์แซ่ลีกมิตรลีจีเย็นกาญจนาเกียรติชวนาเสวีกมิตรมอนวงสัมพันธ์กมิตรปทุมมาทอมัดแซ่ปึงสตอร์แมตติกกมิตรปราณีกิติเวชกมิตรทองยศวาสนาคำวงศากมิตรเคียงขวัญรักคิดกมิตรไพโรจน์นิตอัศดาสุขกมิตรกมลจิตพัฒนกุลกมิตรขันติภูมิกิติสุบรรณกมิตรดาราประกิจสุภาพิโรจน์กมิตรนรีรัตน์สุวรรณีตั้งวัชรพงศ์กมิตรบุญชัยจิรพรทากลสุเวชกมิตรบุพผาพรหมณีกมิตรปาภาวินธัญนาถโพธิวงศ์กมิตรพัชรินแสงงามกมิตรมณีรัตน์บัทมดิลกพ่อรักแม่พรศรีประเสริฐวงศ์พ่ออาอีแซ่เฮงกมิตรยุพินดิเรกธรรมปรีชากมิตรลักษณาวหาวิสารกมิตรสนิทขอพรกมิตรสมคิดชูวิทย์กมิตรสกลสุรีครอบครัววิจิตรบรรณาการกมิตรสวรรค์กลิ่นจันทร์กมิตรสำราญบุญสร้างกมิตรหมุยกิมเสียมทองกมิตรหริศชาเทพกมิตรหุยซินเมดิเตชันกรุ๊ปกมิตรมาเลเซียหุยซินเมดิเตชันกรุ๊ปทีมหลานปู่รวยไม่จำกัดกมิตรธีรศักดิ์ศรีสำราญกมิตรพรทิพย์ศรีสำราญกมิตรบรรณสอนทองนุ่นพ่อวิจิตแม่มิมถนอมบุญเจริญกมิตรชวิภาดาพัดรุ่งสรุตกาญจนากมิตรสุนทรสายันกุญญาละไม้สิวดมพงศ์กฤษเทพกิมหลวนทินกรวสันติวงศ์อีชาดนนิมกมิตรทั่วทางโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้นะบัดนี้

0: คีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พระผ
0: ู
1: ้ปรามา
0: สนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: ค
0: ุณของ

0: พระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดี
1: ย์ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวัย
1: ที่สว่างสวัย
0: รู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สมบ
0: ู
1: รณ
0: ์
1: ท
0: ั้
1: งว
0: ิ
1: ชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ปัญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างไสว
1: มีญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษุ
0: ทิพยานจักษุปัญญาจักษุ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ะ
1: จ
0: ัก
1: ษุ
0: ธรรมะ
1: จ
0: ัก
1: ษุ
0: ธรรมันต
1: จ
0: ัก
1: ษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย์สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่ง
0: ลาภ
1: ยศส
0: ร
1: รเสริญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: มี
0: สมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: สร้างบารม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน
1: คืนล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวั
1: ย
0: มากมายเพียงนั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั
1: ้น
0: ถึงคราวละโล
1: ก
0: ขอให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพยัง
1: กาย
0: ที่รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสเรื
1: องสี
0: ให้ได้ใบดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: สัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ท
0: ุ
1: กๆพระองค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปรามา
0: ส
1: จ
0: งทุกประการเถิ
1: ด
0: นิพพานะปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

เอมิพุทโธเมนานโถเรื่องพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

0: เมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้ทุกท่านกระทำถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ เริ่มกับเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนเรือนตนาชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสานใจกระดามดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกคนทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

0: ุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
1: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเรื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: พระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะมีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: หากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหาพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัต
1: ตาทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บ
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุข
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้

0: เกิดเป็นชราภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: อขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกับอวัตตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ

บายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งแล้วก็กรวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือได้จำง่ายว่าอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นน่ะ

อย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่าลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันว่านี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพื่อเพลินใน

อรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละอธิคายคำว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรมตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนั้นถ้าอยู่ในภพก็ถึงพระอนาคามี

ระโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสินเนรุนั่นแหละไปมาได้ด้วยรัตนเจ็ดด้วยอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่าใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดทั้งการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปุถุชนแล้วก็นอกนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วนะเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและให้ยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้แล้วก็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งเราก็จะถูดดึงดูดให้ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งนั้นนะอาจจะพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเราก็จะต้องขนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกหล่นๆเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายๆในใจที่ชื่นบานให้สบายสบายฝึกกันไปทุกวันอย่าเหยียดคลานกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงในชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปเนี่ยไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรจะให้เกียรติคร้านต้องสอนตัวเองบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแวบออกไปในเรื่องราวต่าง

พราะฉะนั้นก็ต้องฝืนไว้ฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ยถึงณตรงนั้นในความขยันมันก็จะมาเองจะมีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งไปกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าเมื่อใจมันนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าถึงพระธรรมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูพรมแล้วก็กายธรรมซึ่งรอคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตรงที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละประเภทเป็นบ้าเป็นโรคประสาทปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็ฟุ้งมืออะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆก็สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมากแล้วมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงามโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราขยันนะครับปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะ

ให้แตะใจไว้เบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งๆนุ่มๆเราจะกำหนดเครื่องหมายหรือแลนด์มาร์คที่หยุดของใจเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้แล้วก็เป็นของใสๆเป็นดวงแก้วก็ได้ของกลมๆใสๆเราจะได้เป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรก็ได้ชอบอย่างไหนถนัดอย่างไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆลองกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่ใช่ที่สมองนะ

จากออกมาจากในกลางท้องเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณมากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ได้ได้บริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: อนัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหสัพเพญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราตั้งใจอัดฉาดจิตกันนะอันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกโรมเส

0: สะ
1: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระลึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: บูชา

0: พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: มีความสงบร่มเย็น
1: มีความสงบร่มเย็น
0: ปลอดพ้นและปลอดภัย
1: ปลอดพ้นและปลอดภัย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: อายุขัยยืนยาว
1: อายุขัยยืนยาว
0: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
1: ๆได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: คำจุนพระพุทธศาสนา
1: คำจุนพระพุทธศาสนา
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
1: ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้ง

0: กรรมอย่าได้มากล่ำกลาย
1: บาปกรรมอย่าได้มากล่ำกลาย
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มาลายหายสูญ
1: ให้มาลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: ทำอันใด
1: ทำอันใด
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค์
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันตุ
1: ปริหารันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข์
1: ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอจงพ้นทุกข
1: ์ขอจงพ้นทุกข
0: ์ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญนะบุญที่เราได้ทำมาตั้งแต่เช้าเป็นบุญใหญ่บุญพิเศษบุญสำหรับผู้ที่จะตั้งใจไปถึงที่สุดแห่งธรรมประมวลกันเป็นรวมดวงบุญศักดิ์สิทธิ์ติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงสว่างวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายให้กระแสบุญนี้แผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายของเรานะไปปรับปรุงธาตุธรรมในตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ธาตุธรรมดำสกปรกที่เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเหตุวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปหมดเป็นอัศจรรย์เลยเรานึกน้อมบุญที่เราทำมาทั้งหมดทั้งวันนี้เนี่ยบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณทั้งเราของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เนี่ยเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็แบ่งบุญให้ตามส่วนในกรรมนั้นแล้วตั้งใจอธิษฐานกันนะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
0: มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
0: และกลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันอาทิตย์ต้นเดือนวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBN หรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้จะให้เป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะว
0: ัน
1: นี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญนะคะที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามค่ะเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าจากเด็กน้อยแล้วก็เข้ามาบวชเป็นสามเณรค่ะแม้แต่เรื่องของภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับท่านแต่ด้วยความมีใจมุ่งมั่นค่ะผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองจากพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงสู่ความสุขในเพศสมณะด้วยที่ท่านนั้นก็ได้ให้นิยามเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าความอดทนไม่ได้มี

0: สนใจมากๆเลยจากนิยามของท่านในวันนั้นนะคะสู่ท่านที่ได้เป็นพระมหาปริยธรรม9ประโยคในปีนี้เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญชโยนะคะปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรอย่างพี่
1: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะให้พระอาจารย์ได้เล่าชีวิตในช่วงวัยเยาว์สักนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์นั้นมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าคะ
2: หลวงพี่ตอนเด็กก็ได้ใช้ชีวิตเติบโตอยู่ที่ใกล้ๆลุ่มแม่น้ำโขงแถวใกล้ๆประเทศลาวก็คือหนองคาย
1: อ๋อเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วจะสุดประเทศแล้วทีนี้ก็เลยตอนเด็กเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใช้ชีวิตกับป่าเขา
1: เจ้าค่ะ
2: ใช้ชีวิตกับแม่น้ำดำรงชีวิตด้วยเกษตรกร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นครอบครัวเกษตรกรแล้วก็หาผักหาปลา
1: แล้วเรียนช่วงนั้นเรียนประถมอยู่ที่นั่นด้วยไหมเจ้าคะ
2: ใช่แล้วพี่ก็เกิดโตแล้วก็เรียนทุกอย่างก็ทำที่นู่นหมดเลยจนกระทั่งถึงป.4
1: ค่ะ
2: ตอนอยู่ที่หนองคายก็ได้คุณตาช่วยเลี้ยงญาติผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงเติบโตมาได้เพราะโยมแม่ก่อนนั้นก็โยมพ่อโยมแม่ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ค่อยส่งเงินมา
1: ค่ะ
2: ในภูมิหลังพี่ก็เป็นอย่างนี
0: ้ค่ะแล้วได้แบบมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาไหมคะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
1: ใช
2: ่ใช่แล้วก็เหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยปู่ย่าตายายเรามีประเพณีตอนเที่ยงก็ไปจังหันเพลงพระให้ไปเรียกว่าไปอะไรนะเอาปิ่นโตไปเข้าวัดก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศนี้มาเรื่อย
1: ๆอ๋อเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเราก็เห็นอยู่ตลอด
2: แล้วก็เห็นเลยอยู่ตลอด
1: แล้วก็จะมีวัดอยู่ใกล้บ้าน
2: อยู่ใกล้บ้าน
1: มีทั้ง
2: วัดประจำหมู่บ้านก
1: ็
2: เหมือนกับหมู่บ้านทั่วไทยทุกวัดก็มีประจำหมู่บ้านแล้วก็มีวัดป่าที่ห่างออกไปจากตัวหมู่บ้าน
1: แล้วพระอาจารย์ได้ไปบ้างไหมเจ้าคะ
2: ไปทั้งวัดป่าแล้วก็วัด
1: หมู่บ้าน
2: ใช่แต่ว่าไม่ได้ก็ตามไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะตอนนั้นก็อาจจะ 7-8 ขวบ
1: ค่ะ
2: ก็เห็นบรรยากาศซึมซับมาเรื่อยไม่ได้หัวข้อธรรมนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าอ๋อมีพระ
1: ม
2: ีการฉันเพลงแบบนี
1: ้
2: มีการบวชแบบนี้แล้วแล้วก็มีอุปถัมภ์ญาติโยมในหมู่บ้านก็ช่วยกันอุปถัมภ์มีการวัดใหญ่ๆการทำบุญทำความสะอาดในวัดก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านก็เห็นอย่างนี้มาเรื่อย
0: ๆเป็นบรรยากาศที่แบบบรรยากาศดีๆเหมือนความสามัคคีบุญที่เกิดขึ้นที่เป็นภาพจำของพระอาจารย์นะคะ
2: ใช่ใช
0: ่แล้วทีนี้ชีวิตพอเห็นที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่ถึงป.4
2: ใช่
0: ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อเจ้าคะ
2: พอหลังจากป.4โยมตาเสียแล้วก็ให้โยมแม่โยมพ่อมารับที่หนองคายเข้ากรุงเทพเพราะว่าก็ที่นั่นก็ไม่มีผู้คนเลี้ยงดูแล้วนั่นก็เลยยมพ่อยมแม่ก็เลยตัดสินใจให้ยมพี่อ
1: ่ะ
2: เอาหลวงพี่มาอยู่ด้วยกันเลยเข้ามาเรียนในอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณสายไหมยมพี
1: ่สายไหมก็แถวลำลูกกา
2: แถวลำลูกกา
0: ปทุมธานีแล้วใกล้วัดธรรมกาย
2: ใกล้แล้ว
0: ใกล้เริ่มใกล้แล้ว
2: ไม่เกิน40นาทีก็จะถึงแล้ว
1: ก็มาเรียนประถมที่นี่ต่อ
2: ใช่
1: เป็นยังไงบ้างคะการเรียนเห็นบอกว่าเก่งมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ายังไง
2: เก่งมากเลยหนู
1: เล่าให้ทุกท่านฟังนิดหนึ่งเจ้าคะ
2: หลวงพี่เนื่องจากว่าตอนที่เรียนอยู่หนองคายก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยก็ดำรงชีพไปวัน
1: ๆ
2: เข้าเรียนก็หมดวิชาไปวัน
1: ๆ
2: แต่ว่าพอมาในกรุงเทพการเรียนเข้มข้นขึ้น
0: เด็กกรุงเทพมาเป็นเด็กกรุงเทพ
2: ใช่ๆ
0: เขาแข่งขันกัน
2: เข้ามาก็ยังอ่านหนังสือไม่ได
1: ้
2: ตัวเลขก็ข้อไม่กระดิกใช่ไหมไม่ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบการศึกษาเขาดีขึ้นในกรุงเทพก็ทำให้หลวงพี่มีความตั้งใจขึ้นมานิดนึง
0: แล้วก็
2: คืออย่างน้อยเรียนไม่เข้าใจแต่ว่าคุณครูสั่งให้ทำการบ้านสั่งอะไรเราทำหมด
1: อ
2: ุปนิสัยเรื่องการทำคำสั่งตามคำสั่งนี่คือได้เลยไม่หนีเรียนอย่างน้อยคือไม่หนีเรียน
0: อ
2: ันคือตั้งแต่เด็กแม้เรายังไม่เข้าใจเริ่มอย่างนี้มาก่อนตอนป.5 ป.6 จนกระทั่งจบป.6
1: ค่ะ
2: แต่ก่อนหน้านั้นขอย้อนไปว่าตอนป.5 มีโอกาสได้

0: แล้วไปบวชที่วัดแถวบ้านบวชพระฤดูร้อน
1: ใครมาชักชวนเจ้าคะหรือว่าอ๋อโยมแม่
0: โยมแม
1: ่ตอนนั้นโยมแม่นี่รู้จักวัดพระธรรมกายหรือยังเจ้าคะ
0: รู้แล้วรู้จักแล้ว
1: ค่ะ
0: รู้จักตอนเมื่อสมัยปี2554
1: ค่ะ
0: 53 54
2: ช่วง
0: ก่อนจะ
2: วิกฤตน้ำท่วม
0: ก่อนจะน้ำท่วมนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นแล้วประมาณป.5หลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปบวชภาคฤดูร้อน
1: ที่ไหนเจ้าคะ
0: ชื่อว่าวัดโพศกขนเจริญ
1: ค่ะ
2: อ๋อวัดโพศกขนเจริญที่สายไหมลำลูกกา
0: ใช่ๆตรงนี้ตอนนั้นก็มีโอกาสเข้า

0: คือเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเราป .6 ถึงจะ
1: เริ่มรับ
0: เริ่มรับสามเณร
2: ค่ะ
0: ก็ยังแม่ก็เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวไปลองบวชที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกตัวที่อื่นก่
1: อ
0: นเดี๋ยวพอจบป .6 แล้วเดี๋ยวค่อยมา
1: อันนี้คือยังแม่วางแผนไว้
0: แล้วยังแม่เข้าวัดตั้งแต่ตอนหลวงพี่ป .4
2: ค่ะ
0: แม่ก็เริ่มเกิดจิตศรัทธาในวัดธรรมกาย
2: แล้วเป็นอย่างที่โยมแม่วางแผนไว้ไหมเจ้าคะพอจบป .6 ยังไงต่อเจ้าคะ
0: ก็หลังจากหลวงพี่บวชตอนนั้นก็เกิดชอบการบวชขึ้นมาเลยตอนป .5
2: ชอบตรงไหน
0: ชอบตรงที่อย่างน้อยคือมีข้าวกินทุกเพลง
1: เด็กแต่เราได้กินข้าวแค่สองวันเจ้า
0: คะตอนเด็กคือพัฒนาหารเพลงเยอะมาก
2: แล้วมีเพื่อนด้วยเกี่ยวไหมเจ้าคะ
0: เพื่อนก็เยอะดูก็ไม่ได้มีลำบากไม่ได้มีลำบากอะไรไม่ฉันเข้าตอนเย็นก็ไม่ได้อะไรปกติหลวงพี่ก็ทำได
2: ้ค่ะ
0: คนระเบียบของสามเณรไม่ได้เยอะมาก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ฉันเข้าเย็นไม่เล่นเยอะแต่ประมาณนี้ก็โอเคก็เกณฑ์ระเบียบแค่นี้เรามองว่าเรายังพอทำได้
1: เพราะตอนนั้นภาคฤดูร้อนอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือ
0: ใช่ไม่ได้มีเรื่องหนังสืออะไรเลย

0: ว่าหลวงพี
1: ่เริ่มมี
0: เริ่ม
1: ม
0: ี
1: ตอนนั้นก็เริ่มมีเทคโนโลยีเกม
0: จ้ะค่ะ
1: คอมพิวเตอร์เริ่มมีแล้วอย่างน
0: ี
1: ้หลวงพี่ก็เล่นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดมาก
0: เป็นเพราะว่าหลวงพี่สอนตัวเองได้หรือว่ามีโยมพ่อโยมแม่คอยบอกคอยจัดสรรเวลาให้เจ้าคะถึงทำให้เราเนี่ยไม่ติดเกมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆเลยเจ้าคะ
1: คือจะว่าไม่ติดก็ไม่ติดก็พูดได้ไม่เต็มปาก
0: ค่ะ
1: คือเล่นตลอดแต่ว่าพอมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามากกว่าเราก็พร้อมที่จะทิ้งไอ้สิ่งนั้น
2: เหมือนว่าก็ยังไม่ติดถือว่ายังไม่ติด
0: แต่พอมาบวชสามเณรปุ๊บก็ไม่มีความ
1: ไม่ได้มีความอยากจะเล่นอะไรเพราะเราก็สนุกกับการบวช
0: ค่ะมีกิจกรรม
2: มีกิจกรรม
1: มีกิจกรรมให้ทำตลอด
2: เจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
2: แล้วพอ

0: ี55หลวงพี่ก็มีส่วนร่วมได้ไปรับพระธุดง
1: ค์
0: นี่จะ 2-3 จุดเลยนะหลวงพี่ครับหลวงพี่
2: จะโปรยดอกไม้อย่างเงี้ยเ
0: จ้าค่ะเอาดอกกุหลาบ
1: เจ้าค่ะ
2: ใช่ๆบรรยากาศของเด็กๆ
1: เวลาไปโปรย
2: เวลาที่ไปอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างเจ้า
1: เพราะมันก็ร้อนนะคะ
0: ใช่ไปรอนานมากหลวงพี่จำได้เลยตอนเด็กๆก็ไปรอนานแต่ว่าพอเห็นพระมาก
2: ็
0: รู้สึกเกิดศรัทธาม
2: องท่านเป็นไอดอลไหมคะว่าสักวันนึงเราจะได้
1: เราอยากมีชีวิตแบบนี้อะไรอย่าง
0: ตอนนั้นเด็กยังไม่คิดแต่แค่รู้สึกว่ากราบพระได้แล้วได้เกิดศรัทธาเพราะว่าพระท่านแต่ละรูปดูมีความมุ่งมั่น
2: ค่ะ
0: เดินมาแต่รูปมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดูว่าผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าท่านผ่านความร้อนมาคือตัวเหนื่อยโอ้โห
2: ค่ะ
0: เหนื่อยยาก
2: เดี๋ยวแม่ก็พาไปซึมซับ
0: ใช่ใช่ใช่แบบนี้เรื่อย
1: ๆ
0: ของกิจกรรมของวัดเราทั้งตักบาตรด้วย
2: ค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ตักบาตรเมื่อก่อนก็ตักบาตรร้านใช่ไหมยังพี
1: ่แต่ละจังหวัด
0: แต่ละจังหวัดแต่ละที
1: ่พาไป
0: ก็หลายที่อยู
1: ่
0: หลายที่แล้วในกรุงเทพตรงหลวงพี่ก็เคยไปจำได้ครั้งหนึ่งเคยถึงกระทั่งทุบกระปุกออมสินไปซื้อของมาถวายพระทั้งหมดเลย
1: โอ้สาธุ
0: คือตอนเด็ก
1: ก็เลยมีใจที่แบบรักในธรรมะ
2: ที่ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของโยแม่เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ที
2: ่แบบว่าปลูกฝังให้ลูกแบบมาตั้งแต่เด็กๆอย่างนี้นะจะพาสำคัญมากๆเลย
1: ค่ะแล้วป.6 เป็นจุดพลิกผันในชีวิตแล้วว่าจะต้องตัดสินใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: ก็ตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็เห็นการบวชมาแล้วก็ชีวิตการเรียนทั้งนอก
2: ค่ะ
0: ก็จะว่าหนีเรียนก็ว่าได
2: ้
0: แล้วก็การบวชตอนท่าดูร้อนตอนป.5 แล้วก็สนุกดีมีความสุขดีโยมแม่มาชวนตอนจบป.6 ก็โยมแม่บอกว่าให้ท่องขันธ์นาคให้ได
1: ้
0: ถึงจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายได
2: ้
0: ท่องปากเปล่าจำให้ได
2: ้
0: ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ยังไม่อยากจะจำเลย
2: ก็ยังจำไม่ได้นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ก็ไม่อยากจำเลยแต่ว่าไม่รู้อะใจหลวงพี่เหมือนอยากบวช
2: อ
0: ันนั้นเป็นความสำเร็จแรกที่หลวงพี่ทำได้คือการท่องจำขันธ์นาคได
2: ้นี่จาก

0: ลังในการที่อยากจะท่องและ
1: ท่อง
0: จำให้ได้ด้วยนะคะ
2: เข้มศักยภาพเต็มที่เลย
0: และณตอนนั้นก็คือโยมแม่บอกใช่ไหมคะว่าจะเป็นการบวชเรียนไปตลอดเรื่อยๆหรือว่าจะแค่จบป.6แล้วปิดแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเรียนชั้นม.1อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
2: เหมือนยังไม่ได้คุยกันไว้เลย
1: แค่รู้ว่าจะบวชเฉยๆ
2: จะบวชภาคดูร้อนเหมือนปกติแต่คำว่าบวชเรียนก็โยมแม่ก็อาจจะมีพูดบ้างแต่ไม่ได้จริงจังเลย
0: ห
2: ลวงพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอเคบวชไปก่อน
0: ป.6ยังไงต้องบวชแน่นอน
2: บวชแน่ๆ
1: แล้วพอวันที่มาสอบท่องคำขันธ์หน้าเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
2: ก็ผ่านเลยรอบแรกเลย
1: โอ้สาธุนี่ดูความเพียรพยายามน้องๆบอกว่าถ้าเรามีใจรักในสิ่งใดมีความปรารถนา
0: สิ่งที่เราอยากจะทำ
1: ฝน2เดือนใช่ไหมคะ2-3 เดือนพระอาจารย์ก็ทำได้แล้วบรรยากาศการอบรมมาเป็นสามเณร
0: เข้มข้นขนาดไหน
1: แตกต่างจากที่อื่นยังไง
0: จากที่เคยบวชไหมเจ้าคะ
2: ก็ตอนที่เข้ามาครั้งแรกที่หนองแก้วบริเวณธรรมรุ่น2
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นั้นรุ่น2อยู่ที่แก้วดูบุญเก่าก็มาถึงเขาก็ให้พระพี่เลี้ยงท่านก็รวมทั้งหมดทำทุกอย่างให้เหมือนกันเสื้อผ้ายูนิฟอร์มหนองแก้วบริเวณธรรมก็ต้องเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: คือเข้มข้นมากกว่าที่อื่นๆแน่นอนทั้งในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นทีมความเป็นระเบียบสะอาดแล้วก็ความดูแลตัวเองได
0: ้ค่ะ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่ไม่เคยมี
0: นี่เจ้าคะกำลังจะถามพระอาจารย์ต้องใช้เวลาสักกี่เดือนกี่วันที่ทำให้พระอาจารย์อยู่ได้และอยู่ต่อแบบชิลๆอู้สบายมากเลยบทฝึกอย่างนี้เราอยู่ได้ฉลุยเลยอย่างเงี้ยเจ้าคะใช้เวลานานขนาดไหนเจ้าคะ
2: บทฝึกนี้จริงๆเรื่องความสะอาดระเบียบหลวงพี่ว่าปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังต้องฝึกอยู
0: ่
2: แต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเริ่มจะปรับตัวได้ก็ไม่นานเขาให้ทำอะไรหลวงพี่มีวันนิสัยว่าไม่ขัด
0: ว่าไงว่าตาม
1: ว่าไงว่า
2: ใช่เพราะเรารู้ว่าขัดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เราอยากจะอยู่ให้จบโครงการฉะนั้นเราก็ทำตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายไว
0: ้แล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดอย่างเรียกได้ว่าอัตโนมัติและเยี่ยมยอดมากๆเลยจากเด็กที่จบป.6มาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกภาษาไทยไม่กระดิกจำสุดคูณก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดไหนกับการฝึกและทำให้พระอาจารย์เนี่ยถ้าพูดตอนนี้คือหลวงพี่ความจำดีความเพียรเลิศแล้วก็เก่งมากๆจนจบประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเปลี่ยนแปลงยังไงเจ้า
2: ก็ต้องย้อนไปว่าตอนบวชพระฤดูร้อนไม่มีการเรียนแต่พอเราตัดสินใจที่จะบวชต่อบวชเรียนต
0: ่
2: อก็ต้องมีการท่องไวยากรณ
0: ์
2: เรียนนักธรรม
0: ค่ะ
2: ก้าวแรกคือเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมยังพอสนุกอยู่สำหรับหลวงพี่คือก็ต้องภาษาไทยก็ต้องปูใหม
0: ่
2: ก็ต้องไปเรียนใหม
0: ่ค่ะ
2: ก็ต้องมีความตั้งใจขึ้นมา
1: เริ่มยากกว่าคนอื่นเพราะว่าเห็นที่พระอาจารย์บอกมาว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเข้าบวชเป็นสามเณรประจำเนี่ยมีบททดสอบด้วยเกือบจะไม่ได้เข้าแล้ว
2: ใช่ก่อนที่จะได้เป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาจะมีการสอบวัดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาวิชาทางโลกก่อน
0: พื้นฐาน
2: สามัญก่อนแต่หลวงพี่เอิ้นว่ายังไม่มีพื้นฐานสอบก็ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คณะพระอาจารย์ก
0: ็พิจารณา
2: แล้วว่าเราอยู่ไม่ถึงเกณฑ์ ก็เรียกโยมแม่มาจะให้รับกลับแต่พอเอิ้นโยมแม่ก็เห็นความตั้งใจของหลวงพี
0: ่
2: ดังนั้นหลวงพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชต่อให้โยมแม่ก็ไปขอให้ขอพระอาจารย์โดยตรงพระอาจารย์ก็แจ้งว่าลูกของโยมแม่เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องภาษาไทยไม่ได้น
0: ะ
2: โยมแม่ก็น้อมรับมาแต่โยมแม่ก็ขอโอกาสจนพระอาจารย์ก็ขอดูอีกหน่อยว่ามีความตั้งใจไห
0: ม
2: เรื่องปัญญาเราไม่ได้แล้วแต่ว่าความตั้งใจในการบวช
1: ได
2: ้หรือเปล่าน
0: ี่แหละค่ะและโยมแม่ได้บอกไหมเจ้าคะว่าพระพี่เลี้ยงบอกมาอย่างนี้และพระอาจารย์ทราบใช่ไหมคะว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรนะตอนนั้นโยมแม่ได้บอกไหมคะ
2: หลวงพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย
0: อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในกังวล
2: ใช่หลวงพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญมากในการศึกษาน
0: ี่
2: ไม่ใช่แค่ความตั้งใจอย่างเดียวที่จะบวชอยู่ต
0: ่อ
2: เพราะว่าขึ้นชื่อว่าบวชเรียนก็ไม่ใช่ว่าบวชฝึกตัวอย่างเดียวต้องเรียนไปด้วยเห็นแล้วว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆในการจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้ตลอดรอบฟัง
0: เท่ากับว่าพระพี่เลี้ยงก็ให้โอกาสพระอาจารย์
2: ให้โอกาสมาได
0: ้และปฏิวัติตัวเองไงเจ้าค่ะนับจากวันนั้นนับจากวันนั้นถึงเก่งขนาดนี้เจ้าค่ะ
2: ก็มีจุดพลิกผัน คือตอนนั้น

0: ก็เรียนเรื่อย
1: ๆ
0: คำคำว่าใจเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ว่าพอมีจุดตอนประโยคหนึ่งสองเขาเริ่มเลยว่าตอนประโยคหนึ่งสองพี่ตกปีแรกเรียนไปก็อ่ะก็ด้วยความภาษาไทยไม่แข็งหรือว่าความตั้งใจอะไรยังไม่ได้
1: เรียนพื้นฐานจากภาษาไทยการออกเสียงการอักขระต่าง
0: ๆใช่แล้วพี่ขนาดภาษาไทยยังไม่ได้เลยภาษาบาลีจะรอดเหรอ
1: ค่ะ
0: ซึ่งปีแรกก็ไม่รอดจริง
1: ๆ
0: ปีแรกก็ก็มีโอกาสได้
1: ซ้อมใหญ
0: ่ใช่ซ้อมได้ซ้อมครั้งใหญ่ตกไปครั้งนึงก็เห็นแล้วว่าโอ้แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่าน
1: ค่ะ
0: แล้วผู้ที่สอบตกผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับการเชิดชูผู้ที่สอบตกก็
1: ได้รับพล
0: ัง
1: ใจต้องได้กำลังใจ
0: ใช่ใช่
1: พลังใจมีเหลือล้นนะจ๊ะ
0: แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับความเปรีมปีดาคือจากทั้งโยมของสำเนารูปนั้นๆแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์แล้วของหลวงพ่อของหมู่คณะนำมาไม่ใช่แค่ของเราความภาคภูมิใจนำมาทั้งวัดฉะนั้นหลวงพี่ก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสำคัญไปอีกจึงเริ่มที่จะอย่างน้อยๆเข้าเรียนไม่เคยขาดหลวงพี่ก็ตั้งเป้าไว้เลยอย่างน้อยๆเข้าเรียนไม่เคยขาดแล้วก็นอกเรียนเราก็ต้องศึกษาเองด้วย
1: ต้องมากกว่าคนอื่นนี่ไหมเจ้าคะ
0: พยายาม
1: หรือมีการติวกับพระพี่เลี้ยงหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆไหมเจ้าคะ
0: พระอาจารย์ท่านการเรียนในบาลีพระอาจารย์ท่านคอยประงบประงมอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไปถามพี่เนนที่ท่าน
1: สำเร็จ
0: ใช่ประโยค
1: ผ่าน
0: อย่างน้อยๆก็ประโยคสูงกว่าเราไปถามความเข้าใจ
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่เพราะเราอาจจะยังไม่กล้าถามอาจารย์เท่าไหร่แต่ของพี่เนนเรา
2: พูดคุยได้ใกล้ๆกัน
0: พร้อม
2: ค
0: ุ
2: ยก
0: ัน
2: เป็นบรรยากาศ
0: ได
2: ้เจ้าค่ะ
0: ใช่ก็ไปทำความเข้าใจอย่างนี้เรื่อยๆเราต้องค้นขวายเองแหละเพราะในห้องครูบาอาจารย์ก็ได้ระดับหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เพราะท่านก็ต้องสอนอีกประมาณ10กว่าชีวิตท่านก็ไม่รู้ว่าเราได้ระดับไหน
2: แต่ละคนจะพื้นฐานเข้าใจแค่ไหน
1: เพราะอาจารย์ก็ทำความเพียรอย่างยิ่งยวดจนทำให้สอบได้ไหมเจ้าคะครั้งที่สอง
0: จนครั้งที่สองจนสอบได
2: ้สาธุ
1: แล้วจะนำมา
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงต่อคะอาจารย
0: ์ก็พอสอบได้แล้วก็เห็นถึงว่าอ๋อสอบได้มันสำคัญมากแล้วก็เกิดความปิติว่าโอ้เราก็ทำได
1: ้ค่ะ
0: แม้เริ่มทุนไม่เท่าเพื่อนแต่ถ้าเราทำจริงๆถ้าให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งจริงๆหนูพี่ว่าเราก็น่าจะทำได้
2: เจ้าค่ะ
0: แต่ยังไม่ได้หวังถึงประโยคเก้านะ
1: ค่ะ
0: เอาว่าปีต่อปีก่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าสอบได้ปีหน้าก็โอเคก็ไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ประโยคเก้าเวลาพระอาจารย์ถามว่าอยากได้นางหลวงประโยคเก้าไหมก็ยกมือไปอย่างนั้น
2: ตั้งผังไป
0: ตั้งผังไว้ก่อนแต่ว่าในใจคือน่าเราน่าจะทำไม่ได
1: ้
0: น่าจะยังทำไม่ได้แต่ก็
2: พยายามเต็มที่
0: ใช่แต่พอ1ผ่าน1 2ก็เริ่มตั้งใจกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: กว่าประโยคก่อนหน้านั้น3ก็ตั้งใจกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ผ่าน3อีก
1: โอ้สุดยอด
2: แต่ละปีเลยเหรอ
0: แต่ละปี
1: นะ
0: คะแล้วก็4ก็ผ่านอีก
1: ค่ะ
0: 5ก็ผ่านอีก
1: ค่ะ
0: ผ่านไปพอ5ผ่าน6ผ่าน
1: ค่ะ
2: ทีนี้เข้าประโยคสูง
0: เริ่มเข้าประโยคสูงแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อายุเราก็ไม่ถึงไม่เยอะด้วยยังมีโอกาสทันนางหลวงอีกแล้วก็
2: เหมือนเป็นความหวังของปวงชน
0: เริ่มเป็นความหวังแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นประโยคหนึ่งสองเรียนด้วยกันมา40ประโยคสามเรียนด้วยกันมา20 4ก็10กว่า5ก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้ว6ก็เหลือ3 4 5รูปแล้วพอไป7ก็เหลือแค่2รูป8ก็เหลือ2รูปอย่างเงี้ยมันเริ่มน้อยไปเรื่อยแต่ในนั้นน่ะมีเราตลอดเลย
1: สาธุนั้นประโยคสุดท้ายประโยคที่9พระอาจารย์อยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึง
0: ประโยคที่9
1: ค่ะ
0: หลวงพี่ก็ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วตกไปปีนึง
1: ค่ะเรื่องปกติค่ะ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่
0: แล้วเราก็ตั้งแต่หลวงพี่ประโยค8ละหลวงพี่ก็รู้สึกไกลกว่าฝันแล้วฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้มีความกดดันมากถ้ามันตกไม่ได้มีความเสียใจอะไรมากแต่แค่ขอให้ได้เรียน
1: แล้วก็ซ้อมใหญ่รอบสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ประโยคข้าวก็ตกก็ไม่เป็นไรก็เรียนเรื่อย
1: ๆ
0: ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างน้อยไม่หาย
1: เหมือนเรารู้แนวแล้ว
0: ใช
1: ่เจ้าคะ
0: แม้ตกไปความรู้ไม่ตก
1: ค่ะ
0: ความรู้ที่เราได้ปีที่ผ่านมาก็มาต่อยอด
1: อ
0: ย่างน้อยๆถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้าปีนี้ตกอีกเดี๋ยวจะเก่งขึ้นมาอีกต้องมีสักปีแล้วหลวงพี่ไม่หยุดแน่นอนหลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่จะไม่หยุดเรียนบาลี
1: ทันทีที่ประกาศผลเจ้าค่ะประโยค9
0: เกิดความชงนง
1: ค่ะชงนงตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าค่ะ
0: คือหลวงพี่ก็

0: ส่งน้ำอยู่นี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ปล่อยเลยไม่ได้ฟังอะไรเลยก็ปล่อย
1: คือปล่อยใจแล้ว
0: ปล่อยใจแล้ว
1: รับบุญสอบได้ก็ปล่อยใจปล่อยจอย
0: ก็รับบุญอยู่รับบุญส่งน้ำปกติ
1: ค่ะ
0: เพื่อนๆก็มาบอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ฟังเองเพื่อนก็มาบอกว่าผ่านแล้วก็ดีใจในระดับนึงเพราะว่าก็งงด้วยว่าเอ๊ะไม่ได้ปังเป้าว่าจะได้ปีนี้ด้วยก็อยากจะเรียนไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ว่าข้อสอบที่เราทำก็ทำได้จริง
1: ๆ
0: เราทำได้จริงๆแหละ
1: เราทำได้รู้ตัวว่า
0: เรารู้ตัวว่าทำได
1: ้
0: แต่ว่าบาลีมันทำได้อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าม
1: ันต้องถูกใจกรรมการด้วย
0: มันต้องถึงที่กรรมการด้วยทำได้เราแต่ได้กรรมการหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึง
1: แสดงว่าทำได้ด้วย
0: ทำเต็มที่
1: แล้วก็ถูกใจด้วย
2: แล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ด้วย
0: แล้วมั่นใจว่าเราทำได้เพราะเราดูหนังสือมาเยอะแล้วเราเราใช้หลักของพ่อทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่จำไม่ได้ตั้งแต่ประโยค6หรือประโยค7หลวงพี่ก็ใช้หลักว่าหลวงพ่อท่านให้หลักนักเรียนบาลีไว้ง่ายๆอยู่ว่า5 4 3ท่านให้เลขมาว่า5 4 3 5คือดูหนังสือดูเล่น
1: ๆค่ะ
0: 3คือดูทบทวนไม่ใช่5 3 2ขอไป5 3 2แล้วก็2คือก็ดูแบบขอไป5ดูไปก่อน
1: ค่ะ
0: 3คือดูทบทวน
1: ค่ะ
0: 2คือดูเล่น
1: ๆ
0: คือยังไงท่านบอกว่าให้ดูให้ได้10รอบ
1: ค่ะ
0: บาลีบาลีดูให้ได้10รอบ
2: ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้
0: ใช่ใช
2: ่นี่จากคุณครูไม่ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: หลวงพ่อท่าน
2: หลวงพี่ก็น้อมนำมา
0: ซึ่งท่านก็พูดง่ายๆอย่างนั้น
1: ค่ะแต่ว่า
0: แต่นักเรียนบาลีเราก็ดูได้รอบนึงก็เหนือครึ่งคอแต่ถ้าท่านพูดอย่างนั้นแสดงว่าม
1: ัน
0: ก็อาจจะเป็นไปได้
1: มันมีทางสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้น
0: ซึ่งนั่นก็เป็นกุศโลบายของท่านเองแหละ ว่าคือถ้าโอ้ดูได้สิบรอบขนาดนั้
1: นก็น่าจะผ่าน
0: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละ
1: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละนี่นะ
0: ใช่
2: ท้ายนิดนึงนะคะก่อนปิดเบรกนี้ค่ะบอกโยมแม่และโยมแม่เป็นยังไงบ้างคะประโยคเก้าสำเร็จแล้ว
0: จริงๆโยมแม่กับโยมพี่สาวของหลวงพี
2: ่ค่ะ
0: ฟังอยู
2: ่อ๋อ
0: หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
2: ลุ้นแทนหลวงพี่
1: คือลุ้นแทนหลวงพี่หลวงพี่ไม่ได้ฟังนั่นเอง
0: แต่หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
2: เชื่อแน่ว่าโยมแม่คงดีใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะประสบความสำเร็จ
1: มาถึงฝัน
2: พาลูกชายทำได้สุดยอดมากๆ
1: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นแค่เบรกแรกนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เรื่องราวของท่านยังมีเรื่องราวอีกนะคะ
2: ได้ข้อคิดที่ดีมากๆนะคะ
1: ใช่ค่ะที่เราจะได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้า
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวของพระอาจารย์ยังไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆหรือว่าปัจจุบันเนี่ยท่านได้รับบุญอยู่จุดไหนอย่างไรเมื่อสำเร็จเรียนทำ9ประโยคแล้วนะคะรวมถึงท่านมีธรรมะข้อไหนของครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็เรียกได้ว่ามีข้อคิดโดยเฉพาะการออกแบบชีวิตให้กับทุกคนที่ชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะที่ท่านจะได้มาถ่ายทอดธรรมะเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเรายังอยู่กับพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญญชโยประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์
0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครั้งเจ้าค่ะ
1: กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะฉายาพระอาจารย์สามัญญชโย
0: ค่ะ
1: เมื่อลงท้ายว่าชโยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าจะต้องมีการบวชอุทิศชีวิตนะเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าย้อนบรรยากาศทบทวนบุญของพระอาจารย์รวมไปถึงให้เราได้ปลื้มใจด้วยก
0: ับ
1: การบวชอุทิศชีวิตในครั้งนั้นของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ต้องท้าวความก่อนว่าก่อนบวชชีวิตก็ต้องฝึกตัวมาก่อนแล้วเกณฑ์การบวชชีวิตก็ต้องได้ประโยคประเรียนทำ3ประโยคขึ้นไปซึ่งหลวงพี่ก็เข้าเกณฑ์พอดีแล้วก็มีใจก่อนหน้านี้ก็เห็นรุ่นพี่ได้เล่าประสบการณ์การบวชชีวิตและมโนปณิธานของหลวงพ่อ

0: ว่ามาเส้นทางการบวชที่ชีวิตนี้ก็คือต้องอุทิศชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อโครงการแล้วก็ไม่ได้ทำตามแบรนด
1: ์หมายถึงว่ายังไงเจ้าคะ
0: ไม่ได้ทำตามพี่แต่ว่าเราอ่ะต้องมีใจที่จะบวชจริง
2: ๆพระอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรของการบวชอุทิศชีวิตหรือว่ามีใครเป็นไอดอล
0: ก็เห็นความสำคัญว่าประการแรกคือเราบวชแล้วเราเห็นว่าเส้นทางนี
2: ้
0: ใช่ละเส้นทางที่เราสามารถทำได้
2: ค
0: ือเราสามารถบวชแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นได้แล้วก็เห็นเป็นประจักษ์อย่างการสอบผ่านหรือว่าทำตัวเองให้มันดีขึ้นทั้งเรื่องการฝึกตัวและเรารู้แหละว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบทฝึกอื่นๆเดี๋ยวก็มาอีกเราก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างเต็มที
2: ่
0: แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเส้นทางนี้แหละเราจะบวชอุทิศชีวิต
1: เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ได้เปลี่ยนทำประโยคไหนเจ้าคะ
0: จริงๆก็ถ้าจะบอกว่าตัดสินใจตอนไหนเลยอะหลวงพี่หาไม่เจอแต่ว่าเป็นเหมือนท่านหลวงพี่ก็คือไม่ใช่น้ำหกแต่เป็นน้ำหยด
2: ค
0: ือมันค่อยๆซึ
1: ม
0: แล้วหลวงพี่คือซึมซับมาเรื่อยๆทุกๆวันทุกกิจกรรมที่หลวงพี่บวชมาได้เห็นทั้งมนุษย์ปณิธานของท่านคำสอนทุกๆคำสอนทั้งพี่เลี้ยงถ่ายทอดแล้วก็ได้ฟังมาจากเทปวิดีโอ
2: คุณครูแม่ยาย
0: คุณครูแม่ยายหลวงพ่อแล้วหลวงปู
2: ่
0: มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการช่วยงานพระพุทธศาสนาของพี่พระมหาได้ไปต่างประเทศบ้างได้ไปช่วยงานต่างจังหวัดได้ทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาและเราคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้บ้างในวันหนึ่ง
1: คิดแบบนี้มาตลอด
0: ก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าอยู่อย่างนี้แล้วบวชให้จนได้เราก็คงจะมีประโยชน์บ้าง
1: แล้วพอวันบวชบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
2: โยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ก็โยมแม่โยมพ่อโชคดีคือโยมพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจวัดมากแต่ว่าโยมพ่อก็สนับสนุนเราอยากบวชก็บวชโยมพ่อโยมแม่คือมาเจอเราก็สนับสนุนอยู่แล้วก็ดีใจเพราะว่าตลอดชีวิตหลวงพี่ก็10ปีของการเป็นเนนโยมพ่อโยมแม่ก็โยมแม่ก็อยากให้บวชที่ชีวิตตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้ถามว่ามีความดีใจขนาดไหนแต่ว่าก็เห็นว่าโยมแม่วันนั้นก็มาเข้าโบสถ์นั่งอยู่บวชหลวงพี่บวชหรือแม่ก็มานั่งข้างๆเป็นโยมที่มีโอกาสได้เข้าบวชในอุโบสถด้วยโยมแม่ก็นั่งอยู่ตลอดพิธีเลย
2: แสดง
0: ว่าต้องปล
2: ื้
0: มมากๆใช่
2: ที่ได้ทำให้กับโยมแม่ด้วยนะคะผู้มีพระคุณของพระอาจารย์ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้ววันนั้นที่หลวงพี่บวชก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าการบวชต้องเตรียมตัวนานแต่ว่าเหนื่อยแต่พอบวชเสร็จก็เกิดความปิติยินดีว่าตลอดชีวิต10ปีที่เราเป็นสามเณรมาก็เพื่อวันนี
1: ้
0: แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นแล้วคือปักหลักมั่นก่อนหน้านี้คือในใจแต่ตอนนี้ทั้งเพศสมณ
2: ะ
0: ทั้งเพศภาวะทุกอย่างของเราคือกลับไม่ได้แล้ว
1: ที่ประกาศไปแล้ว
0: ที่ประกาศวาจาลั่นวาจาไปแล้วทั้งต่อหน้าหลวงพ่อพระอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทั้งหลาย
1: พอเวลาที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนจากเพศภาวะจากสามเณรที่มีศีล10ข้อนะเจ้าคะมาสู่การเป็นพระภิกษุที่ศีลมากขึ้นเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มีความยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของพระภิกษุเรื่องเล็กๆน้อยๆหลวงพี่อาจจะยังศึกษาไม่หมด
2: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากต้องให้พระอาจารย์ค่อยๆบอกซึ่งเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาซ้อมให้เป็นพระอยู่แล้ว
1: ทุกเสกียวัตรเจ้าคะเผื่อน้องๆเยาวชนหรือผู้ปกครองฟังจะได้
0: เช่นเสกียวัตรการฉันจริงๆตอนฝึกตัวตอนสามเณรทำไมต้องทำด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าการเข้าห้องน้ำการเดินการนั่งการทำทุกอย่างตอนเป็นสามเณรเขา
1: ให้ทุกอากัปกิริยา
0: ทุกอากัปกิริยา
1: อ๋
0: อมันคือบทฝึกการเป็นพระเพราะเป็นเสกียวัตรทั้งหมดเลย
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างเช่นการฉันไม่เสียงดังหรือว่าการฉันให้มันอยู่ในศีลอยู่ในความรวบสำรวมอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: ทั้งหมดก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ
1: ถูกฝึกมาเพื่อการนี้
0: เพื่อให้เป็นพระภิกษุฉะนั้นแล้วไม่ได้ยากมากแต่ว่ามีบางข้อที่ต้องศึกษาเพิ่มเติ
1: ม
0: ก็แค่นั้นฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ถึงกับ

0: พอบวชเป็นเนนวันหนึ่งมาเป็นพระทำตัวไม่ถูกเลยไม่ใช่ค
1: ือ
0: เตรียมถูกเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกๆแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเหมือนวันนั้นก็เป็นเหมือนกลมกลืนไปเลย
2: ค่ะ
1: ก็เลยบอกว่าสามเณรวัดพระธรรมกายนี่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความเป็นพระแท้ให้เกิดขึ้นพอหลังจากบทฝึกได้บวชแล้วพอบวชเสร็จวันแรกพระอาจารย์ตั้งเป้าหมายในใจของตัวเองไหมคะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอยากทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งกับพระศาสนาตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอย่างไรหลังจากที่เราบวชแล้วว่าเจ้าค่ะ
0: อย่างแรกประโยชน์หลวงพี่ก่อนต้องได้ตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่จบประเรียนธรรม9ประโยค
1: ค
0: ่ะนั้นเรียนประโยค8อยู่
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วเราต้องทำประโยชน์ตนให้สำเร็จก่อนคือการเรียนประโยค8ปีนั้นหลวงพี่พรรษาแรกก็พอผ่านเลย
1: ค่ะคือด้วยความตั้งใจ
0: ด้วยความตั้งใจตลอด3ปีที่ผ่านมาที่หลวงพี่ตกก็ประมวลความรู้จนปีสุดท้ายก็ปีที่เพิ่งบวชไปใหม
1: ่
0: ๆก็ผ่านเลยก็ด้วยบุญด้วยความเพียรของเราที
1: ่
0: คงจะเต็มที่แล้วจะเต็มแล้ว
2: ซ้อมมาต้องสองรอบ
0: ซ้อมมาต้องสองรอบ
2: เพราะฉะนั้นต้องผ่าน
0: ต้องผ่านรอบนี้
2: จนจบปริญญาธรรม9ประโยคอยากให้อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเพราะว่าจะต้องเข้าในมหาราชวังด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็
2: ค่ะพระราชวัง
0: ตอนที่หลวงพี่ประกาศผลสอบ
2: ค่ะ
0: ก็ดีใจแล้วระดับนึงรู้ว่าเราผ่านแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ได้ประโยค9จริง
1: ๆเพราะอะไรเจ้าคะ
0: เพราะว่าทั้งด้านทางการทางการก็คือยังไม่ถือว่าเป็นประโยค9เพราะยังไม่ได้มีพัดทั้งทางใจก็ได้ผ่านก็รู้ว่าผ่านก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันที่จะรู้สึกว่าได้เป็นประโยค9จริงก็คือวันที่ไปรับพัด
2: ค่ะ
0: ซึ่งก็จริงวันที่รับพัดก็ตั้งแต่มีโอกาสโยมก็มาส่งสามเณรก็ตั้งแถวส่งตั้งแต่ที่อาคารร้อยปีมีรถนำขบวนไป
2: ความรู้สึก
0: แล้วเวลาตลอดเวลานั้นก็นึกทบทวนถึงความเพียรที่ผ่านมาของเรามันก็จะเกิดความปลื้มปิติว่าเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาด้วยบุญอย่างเดียว
1: ไม่ได้มาด้วยง่ายง่าย
2: เมื่อก่อนพระอาจารย์ก็เคยยืนต้อนรับ
0: ใช่เมื่อก่อนก็เคยต้อนรับแบบนี
2: ้
0: แล้วตอนนี้มีโอกาสที่เราได้มารับพัดแบบนี
2: ้
0: ก็ค่อยๆซึมซับว่าอ๋อผ่านมาเราผ่านมายังไงทบทวนแล้วก็ต่อมาก็ตอนเข้าวังพระราชวังรอการรับพัดก็ยังพี่ยังคุยกับเพื่อนหลวงพี่อยู่เลยที่ผ่านปีด้วยกันว่าเนี่ยเพิ่งรู้สึกนะว่าจบประโยค9เพราะว่าเนี่ยการรับพัดทั้งการมีพัดที่ยืนยันแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาได้เกียรติรับเกียรติอย่างสูงสุดจากนายหลวง
2: รัชกาลที่10
0: รัชกาลที่10
2: ค่ะ
0: ก็นี่ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าจบประโยค9แล้วก็ถึงรู้สึกว่าตอนไปรับในวัง
2: ตื่นเต้นไหมจ๊ะคะ
0: ใช่ตื่นเต้นด้วยแล้วก
2: ็
0: ควรจะมีเราสักครั้งถ้าสำหรับนักเรียนบาลีก็ควรจะมีโอกาสเพราะว่าในชีวิตมีแค่2ครั้งประโยค6กับประโยค9
2: ค่ะอ
0: ย่างหลวงพี่ก็เคยไปแล้วประโยค9ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเป็นบรรยากาศที่เราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะ
1: ค่ะเราสังเกตผ่านไปครั้งเดียวในชีวิตแล้วเพราะว่า9คือครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ค่ะนะคะก็เป็นความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นแล้วยมแม่เป็นไงบ้างคะวันนั้นที
0: ่ยมแม่ก็มารับด้วยแล้วก็มารับเสด็จด้วยแม่ก็ทำทุกอย่างเลยปลื้มคอยอยู่เบื้องหลังตลอด
2: เราก็เห็นภาพบรรยากาศของความปลื้มปิติใจของโยมแม่นะคะค่ะจากนั้นค่ะพระอาจารย์เห็นบอกว่าได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งหน้าที่จากที่เราเคยเป็นเด็กนักเรียนเองตอนนี้เห็นบอกว่าได้รับมอบหมายเป็นพระอาจารย์สอนบาลีด้วยเจ้าค่ะ
0: หลังจากที่สอบเสร็จประกาศผลสอบ
2: ค่ะ
0: พระอาจารย์ก็โทรมาเลยว่าที่รับปากไว้ปีที่แล้ว
1: ค่ะอ๋อมีการพูดคุยกันไว้ก่อน
0: ใช่ท่านคงรู้ว่าเราจะผ่านเพราะว่านั่นก็โอเคท่านเราปากว่าท่านไว้แล้วว่าต้องมาสอนเราก็รับปากสอนเลย
2: ค่ะ
0: ยังเพิ่งได้ใหม่ๆก็มาสอนเลย
2: ค่ะ
0: ความรู้ยังแน่นอยู่เลย
2: ค่ะ
0: ก็มาสอนประโยค4
2: ประโยค4
1: ทำไมถึงเป็นประโยค4เจ้าค่ะอาจารย
0: ์ก็อย่างแรกคือเป็นประโยคที่เริ่มต้นที่จะเข้าไปในประโยคสูงๆต่อไป
2: ค่ะ
0: ประโยคบาลีคือประโยค1 2 3คือการปูพื้นประโยค4นี่เหมือนการเริ่มถ้าท่านฐานตรงนี้แน่น
2: ค่ะ
0: บาลีนี่มีเหมือน2ฐานฐานแรกคือประโยค1 2
2: ค่ะ
0: ถ้าแน่นก็ประโยค3ก็ง่าย
2: ค่ะ
0: ประโยค4เป็นฐานให้กับ5 6 7

0: เก้า
1: เพราะฉะนั้นประโยคนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะเราก็เคยพลาดประโยคนี้เหมือนกันไม่ได้หมายถึงตกแต่หมายถึงไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่ามันยากมากแต่หนังสือมันน้อยเราอาจจะประมาทแต่ทีนี้เราจะมาเป็นครูให้กับประโยคนี้แล้วจะบอกสิ่งที่เราผ่านมาว่าประโยคสี่เขาจะชอบมีคำพูดติดปากกันว่าเป็นประโยคพักผ่อน
2: ชิวๆเหมือนเรียนเล่นๆเหมือนคิดว่าชิวๆ
0: เหม
2: ือ
0: นเล่นๆเหมือนจะชิว
1: ใช่ไหมคะ
0: หรือว่ามีคำนึงก็คือประโยคปลาเปลี่ยนน้ำคือประโยคหนึ่งสองสามเป็นการดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องประวัติของวิสาขานะในพุทธกาลแต่ว่าพอเป็นประโยคสี่ขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วบางนักเรียนบางรูปอาจจะปรับตัวไม่ทันปลาเปลี่ยนน้ำ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้น
2: ก็
0: อาจจะ
2: หายใจไม่ทัน
0: อาจจะเลิกไปเลย
2: ก็ค่ะ
0: เพราะมันยากในระดับหนึ่งฉะนั้นหลวงพี่ก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดในประโยคนี
1: ้และวางอาจารย์จะทำทุกวิถีทางที่จะมอบเคล็ดลับในการเปลี่ยนน้ำนี้ให้ได้
0: ใช่
1: ใช่
2: เราไม่มีวิธีการหรือว่าเรียกว่ารูปแบบการสอนที่ออกแบบเองอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือก็ไม่ได้ถึงกับออกแบบเองแต่ว่าวิธีการหลวงพี่คืออย่างน้อยทั้งห้องหลวงพี่อย่างมี16รูปหลวงพี่ก็ต้องไม่ทิ้งสักรูปคือเรื่องนี้คุยกันแล้วต้องถามทุกรูปถ้าไม่เข้าใจพูดใหม
1: ่
0: ถ้าเข้าใจพูดใหม่ต้องได้ทุกรูปอย่างน้อยคือไม่ทิ้งแม้จะช้าไปบ้างอย่างเดือนนี้ก็อาจเดือนแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มเรียนหนังสือแ
1: ค
0: ่เรื่องไวยากรณ์เรื่องพื้นฐานเอาให้ได้ก่อนหลวงพี่ก็สอนถ้าใครยังไม่ได้ก็สอนใหม่หมายถึงแม้เลิกเรียนไปแล้วหลวงพี่ก็สอนต่ออีกสำหรับลูกที่ไม่ได้โดยเฉพาะแยกออกมาอีก
2: มีติวให้ด้วย
0: ติวแยกอีก
2: หลังห้องให้ด้วย
0: หลังห้องอีก
1: อาจารย์เก่งอย่างนี้แสดงว่าสอบผ่านยกชั้นแน่นอนเจ้าค่ะ
0: ก็หลวงพี่ก็นี่ก็เป็นความหวังความสำเร็จอีกอันนึงที่หลวงพี่ว่าน่าจะภูมิใจกว่าได้สำเร็จตัวเอง
1: สาธุขอให้สมปรารถนานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าอาจารย์เก่งมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มาแบบว่าที่จะสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะคะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจทั้งพระทั้งเนนแล้วก็สาธุชนทุกๆคนเลยที่เรียนภาษาบาลีเรียนบาลีนะคะมีโอกาสที่แบบมีตกบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่เข้าใจบ้างแล้วจะทำยังไงให้ได้รับพลังและสามารถที่จะเรียนต่อได้ให้ครบจบประโยคทุกๆประโยคเจ้าค่ะ
0: ช่วงนี้ก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศบาลีคึกคักมาก
1: ค่ะ
0: ดีครับบรรยากาศก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมีการเรียนบาลีคือถ้านักเรียนทนกับความซ้ำๆได
1: ้
0: คือความน่าเบื่อของบาลีคือเราต้องซ้ำแล้วไม่เบื
1: ่
0: อต้องดูซ้ำแล้วไม่เบื่อจะ3รอบ10รอบต้องห้ามเบื่อเพราะว่ามนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินคือแม้เพิ่งจำเมื่อกี้อีก7วันลืมแล้วเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือถ้าเราให้ความสำคัญกับอะไรเราจะไม่พูดคำว่าไม่มีเวลาอยู่ที่ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นถ้ามีเวลาก็อย่าทิ้งขอแค่อย่าทิ้งบาลีอย่างน้อยก็ไปสอบแล้วก็อย่างน้อยก็ติดตัวไว้มีเวลาก็ไปสอบถามในเรื่องอาจจะไม่ต้องทั้งตำราเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆค่อยๆพิจารณาแล้วก็ค่อยๆถามตอนนี้บรรยากาศของวัดเรานี่ถ้าเดินไปที่ไหนก็แทบจะชนกับไหลกับมหา
1: ค่ะ
0: มีทั้งมหาปริญญามีทั้งมหาอยู่9ทางซ้ายทางขวาเจอหมดยิ่งเป็นสามเณรนี่เจอแน่ๆพระภิกษุเจอแน่ๆถ้าเป็นญาติโยมก็เข้าหาญาติโยมตอนนี้เป็นมหาเยอะเลยพี่เห็นฉะนั้นแล้วลองเข้าหาผู้ที่มีความรู
1: ้
0: และตรงกับจริตเราบางรูปท่านเก่งแต่ว่าถ่ายทอดให้กับเรา
2: อาจจะ
0: ยังไม่ได
1: ้
0: ปัญญาเท่ากันถึงจะเข้าใจกันได้
1: จริต
0: ต้องเข้ากันด้วยหลวงพี่ก็เคยว่าไปให้ระดับประโยค9สอนเลยก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าให้ประโยค1 2 3ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาพูดในภาษาที่เข้าใจได้อย่างนี้ก็ได
2: ้มันต้องมีเทคนิค
0: ใช่ใช่ใช
2: ่หาเทคนิคให้ตัวเองให้เจอแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนต่อ
0: หาครูดีให้พบหาครูดีสำหรับเราดีสำหรับเราก่อน

0: ถ้าดีครบแล้วก็ค่อยทําตามครู
1: ส
0: แล้วก็ฟังคําครูให้ชัด
1: ค่ะ
0: ครับหลักนี้ก็ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดนะคะเห็นบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีบรรยากาศเพราะว่านอกจากการเรียนการสอนในวัดพระธรรมกายแล้วยังได้มีโอกาสไปติวที่วัดต่างๆด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศภาพรวมหน่อยค่ะว่าในการติวบาลีในส่วนของวัดต่างๆในประเทศไทยหรือว่าที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไป
1: นอกจากวัดพระธรรมกาย
2: บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: ก็ทั่วสังฆมณฑลการเรียนบาลีก็ทั่วสังฆมณฑลเขาก็มีการเรียนการสอบเหมือนกันที่อื่นอย่างเช่นสำนักใหญ่ๆวัดสร้อยทองวัดสามพยาวัดสุทัศน
1: ์
0: อย่างนี้ก็มีการเปิดติวก่อนจะสอบหนึ่งเดือนหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปเก็บตัวเก็บตัวด้วยกันไม่ได้มีห้องอะไรมีแค่เต็นท์หนึ่งอันแล้วก็อยู่แล้วก็มีเพื่อนๆในชั้นเดียวกันมันกลางเต็นท์ล้อมรอบอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์เจ้าคุณที่วัดสร้อยทองหลวงพี่มีโอกาสได้ไปติวที่วัดสร้อยทองนี่ตลอดเวลา 6-7 ปีเลยก็คือช่วงเวลาก่อนหลังกฐินไปเลย
1: อ
0: ันนี้ตลอดแทบไม่ได้อยู่ลอยกระทงที่วัดเลยตลอด 5-6 ปี
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญใช่ไหมคะในการที่ออกไปติวข้างนอก
0: ใช่ใช่แล้วบรรยากาศข้างนอกคือพระอาจารย์คณาจารย์เขาใส่ใจแล้วก็เรียนตลอดเรียนตลอดทั้งวัดสอบตลอดแล้วก็มีวัดอื่นๆมาให้แข่งขันกัน
1: เป็น
0: บรรยากาศ
1: เป็นบรรยากาศ
0: ใช่เป็น
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความเข้มข้น
2: ดีเบต
0: ใช่ได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆคนนี้จากวัดนี้
1: ค่ะ
2: แสดงว่าบรรยากาศการเรียนบาลีในเมืองไทยมันก็ยังมีบรรยากาศที่คึกคัก
0: คึกคักอยู่เลยแล้วคึกคักไปเรื่อยๆด้วย
2: ค่ะ
0: อย่างปีนี้ประโยค9สอบได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการสอบมาเลยเป็นร้อยปี121รูปแล้วพี่ไปไล่ดูสถิตินะไม่มีเลยบางลังรูปบางปีรูปเดียวบางปีก็5รูปเมื่อก่อน5รูป1รูป3รูปเยอะสุดเมื่อก่อนฮือฮาเลย70กว่ารูปฮือฮามากแต่ตอนนี้121แสดงว่าการเรียนบาลี
1: สำคัญทุกคนให้ความสำคัญคึ
2: กคักด้วย
0: ให้ความสำคัญเพราะว่าตอนนี้เขามี2สำนักใหญ่กำลังบูมขึ้นมาก็กำลังพาดฟันกันอยู่ว่าใครจะได้แชมป์ปีนี
1: ้
0: ก็ระดมนักเรียนครูอาจารย
1: ์
0: ช่วยกันนี่เป็นบรรยากาศ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็ต้องมีวัดพระธรรมกายนะคะที่เรา
2: โดย
1: ตั้งใจ
2: ธรรมชโยท่านสนับสนุนมาตลอด
0: สนับสนุนเต็มที่
1: ค่ะคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญมากๆเลยกับการเรียนภาษาบาลีนะเจ้าคะ
2: ใช่ค่ะเพราะจะมีแบบเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือว่าการที่อยากจะถ่ายทอดว่าความตั้งใจของครูไม่ใหญ่ที่ท่านอยากให้ลูกเนนเนี่ยนะคะได้เรียนบาลีแล้วก็ได้เรียนในประโยคสูงๆเนี่ยพระอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจจากท่านที่เอามาแบบเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วอยากถ่ายทอดให้กับน้องๆเนนที่ดูอยู่ไหมเจ้าคะ
0: จริงๆตลอดชีวิตหลวงพ่อท่านพูดถึงบาลีบ่อยมากแล้วก็พูดถึงเรื่องบาลีโอ้น่าจะมากมากเลยต่อจากการปฏิบัติธรร
1: ม
0: เรื่องการปฏิบัตินั้นแน่นอนอยู่แล้วการปฏิบัติต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องภาษาบาลีท่านหนึ่งมองเห็นว่าอ๋อถ้าเราไม่มีหลักยึดแล้วไปปฏิบัติก็ยากหรือว่าไม่ตรงฉะนั้นแล้วท่านถึงศึกษาท่านสนับสนุนเต็มที่เลยก็ดูงานของวัดเราที่จัดทั้งการมุทิตาประโยคเก้าทั่วประเทศเป็นงานใหญ่มากฉะนั้นเราหลวงพี่ไม่ได้พูดต้องไม่พูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเห็นจากการกระทำของท่านคือเรื่องการสนับสนุนแล้วก็เรื่องคอยพูดอยู่ตลอดเชียร์ตลอดหาวิธี

0: แล้วก็เราก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อน
1: ค่ะ
0: ความปรารถนาของท่านที่จะทำให้นักเรียนรักษาแชมป์ไปได้เรื่อยเพราะนั้นกำลังใจของหลวงพี่คือท่านก็ให้เราทำให้เราเห็นว่าให้ความสำคัญขนาดไหนแล้วก็สนับสนุนทุกด้านแค่นี้ก็เป็นกำลังใจมากๆเลย
1: สาธุเจ้าค่ะช่วงนี้นะใกล้จะหมดเวลาพระอาจารย์เจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ในฐานะที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเจ้าคะจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็สำคัญด้วยต้องควบคู่ไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าคะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยพี่หลวงพี่ว่าปัญญาหลวงพี่เมื่อก่อนไม่ดี แล้วมันกลับมาดีได
1: ้ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติธรรม
1: อ
0: ันนี้สำคัญเลยเพราะว่าการฝึกฝนอบรมตนเองของสัมมาเนนมีการปฏิบัติธรรมแทรกอยู่ในทุกกิจวัตรเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะทำให้เรามีปัญญาขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่เพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อเมื่อไหร่ที่ใจเรานิ่งเหมือนตะกอนมันตกมันก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นความจำมันกว้างขึ้นหลวงพี่รู้สึกเลยว่ามันกว้างขึ้นมันรับอะไรได้เยอะขึ้น มันอยู่ได้นานขึ้นแล้วทีนี้มันก็ทำให้เราโปร่งโล่งแล้วก็อยากจะเรียนในสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาขวางกั้นใจที่มันสะอาดแม้ไม่ได้ถึงกับบริสุทธิ
1: ์
0: แต่อย่างนั้นก็สะอาดในระดับหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยในการศึกษาภาษาบาลีซึ่งมีความซับซ้อนและเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้มีบุญถึงจะเรียนได้ก็นี่แหละการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าใจที่ไม่ต้องการอะไรจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการนี่แหละก็คือหยุดให้เราปฏิบัติธรรมเยอะๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรียนเยอะๆหลับตาท่านก็บอกว่าหลับตาก็เห็นพระภายใน
1: ค่ะ
0: ลืมตาก็เห็นพระบารีท่านก็บอกอย่างนี
1: ้
0: ลืมตาลืมตาหลับตาก็หลับตาก็ปฏิบัติธรรม
1: ค่ะ
0: ลืมตาก็ให้ดูพระบารี
2: โอ้อยากให้พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายข้อคิดให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการ
1: ผู้ออกแบบชีวิตจะออกแบบชีวิตยังไงดีเจ้าคะให้รอดปลอดภัยมีชัยชนะไปตลอดทุกภพทุกชาติเจ้าคะ
0: จริงๆก็ผู้ติดตามรายการนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ออกแบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้ผู้ติดตามรายการได้ติดตามรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีอีกหลายท่านเลยที่จะมาออกแบบชีวิตตรงนี้ก็เหมือนพุทธพจน์ท่านบอกว่าสุดสูสังรัปเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาผู้ฟังด้วยดีคือฟังสิ่งที่ดีฟังรายการผู้ออกชีวิตแล้วก็นำมาใช้เป็นความรู้ที่ดีมาใช้ได้แล้วนั้นหลวงพี่ก็อยากจะฝากว่าใช้ชีวิตยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอหวังผลขอแค่ทำให้มันเต็มที่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สมควรก็ประมาณนี้จะเริ่ม
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: โอ้นี้ทางรายการได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากพระอาจารย์ที่มาถ่ายทอดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะพระมหาสามารถสามัญญชโยปริยัติธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบขอบคุณเป็นอย่างสูง
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เรียนพร
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชฎาระยะอินดิชันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: Samma arahang.
1: สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการเส้นทางบุญช่วงนานาสารธรรมเนื่องในวันสมาธิโลกค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันอาทิตย์ต้นเดือนด้วยนะคะอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569ส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะและตลอดช่วงของการถ่ายทอดสดนี้ค่ะมีคุณธนาพรนรมาศและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เป็นบิ๊กบุญจริงๆเลยนะที่ทุกท่านจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญค่ะแต่หากคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ไม่ได้สะดวกมาที่วัดพระธรรมกายค่ะก็ยังสามารถร่วมกันสั่งสมบุญกับทางสถานี GBN by DMC ได้ทางเว็บไซต์ค่ะ www.gbnus.com ซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกรับชมผ่านนะคะทางแพลตฟอร์มต่างๆของสถานีได้อย่างมากมายเรียกได้ว่ารวบรวมทุกช่องทางให้ทุกท่านนั้นไม่พลาดในงานบุญแม้แต่เพียงเวลาเดียวค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าช่องทางออนไลน์ขออนุญาตเอาไว้สำหรับผู้ที่อยู่ไกลๆนะแต่ว่าผู้ที่อยู่ใกล้ๆอยากจะเรียนเชิญนะคะให้มาร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันในเวลาธรรมกายเนื่องในวันสมาธิโลกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเป็นอีกวาระหนึ่งนะคะที่เราจะได้มีโอกาสในการสั่งสมบุญใหญ่กันตลอดต่อเนื่องทั้งวันเลยนะคะดังนั้นในวันนี้ก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านให้ทำตามหลักวิชาค่ะนั่นก็คือรักษาใจให้ผ่องใสเพื่อที่เราจะได้บุญทั้ง3วาระนะคะทั้งก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังจากที่

0: ทำแล้วนะคะเจตนาที่เราให้ทานไปไว้ดีแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้ทำแบบครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะทางวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้มีกิจกรรมต่างๆนะคะในงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านนั้นได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมและก็ร่วมกันสั่งสมบุญซึ่งก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะในภาคสายนะคะเวลา 9:30 นก็จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมรวมใจและประกอบพิธีบูชาข้าวพระตามด้วยเวลา 10:45 พิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะตามด้วยเวลา 11:00 นะคะก็จะเป็นการเสร็จพิธีในภาคสายค่ะ
0: ค่ะ13:30 ค่ะเริ่มต้นพิธีในภาคบ่ายนะคะพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38ค่ะ15:00 นะคะจะเป็นพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศค่ะ
1: ต่อด้วยเวลา 15:40 เป็นพิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศปีนี้ก็จัดเป็นปีที่26รวมถึงพิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22ครั้งที่188และเวลา 16:30 ก็จะเสร็จพิธีกรรมค่ะ
0: ค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะรักษาใจให้ผ่องใสแล้วก็อยู่ร่วมบุญนะคะเราจะได้เก็บเกี่ยวบุญได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวที่ทางรายการจะได้นำเสนอคุณผู้ชมนะคะในช่วงนานาสารธรรมในวันนี้เนี่ยนะคะก็มีมากมายเลยวันนี้มีความสำคัญของวันสมาธิโลกที่เราจะได้มาทราบถึงที่มาแล้วก็ความสำคัญในการสั่งสมบุญวันนี้ร่วมกันด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะได้มาติดตามค่ะกระแสของการนั่งสมาธิที่ตอนนี้เนี่ยนะคะทั่วทุกมุมโลกให้ความสำคัญรวมไปถึงค่ะเราจะได้สั่งสมบุญใหญ่กับการสร้างอุโบสถในต่างแดนแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมในวันสมาธิโลกนะคะนั่นก็คือพิธีมุทิตาพระมหาปริยธรรม9ประโยคทั่วประเทศค่ะเราจะได้มารับฟังนะคะบทสัมภาษณ์เพื่อร่วมกันถวายมุทิตาจิตในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมในภาคสายด้วยโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้เรานั้นได้พบกับความสุขที่แท้จริงจากภายในที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิเริ่มกันที่เรื่องแรกของวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือความสำคัญของวันสมาธิโลกเกิดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกนั้นหันมาสร้างสันติภาพด้วยวิถีทางที่ปราศจากความรุนแรงและก็รณรงค์ให้ชาวโลกนั้นหันมาให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิเพื่อที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของมวลมนุษยชาติอันจะเป็นทางมาของการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้อย่างผาสุกเพราะย้อนไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488ที่ได้มีการนำระเบิดปรมาณูซึ่งมีอนุภาพที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นไปปล่อยลงที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเหตุการณ์อันเจ็บปวดนั้นจากสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนั้นค่ะก็ทำให้ชาวโลกนั้นได้ตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของสงครามจึงได้พยายามที่จะร่วมมือกันตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาคมโลกนั่นก็คือองค์การสหประชาชาติค่ะ
0: ค่ะซึ่งในการประชุมนะคะขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือยพสลในปีพุทธศักราช2531ค่ะก็เห็นความสำคัญของการทำสมาธิทั้งนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยแม้จะเป็นธรรมปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นของสากลที่ศาสนิกอื่นนะคะสามารถปฏิบัติได้ดังนั้นยพสลค่ะจึงถือกำหนดเอาวันที่6สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสมาธิโลกนะคะเพื่อเป็นวันที่รวมใจชาวพุทธแล้วก็ชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนะคะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อกระตุ้นเตือนนะคะให้หันมาสร้างสันติภาพด้วยวิถีที่สงบปราศจากความรุนแรงแล้วก็รณรงค์ค่ะให้ชาวโลกเนี่ยเกิด สันติสุขนะคะในใจของมวลมนุษยชาติอีกทั้งเนี่ยนะคะเพื่อให้เหตุ

0: การณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติในครั้งนั้นเป็นเครื่องเตือนใจชาวโลกแล้วก็มุ่งที่จะให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะการจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกนี้จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและก็องค์กรพุทธศาสตร์นะคะอย่างวัดพระธรรมกายนั้นซึ่งได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะมโนปณิธานในการสร้างวัดของหมู่คณะในยุคบุกเบิกนั้นซึ่งก็คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชีโวที่ท่านปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้พบกับความสุขภายในที่แท้จริงอันจะนำมาซึ่งสันติภาพอย่างแท้จริงและเมื่อได้สร้างวัดแล้วค่ะก็ได้เชิญชวนประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้มานั่งสมาธิร่วมกันหลายท่านจนหลายๆท่านค่ะก็ได้พบกับความสุขความสงบของชีวิตและมีใจที่อยากจะเผยแผ่สิ่งดีๆเหล่านั้นไปสู่ใจของชาวโลกค่ะ
0: เมื่อวาระของวันสมาธิโลกมาถึงนะคะเหล่าผู้คนที่ปรารถนาที่จะสร้างสันติสุขภายในก็จะมาพร้อมใจกันค่ะสละเวลาอันมีค่านะคะเพื่อที่จะแสวงหาหนทางของความสุขที่แท้จริงในชีวิตทุกท่านได้วางภารกิจต่างๆแล้วก็เดินทางมาจากทั่วประเทศค่ะทั้งที่อยู่ไกลอยู่ใกล้นะคะบางท่านก็เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายประเทศไทยหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกค่ะก็เพื่อจะมานั่งสมาธิร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะคะให้กับชาวโลกทุกคนว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็จะได้ถือโอกาสนี้เนี่ยแหละค่ะร่วมกันทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นในใจหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างสันติภาพโลกร่วมกันนะคะอีกครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติค่ะเพราะสันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสันติสุขภายในที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยใจที่หยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิใจต้องหยุดนิ่งสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนานั้นจึงเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะทำให้เกิดสันติภาพของโลกได้อย่างแท้จริงซึ่งในเรื่องของการทำสมาธินี้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าผู้ฉลาดในการเจริญสมาธิภาวนามีสติตั้งมั่นมีจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วพึงบรรลุนิรามิสุขเสวยรสแห่งธรรมที่น้อมไปเพื่ออาสวัคคยญาณทำให้จิตนั้นหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มีญาณที่อย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วผู้นั้นย่อมถูกต้องญาณอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้เหตุที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้ก็เพราะว่าการเจริญสมาธิภาวนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งอาจจะถือว่าเป็นทั้งหมดของชีวิตเลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั่นก็คืออายตนะนิพพานค่ะ
0: ดังนั้นนะคะบัณฑิตผู้รู้ผู้มีปัญญาทั้งหลายค่ะก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่นะคะของชีวิตที่จะทำเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งค่ะเพราะว่ารู้คุณค่าของเวลาชีวิตนะคะจึงสงวนทุกอนุวินาทีสำหรับการฝึกใจมีสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรม8นะคะโลกธรรม8ก็คือมีศีลมีลาภเสื่อมลาภขออภัยนะคะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นธรรมประจำโลกที่บัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิตนะคะแต่กลับมุ่งแสวงหาสาระหรือของจริงที่มีอยู่ภายในนั่นก็คือพระธรรมกายค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งอันที่จริงแล้วนะคะพระธรรมกายนั้นก็มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดหรือว่าเผ่าพันธุ์ใดก็แล้วแต่จะเป็นใครก็ตามค่ะจะมีความเชื่ออย่างไรนับถือศาสนาอะไรก็ตามก็ล้วนมีธรรมกายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อทุกๆคนทุกชาติทุกภาษานั้นได้ร่วมกันฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกวิธีถูกต้อง

0: ตรงตามตำแหน่งนั่นก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7เหมือนกันเมื่อใจนั้นหยุดแล้วก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วความเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาก็จะเกิดขึ้นจะเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะเป็นสุขล้วนๆมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองเป็นนิรามิตสุขนะคะคือสุขที่ไม่เจือปนด้วยอามิสไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่ฉลาดหรือนักสร้างบารมีนั้นก็ต้องแสวงหาความสุขอย่างนี้แสวงหาความสุขจากการเข้าถึงธรรมสุขที่เกิดจากใจที่หยุดที่นิ่งเพราะความสุขชนิดนี้เยี่ยมกว่าความสุขทั้งปวงค่ะ
1: ค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านัตถิสันติบรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งแล้วไม่มีเป็นรสแห่งความสุขรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วก็ยังเป็นวิมุตติสุขนะคะที่จะนำไปสู่อายตนะนิพพานเป็นรสแห่งธรรมที่น้อมไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะความสุขนี้ค่ะเป็นรากฐานของชีวิตเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาของมวลมนุษยชาติที่เราเกิดมากันแต่ละภพแต่ละชาตินั้นนะคะก็เพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงให้เข้าถึงสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ะที่คงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะรวมประชุมอยู่ในธรรมกายทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะเพราะทั้งหมดนี้นะคะหากทุกคนในโลกนั้นนำใจมาหยุดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในที่เดียวกันพร้อมๆกันและได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาแล้วสันติสุขที่แท้จริงค่ะสันติภาพที่แท้จริงของโลกนั้นก็จะบังเกิดขึ้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยไม่ใช่สิ่งที่เพ้อฝันว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าทุกคนรู้ว่าเรามีของดีอยู่ที่ตัวแล้วแล้วก็เริ่มต้นในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังทำกันอย่างต่อเนื่องให้ถูกหลักให้ถูกวิธีค่ะ
1: ค่ะผู้ชมคะทั้งหมดก็เป็นความสำคัญของการที่เราจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมว
0: ัน
1: นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะได้มาติดตามกระแสของการนั่งสมาธิที่ตอนนี้เนี่ยทั่วทุกมุมโลกนะคะก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ
0: ที
1: ่สหรัฐอเมริกา ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นดินแดนสำคัญอันดับต้นๆ นะคะของโลกค่ะดังนั้นเนี่ยการขยายสันติสุขภายในนะคะของผู้คนในดินแดนนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะแล้วก็เมื่อสันติสุขได้ขยายไปสู่ใจของประชาชนมากมายขณะนี้เนี่ยนะคะหลายทศวรรษก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยล่ะค่ะจะได้สร้างสถานที่เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของศาสนทายาทนะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มารับทราบข้อมูลนะคะของการสั่งสมบุญใหญ่กับการสร้างอุโบสถในต่างแดนครั้งนี้นะคะร่วมกันซึ่งในวันนี้ค่ะทางรายการได้รับความเมตตาจากพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะ
0: ค่ะ
1: กราบนมัสการค่ะ
2: ขอเจริญพรท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะ
0: ค่ะ
2: และเจริญพรท่านผู้ชมรายการ GBN ทุกท่านด้วยจ้า
0: สาธุเจ้าค่ะช่วงแรกนี้นะคะก็อยากจะขอเรียนสอบถามพระอาจารย์เลยค่ะถึงเรื่องการสร้างวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยของการสร้างวัดมีความเป็นมายังไงแล้วทำไมคะที่นี่ถึงเป็นจุดที่จะต้องสร้างวัดค่ะ
2: คือวัดพระธรรมกายของเรามีศูนย์สาขาศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเนี่ยทั้งหมด236แห่งในประเทศไทย125ในต่างประเทศ111วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นสาขาแห่งแรกสุดเลยเริ่มต้นจากที่มีผู้นำบุญย้ายมาที่อเมริกาแล้วก็รวมหมู่รวมคณะผู้รักการปฏิบัติธรรมผู้เคยไปวัดพระธรรมกายผู้ที่ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็มารวมตัวกันในการปฏิบัติธรรมในการสวดมนต์ในการศึกษาธรรมะจนกระทั่งรวมตัวอย่างเงี้ยอยู่ปีครึ่งแล้วก็เขียนจดหมายไปขอนิมนต์พระมาปฏิบัติหน้าที่มานำหมู่นำคณะในการสร้างวัดที่ อเมริกาที่แคลิฟอร์เนียหลวงพ่อก็ดูเวลาอันเหมาะสมแล้วก็ส่งพระอาจารย์มาเป็นหมู่คณะยุคแรก มีพระสองรูปอุบาสกสองท่านก็รวมหมู่รวมคณะหลักอย่างที่ท่านพิธีกรได้พูดมาก็คือเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องหลัก หลวงพ่อให้

หากว่าให้คนที่มาถึงหมู่คณะของเราแล้วให้ปฏิบัติธรรมให้รักษาศีลเพราะว่าศีลเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าศีลเลนะโภคสัมปทาแต่จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์เนี่ยจะต้องปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เมื่อปฏิบัติธรรมได้ดีก็จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้มีความสุขได้เพราะฉะนั้นในหมู่คณะของเรายุคแรกเนี่ยจึงเป็นผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมสืบเนื่องมาจนถึงในปัจจุบันนี้เหมือนกับสมัยที่ขุดดินก้อนแรกสร้างวัดพระธรรมกายทุกท่านก็รักการปฏิบัติธรรมเพราะว่าหลวงปู่วัดปากน้ำได้วางเนติแบบแผนไว้อย่างนี้พวกเราก็ถือปฏิบัติเรื่อยมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวจึงมีการตั้งวัดที่

0: ียว
1: มี
2: พื้นที่ทั้งหมด10เอเคอร
1: ์
2: หรือว่าประมาณ25ไร่ฮะ
1: ค่ะก็ตั้งแต่ขุดดินก้อนแรกเลยจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยรวมระยะเวลาทั้งสิ้นเนี่ยกี่ปีแล้วเจ้าคะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักเดิมเลยเนี่ยตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: จุดยืนของพวกเราเนี่ยในการทำงานพระศาสนาเนี่ยเราเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นหลักนะแล้วก็สร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังตามที่หลวงพ่อและหมู่คณะได้ร่วมด้วยช่วยกันได้ชวนกันสร้างบารมีเราก็ทำเหมือนกันทุกอย่างเลยเราก็ปักหลักพระศาสนาอย่างมั่นคงโดยเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็การอบรมธรรมะอบรมศีลธรรมโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนให้วัดพระธรรมกายของเรานี้เป็น The Little วัดพระธรรมกายและเราก็จัดกิจกรรมสอนทั้งชาวพุทธจะเป็นชาวไทยชาวพี่น้องชาวลาวจะเป็น
3: ก็เห็นดีเห็นงามด้วยพอถึงเวลาพระอาจารย์ก็จูงมือมาเลยแล้วก็ไปกรอกใบสมัครก็มาอยู่ตรงนี้เลยช่วงปีแรกพระอาจารย์ก็จะสอนมารยาททุกอย่างการลุกการยืนการเดินการนั่งการกราบไหว้การทำความสะอาดเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ช่วงสายบ่ายก็นั่งธรรมะนั่งยาวเลยไม่เคยนั่งอย่างนี้มาก่อนนั้นปวดขาปวดแข้งลุกไปไหนก็ไม่กล้าขออาจารย์เพราะเพื่อนเขาก็นั่งกันหมดดูแลตัวเองทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเราก็ต้องปรับตัวต้องทำพร้อมกันมีวิธีการซักผ้าวิธีการปวดน้อยออกนอกบนลงล่างอะไรโอ้โหหลักการสารพัดเพิ่งจะมารู้หลักการที่นี่พอหลังจากสอบนักธรรมเสร็จก็ต้องไวยากรณ์ก็จะเริ่มเรียนบาลีกันตอนนวกะตอนแรกเราใช้ความจำซะส่วนใหญ่สอบครั้งแรกผ่านประโยคหนึ่งสองข้อประโยค3เป็นประโยคละพัดเราก็ต้องขยันขึ้นมาหน่อยก็ผ่านได้จริงๆส่วนประโยค4ก็เป็นวิชากลับซึ่งต้องเอาภาษาไทยเป็นโจทย์แล้วก็กลับมาเป็นภาษาบาลีอีกทีหนึ่งค่อนข้างยากตกประโยค4ไปครั้งหนึ่งต่อไปนี้ก็ตกไม่ได้อีกแล้วต้องผ่านเท่านั้นถึงจะทันได้เป็นนักหลวงปีต่อมาก็ตั้งใจเรียนที่แล้วก็สอบผ่านตั้งแต่รอบแรกเลยตื่นเช้าก็มาทำวัดสวดมนต์พระอาจารย์ให้ไปรับบุญอะไรก็ไปรับเตรียมงานของวัดจากที่ต่างๆเขาขอกำลังก็ไปช่วยกันไม่ได้เรียนอย่างเดียวคิดเฉพาะกิจกรรมก็ไม่ให้ขาดถึงเวลาเรียนแล้วก็ไปเรียนพระอาจารย์สอนเรื่องอะไรแล้วก็พยายามจดจำให้ได้มากที่สุดพอไปถึงประโยค5ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนอาศัยความเข้าใจเป็นหลักประโยคมันก็เหมือนกันทั้งเล่มเราก็แค่มีหลักการไปจับเอาถ้ามาแบบนี้ก็แปลไปอย่างนี้ก็เลยทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้นสอบผ่านแล้วก็ได้ทุนเรียนหลวงด้วยเกณฑ์การได้รับทุนเรียนหลวงก็จะวัดจากการที่ผู้ข้อสอบสามารถทำคะแนนได้ดีเป็นอันดับต้นๆของชั้นนั้นก็จะเป็นทุนต่อเนื่องถ้าสอบผ่านทุกปีก็จะส่งเสริมให้เรียนไปจนถึงประโยค9ประโยค6เนี่ยจะใช้หนังสือสมันตภาษาธิกาซึ่งพูดถึงพระวินัยของพระหนังสือก็เยอะศัพท์ก็ยากแตกต่างจากหนังสือที่เรียนมาก่อนหน้านี้เยอะมากหลักการเดียวก็คือดูหนังสือให้มากเข้าไว้ตั้งใจเรียนแล้วก็สอบผ่านในปีแรกประโยค7ก็เรียนเรื่องวินัยเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับพระพูดถึงศีลของพระ4ข้อหลักมี5ผิดเลยก็คือเสพรักฆ่าอวดเป็นคำท่านย่อๆประเด็นที่4ทั้งปีเนี่ยเรียนแค่4เรื่องนี้แหละแล้วก็มีปีย่อยนิดนึงพูดถึงต้นบัญญัติใครเป็นคนแรกที่ต้นบัญญัติบัญญัติว่ายังไงแล้วมีอนุบัญญัติเพิ่มคำภาษาบาลีมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายซ้ำลงไปอีกแท้จริงนะหมายความว่าไงซึ่งเดิมทีมงคลทิปนีเป็นวิชาแปลของประโยค4แต่เอามากลับก็เอาข้อความภาษาไทยมาแต่งกลับให้เป็นภาษาบาลีคล้ายกับต้นฉบับเลยให้ตรงกันเลยเนื่องจากว่าผมได้กำไรจากประโยค4ผมเรียน2ปีอย่างที่เคยบอกก็คือตก1ครั้งแล้วก็เรียนหนังสือเล่มเดิมอีกครั้งหนึ่งก็เลยค่อนข้างจำเนื้อหาได้แม่นเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สอบยังไม่ผ่านความรู้ของเราก็ยังมีเหมือนเดิมเราก็จะได้เรียนเล่มเดิมซ้ำชำนาญมากกว่าเดิมแล้วก็ได้เอามาใช้ก็ไม่ต้องเสียใจไปตามความคาดหมายก็คือสอบผ่านประโยค7ประโยค8รู้สึกว่าเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ที่ทรงคุณค่าและก็อยากจะเรียนมากที่สุดเพราะว่าการที่เราต้องไปเอาศัพท์ที่เราเคยจำได้ตั้งแต่ประโยค1 2ถึงประโยค7เอามาเรียบเรียงให้มันถูกต้องตามฉันทลักษณะและอีกอย่างนึงต้องควบคุมไม่ให้ผิดไวยากรณ์แล้วก็ให้เนื้อหามันตรงกับข้อความภาษาไทยที่อาจารย์ท่านกำหนดมาให้มันก็ยากอยู่เหมือนกันก็ทําแปลสอบปีแรกก็ผ่านเลยตอนนั้นก็กดดันจากตัวเองด้วยมีความหวังจากทุกคนหวังว่าถ้าในรุ่นเราจะมีนักหลวงคนที่2ในรุ่นก็จะเป็นเรื่องที่ดีอาจารย์ก็เมตตาให้ไปอบรมที่วัดโมลีแล้วก็ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านก็อนุเคราะห์ว่าเราเรียนไปเป้าหมายเดียวกันก็คือทำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้การอบรมดูแลคำสอนอย่างดีหลังจากที่สอบเสร็จแล้วก็กลับมาที่วัดไปที่ฐานจิตหน้าเจดีย์ทุกวันพอถึงวันประกาศผลตอนนั้นทุกคนหยุดนิ่งเพื่อที่จะฟังชื่อได้ยินชื่อสมณเณรเจษฎากันหาพิมพ์วัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจักรพรรดิปทุมธานีผมก็เฮลั่นเลยดีใจแล้วก็ไปบอกโยมแม่ว่าสอบผ่านแล้วนะได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบรมราชูปถัมภ์คือเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิตของสมณเณรก็เลยได้เป็นนาคหลวงของวัดพระธรรมกายองค์ที่13

0: ากิดว่าเราได้ศึกษาบาลีเราก็สามารถจะรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทำให้ทุกคนพ้นทุกข์ได้สามารถขัดเกลาอุปนิสัยของตนเองแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เห็นธรรมะแล้วก็สามารถเอาตัวรอดข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่พระนิพพานได้ในที่สุดหลวงพ่อก็เป็นแรงผลักดันเพื่อที่จะกระตุ้นให้คณะสงฆ์ไทยแล้วก็สำนักเรียนบาลีต่างๆได้ตั้งใจสามารถสอบได้เยอะเพื่อที่จะเป็นกำลังของพระศาสนาต่อไปในอนาคต
1: ภาษาบาลีเก็บคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เป็นคำสอนที่พระองค์ได้ค้นพบแล้วก็ฝึกตนทำให้ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ถ่ายทอดสั่งสอนตั้งแต่พระปัญจวัคคีย์เรื่อยมาแล้วก็เมื่อท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระมหาเถรานุตติละก็รักษาไว้โดยเลือกภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงที่เพื่อที่จะได้เก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้สมบูรณ์ไม่มีการผิดเพี้ยนจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยภาษาบาลีได้เก็บรักษาคำสอนนี้เอาไว้เพื่อพวกเราและชาวโลกเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
0: ขอบพระคุณหลวงพ่อที่เป็นผู้นำในการสร้างบารมีให้ลูกๆได้อยู่อย่างปลอดภัยให้โอกาสลูกเนรได้ศึกษาภาษาบาลีฝึกฝนอบรมตนเองเคยเห็นหลวงพ่อตั้งแต่ตอนที่พระอาจารย์พาไปถวายปัจจัยใส่เป็นพานแก้วไปวางไว้บนโต๊ะที่หลวงพ่อนั่งรับปัจจัยอยู่ที่ห้องแก้วสารพัดนึงก็รู้สึกปลื้มปีติใจมากที่ได้ถวายปัจจัยหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกเนรยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วก็มีความตั้งใจมั่นที่จะสอบให้ได้จนกระทั่งสอบผ่านประโยคเก้าก็ขอถวายเกียรตินี้แด่หลวงพ่อ
2: สาธุค่ะและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะคะที่เจาะลึกเส้นทางชีวิตของนาคหลวงรูปที่19ของวัดพระธรรมกายค่ะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะกว่าที่ท่านจะฟันฝ่านะคะก็ต้องมีความมุมานะความพยายามและความอดทนอย่างยวดยิ่งเลยนะคะนี่ก็คือเส้นทางความสำเร็จนะคะที่ท่านได้เป็นนาคหลวงรูปที่13ของวัดพระธรรมกายค่
3: ะ
2: คุณผู้ชมคะการที่เรานั้นจะได้มาแสดงมุทิตาจิตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569นั้นรวมทั้งสิ้น121รูปซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทยเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าแบ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์92รูปและสามเณรอีก29รูปซึ่งท่านนะคะในวันนี้ก็เมตตาค่ะเดินทางมาจากทั่วประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนั้นได้มาปลื้มปิติเบิกบานใจรวมถึงยังเป็นความภาคภูมิใจที่ปีนี้ค่ะวัดพระธรรมกายเองนั้นก็ได้มีเพชรเม็ดงามประดับวงการพระพุทธศาสนานั้นมากถึง8รูปที่เราจะได้ร่วมมุทิตาจิตต่อท่านดังมีรายนามต่อไปนี้ค่ะ
3: ค่ะรูปแรกนะคะพระมหามนชัยอภิชาโนรูปที่2พระมหาสิริสาโรพระมหาพัฒนรินทร์ทิตะปุญโญพระมหาสารายุทธธรรมมินโทค่ะ
2: ค่ะต่อด้วยพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโทพระมหาสามารถสามัญชยโยขออภัยค่ะพระมหาสามารถสามัญญชโยพระมหาวายุเวทัคชโยพระมหาเจษฎาธรรมเมธีค่ะ
3: ค่ะทั้ง8รูปนี้นะคะเราก็จะได้
2: ร่วมมุทิตา
3: ใช่ในบ่ายวันนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านเลยมาในพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคระดับโลกนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่38แล้วนะคะ
2: ค่ะ
3: ซึ่งการมุทิตานั้นเนี่ยค่ะหมายถึงความเป็นผู้ที่มีใจชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือได้รับความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับเกิดขึ้นเพราะคิดในใจเพราะในใจเนี่ยปราศจากความอิจฉาริษยาและเกิดขึ้นเพราะเป็นผู้มีปกติยอมรับในผลสำเร็จหรือความดีของคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะจึงเรียกเป็นคำเต็มว่ามุทิตาจิตค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งคนที่มีใจเกิดมุทิตาจิตได้นั้นนะคะจึงเป็นบุคคลพิเศษที่ได้ยกระดับจิตใจนั้นให้สูงกว่าคนธรรมดาสามัญได้แล้วนะคะเป็นคนที่ใจเปิดกว้างยอมรับความดีของผู้อื่นแล้วก็พร้อมเสมอที่จะแสดงความชื่นชมยินดี

0: เมื่อผู้อื่นได้ดีนะคะมุทิตาจิตนั้นจึงเป็นพรหมธรรมหรือพรหมวิหารธรรมค่ะการแสดงมุทิตาจิตนั้นจึงเป็นเสมือนการลดทิฐิมานะในใจของตนจัดเป็นการฝึกคุณธรรมได้อีกขั้นเพื่อเพิ่มเติมคุณธรรมในตัวนั้นให้เหมาะสมแก่การเป็นนักสร้างบารมีค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะมีบรรยากาศนะคะของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้นะคะในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะบรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: เชิญค่ะ

ราจะสืบสานภาษาและยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

0: ค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและพระองค์ก็ทรงเป็นพระศาสนูปถัมภกในพระพุทธศาสนาด้วยนะคะในตลอดระยะเวลายาวนานหลายสิบปีมาเนี่ยนะคะก็เราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งหน้าที่ของเราที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ค่ะคุณผู้ชมคะในอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายนะคะในช่วงนี้จะน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อที่จะได้ปรับใจเราเข้าสู่ในฐานที่ตั้งมั่นของตัวของเรานะคะเรียนเชิญคุณผู้ชมไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นการอุบัติขึ้นมาเพื่อยังโลกนี้ให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมเมื่อผู้มีบุญนะคะได้หมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมเมื่อได้พบกับพระรัตนตรัยก็จะเสมือนว่าได้พบกับที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงค่ะและก่อนที่เราจะไปสร้างความใสให้เกิดขึ้นในใจเราจะไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะหลักวิชาของการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชาแล้วต้องเข้าถึงทุกคนที่เข้าไม่ถึงเพราะเกียจคร้านหรือขยันแต่ทำไม่ถูกวิธีถ้าหากว่ามีความเพียรสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันแล้วก็ไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นกุศลมีกุศลกรรมอยู่ในใจเสมอจิตใจผ่องใสสว่างสวยต้องเข้าถึงธรรมกายอย่างแน่นอนให้ไว้เมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า59คุณผู้ชมคะพระรัตนตรัยเป็นรัตนะอันประณีตเป็นสิ่งประเสริฐเลิศล้ำที่สุดที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเป็นอริยทรัพย์แก่ผู้ที่ได้เข้าถึงเราจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งและซาบซึ้งก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเท่านั้นช่วงนี้ได้เวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านจากทั่วโลกนะคะจะได้พร้อมใจกันสร้างความใสจากแหล่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปพร้อมๆกันทั่วโลกขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณใส่ใจวลีค่ะน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาให้พวกเรานะคะ
2: ค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมเนื่องในวันสมาธิโลกก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะอยากให้ทุกท่านนะได้เตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญ์ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องราวของศาสนพิธีภาคปฏิบัติถ้าเรียกเป็นตอนก็ควรจะเป็นตอนที่10แล้วที่จะต้องเอานำเรื่องราวของศาสนพิธีภาคปฏิบัติมากล่าวก็เพราะว่าจะโยงใยมาตั้งแต่เรื่องของการทำบุญงานมงคลงานอวะมงคลแล้วก็โยงมาจนกระทั่งถึงเรื่องของการถวายน้ำปานะแก่พระภิกษุสงฆ์เราก็เลยนำขยายความกันจนกระทั่งมาถึงเรื่องราวของการได้พูดถึงน้ำปานะว่าน้ำปานะที่เรียกว่าน้ำอันบุคคลควรดื่มในพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มต้นอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้กับสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตสิ่งไหนได้ไม่ได้ซึ่งปัจจุบันมีความถกเถียงกันเยอะมากโยมบางคนบอกอันนี้ฉันได้อันนี้ฉันไม่ได้พระก็บอกอันนี้ฉันได้ฉันไม่ได้ก็เลยย้อนกลับมาดูในพระไตรปิฎกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสทรงอนุญาตกับไม่ทรงอนุญาตเรื่องราวของน้ำปานะที่เรียกกันว่าน้ำที่ถวายพระในคราวตั้งแต่บ่ายไปเนี่ยหลังเที่ยงไปเนี่ยจนกระทั่งถึงเย็นเนี่ยมีอะไรได้บ้างก็ขยายความกันมาจนกระทั่งมาตอนนี้เป็นตอนที่10มาพูดถึงอัตถกถาเพตัชขันธกะมหาประเทศ4คือเวลาพูดถึงเรื่องของน้ำปานะแล้วเนี่ยก็จะมาถกเถียงกันด้วยการยกอ้างถึงมหาประเทศ4มหาประเทศ4คืออะไรก็คือเป็นข้อสำหรับอ้างใหญ่นะอ้างว่าเนี่ยสิ่งนี้ได้พุทธเจ้าอนุญาตไว้และคำว่ามหาประเทศ4เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ประมาณไหนถ้าบอกเพื่อประโยชน์ที่ภิกษุทั้งหลายจะได้ถือไว้เป็นแบบพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสมหาประเทศคือหลักสำหรับอ้างใหญ่4ข้อเหล่านี้ว่ายังภิกขเวมยาอิทังนกัปปติเป็นต้นอันนี้ท่านย่อความมานะพระธรรมสังฆกาจารย์เถระทั้งหลายเมื่อถือเอาพระสูตรสอบสวนดูในมหาประเทศนั้นได้เห็นความข้อนี้ว่าด้วยพระบาลีว่าทเปตวาธัญญภรลสังนี้ธัญญชาติ7ชนิดเป็นอันห้ามแล้วว่าไม่ควรในปัจฉาภัตดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวของน้ำปานะนั้นแม้เราจะอ้างเรื่องของมหาประเทศ4อย่างไรก็ตามแต่ในนี้ท่านก็ได้กล่าวถึงว่ามหาประเทศ4นั้นก็ยังพูดถึงธัญชาติ7ชนิดนี้ไม่ควรจะฉันพูดง่ายว่าไม่สมควรที่เอาทำเป็นน้ำปานะแล้วก็ไม่ควรที่จะมาฉันในยามวิกาลก็คือตั้งแต่หลังเที่ยงไปเนี่ยแล้วไอ้ธัญชาติที่ว่านี่มีอะไรบ้างล่ะหนึ่งก็บอกว่าข้าวเปลือกเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวเปลือกข้าวไม่มีแกลบนี่ข้าวไม่มีแกลบข้าวเปลือกข้าวหญ้ากับแก้หรือหญ้ากับแก้นี่มันก็เป็นหญ้าชนิดหนึ่งซึ่งไอ้คำว่ากับแก้นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นภาคอีสานนะมักจะมีหญ้าชนิดหนึ่งเรียกหญ้ากับแก้น่าจะเป็นหญ้าประเภทเดียวกันไอ้คำว่ากับแก้ในความหมายของเขานั้นก็เรียกว่าน่าจะเป็นหญ้าตีนตุ๊กแกอะไรประมาณนี้ละมั้งนะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมดูไอ้คำว่าหญ้ากับแก่ตัวนี้แล้วก็ข้าวละมานข้าวลูกเดือยลูกเดือยข้าวแดงข้าวฟ่าง7ชนิดนี้มาทำน้ำปานะไม่ได้นะตั้งแต่เรื่องข้าวไม่มีแกลบข้าวเปลือกข้าวหญ้ากับแก่ข้าวละมานลูกเดือยข้าวแดงแล้วก็ข้าวฟ่างดังนั้นทั้ง7นี้เราจะไปอ้างว่าเอ้ยมันได้มันสงเคราะห์เข้าในมหาประเทศไม่ใช่อันนี้ต้องห้ามมาทำน้ำปานะแล้วก็มหาผล9อย่างคือผลตาลผลมะพร้าวผลขนุนผลสาเกน้ำเต้าฟักเขียวแตงไทยแตงโมฟักทองเป็นอันทรงห้ามและอปรณชาติทุกชนิดเห็นไหมอปรณชาติก็มีอะไรบ้างพวกอปรณชาติก็พวกมาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างล่ะก็จะเป็นพวกถั่วพวกงาและผักพืชผักต่างๆที่ไม่ได้มีในการบัญญัติในพระวินัยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปานะนั่นแหละจะห้ามนะพวกนั้นนะดังนั้นไอ้มหาผล9ชนิดนี่เราจะไปเอาลูกตาลหรือเอาผลตาลน้ำมาคั้นหรือเอาน้ำจากลูกตาลมาถวายพระน้ำปานะไม่ได้นะหรือจะผลมะพร้าวน้ำมะพร้าวก็ไม่ได้นะคั้นขนุนนี้ก็

ไม่ได้ผลสาเกน้ำเต้าฟักเขียวแตงไทยแตงโมฟักทองนี่เคยเห็นนะเอาแปลงน้ำแตงโมน้ำแตงตามน้ำแตงไทยน้ำฟักทองบางทีเอาแตงโมมาปั่นเป็นน้ำปานะเอาแตงไทยมาปั่นเอาฟักมาปั่นหรือเอาฟักทองมาต้มมาเคี่ยวทำเป็นน้ำปานะอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้พูดกันตามหลักพระวินัยเลยน้ำปานะที่อยู่ในมหาผล9ชนิดนี้จำไว้เลยนะเกี่ยวกับเรื่องของผลตาลผลมะพร้าวผลขนุนผลสาเกน้ำเต้าฟักเขียวแตงไทยแตงโมฟักทองเป็นต้นอันนี้จัดว่าไม่ใช่น้ำปานะเอามาทำน้ำปานะไม่ได้นะผิดพระวินัยแล้วก็อปรณชาติทุกชนิดอปรณชาติก็คืออะไรบ้างล่ะก็คือพวกถั่วพวกงาแล้วก็ผักต่างๆที่เอามาปั่นเป็นน้ำผักน้ำอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไม่ได้ยกเว้นว่าเอามาทำเป็นยาเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าไอ้คำว่ายาหรือเภสัชที่จะมาถวายพระเนี่ยมีอะไรบ้างดังนั้นก็สรุปในตอนนี้ไอ้สิ่งที่ไม่ควรเอามาทำน้ำปานะก็ได้แก่ยังธัญชาตินะก็เกี่ยวกับพวกข้าวต่างๆพวกนั้นแล้วก็มหาผล9ชนิดแล้วก็อปรณชาติมีคติอย่างธัญชาติเหมือนกันมหาผลและอปรณชาตินั้นแม้ได้ห้ามไว้ก็จริงถึงกระนั้นย่อมเข้ากับสิ่งที่เป็นอักขปิยะนี่ไงจึงท่านพูดถึงเรื่องมหาประเทศ4เนี่ยท่านบอกว่าในเรื่องของน้ำปานะพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสห้ามโดยตรงแต่ว่าพอเอามาจัดเทียบเคียงในมหาประเทศ4แล้วท่านบอกว่ามันเข้ากับมันเป็นอักขปิยะมันไม่สิ่งที่ไม่สมควรเพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรในปัจฉาภัตต์ก็หมายถึงว่าหลังจากที่ฉันอาหารเพลไปแล้วหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะมาทำน้ำปานะน้ำปานะ8อย่างทรงอนุญาตไว้น้ำปานะแห่งผลไม้เล็กมีหวายมะขามมะง่วงมะขิดสะคอและเล็บเหยี่ยวเป็นต้นนี่สำหรับที่เอามาทำน้ำปานะนะได้อันเนี้ยเอาเขาเรียกว่าเอาหวายมันก็มีเม็ดมีลูกของมันนะเอามาต้มมาอะไรได้มะขามนี่ก็ต้องมาต้มเป็นน้ำมะขามไม่ได้กินเป็นเนื้อเลยนะการที่จะกินเป็นเนื้อมะขามนั้นส่วนใหญ่ก็จะเอามาเป็นยารักษาโรคนะมะง่วงมะขิดสะคอและเล็บเหยี่ยวเป็นต้นอันนี้ถ้าเป็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอามาอนุโลมทำเป็นน้ำปานะได้มีคติอย่างอัฐบาลแท้น้ำปานะแห่งผลไม้เหล่านั้นไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ก็จริงถึงกระนั้นย่อมเข้ากับสิ่งที่เป็นกัปปิยะเพราะฉะนั้นจึงควรในกุรุณทีแก้ว่าจริงอยู่เว้นรสแห่งเมล็ดข้าวกับสิ่งที่อนุโลมเสียแล้วขึ้นชื่อว่าน้ำผลไม้อื่นที่ไม่ควรไม่มีน้ำผลไม้ทุกชนิดเป็นยามะกาลิกแท้ท่านก็บอกว่าเนี่ยน้ำผลไม้แม้จะทำมาถูกเป็นน้ำอัฐบาลหรือสงเคราะห์เขาน้ำอัฐบาลก็คือน้ำปานะ8ชนิดเป็นต้นเนี่ยนะท่านบอกยังไงก็ตามก็ยังจัดว่าเป็นยามะกาลิกหมายถึงว่ามีระยะเวลาในการที่จะเก็บในการที่จะขบฉันได้ไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้ข้ามวันข้ามคืนอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ก็จะเป็นการเขาเรียกว่ากาลิกที่เราจะได้ขยายความกันต่อไปคราวที่ท่านมาพูดถึงวิธีการทำน้ำปานะเรารู้แล้วว่าต้นกำเนิดน้ำปานะมาจากไหนน้ำปานะที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตมี8อย่างเป็นต้นนะที่จริงแล้วก็มีขยายความสิ่งที่สงเคราะห์เขาด้วยแต่ว่าก็นำมาในภายหลังว่าที่เป็นผลไม้ลูกเล็กๆจะเป็นพวกหวายพวกอะไรต่างๆเหล่านี้มะขิดมะง่วงเมื่อกี้ที่ได้พูดไปก็จัดเข้าเป็นน้ำปานะส่วนที่เป็นมหาผล9ชนิดก็ได้ขยายไปแล้วว่ามันไม่ได้เป็นน้ำปานะแล้วก็อปรณชาตินะแล้วก็ธัญชาติเหล่านี้เอามาทำน้ำปานะไม่ได้ท่านก็ขยายความถึงวิธีการทำน้ำปานะแหละต้องทำอย่างไรถึงจะถูกตามหลักพระวินัยบรรดาน้ำปานะ8อย่างนั้นอัมพะปานะนั้นได้แก่น้ำปานะที่ทำด้วยผลมะม่วงดิบหรือสุกนี่อัมพะปานะก็เรียกแก่น้ำมะม่วงนะในมะม่วงดิบและมะม่วงสุก2อย่างนั้นเมื่อจะทำด้วยมะม่วงดิบพึงทุบมะม่วงอ่อนแช่น้ำพึงแดดให้สุกด้วยแสงอาทิตย์นี่ท่านขยายความเลยว่าวิธีการจะเอามะม่วงมาทำน้ำปานะเนี่ยก็ต้องมีวิธีการว่าบางคนอยากจะทำน้ำปานะด้วยน้ำมะม่วงสุกบางคนบอกจะทำน้ำปานะด้วยน้ำมะม่วงดิบท่านก็ยกตัวอย่างว่าถ้าจะทำด้วยน้ำมะม่วงดิบก็ต้องเอามาทุบนะให้มันช้ำซะก่อนแล้วก็เอาไปแช่น้ำพึ่งแดดให้สุกด้วยแสงอาทิตย์แล้วกรองปรุงด้วยน้ำผึ้งน้ำตาลกรวดและการบูรเป็นต้นที่รับประเคนในวันนั้นนี่บอกวิธีการเลยนะจะทำเอาผลดิบมันเนี่ยมาปั๊บก็คั้นน้ำถ้าปัจจุบันนี้ก็อาจจะสับนะแล้วก็คั้นเอาน้ำมะม่วงดิบเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวๆสมมตินะออกเปรี้ยวๆนิดๆก็

มาเติมน้ำตาลกรวดหรือน้ำผึ้งก็จะอมไปเปรี้ยวอมหวานแล้วก็อาจจะใส่ไอ้เขาเรียกว่าเกลือหรือกระบูนอะไรพวกนี้ที่รับประเคนไว้เฉพาะในวันนั้นเนี่ยมาผสมอัมพปนะที่ภิกษุทำอย่างนี้ย่อมควรในปุเรวาพัทเท่านั้นส่วนอัมพปนะที่พวกอนุสัมบันธ์ทำซึ่งภิกษุได้มารับประเคนไว้ในปุเรพัทย่อมควรแม้ด้วยบริโภคเจืออมิตรในปุเรพัทที่รับประเคนในปัจฉาพัทคำว่าปุเรพัทก็หมายถึงว่าจะฉันก่อนอาหารแม้ที่ผสมด้วยน้ำผึ้งน้ำตาลกรวดกระบูนพวกนี้ท่านบอกว่าจะต้องฉันก่อนอาหารจะเรียกว่าเป็นการฉันรองท้องแล้วมั้งนะแล้วก็แต่ถ้าหากโยมทำถวายอันนี้สำหรับพระที่ทำเองเนี่ยต้องฉันก่อนอาหารนะถ้าเป็นโยมทำถวายเนี่ยท่านบอกมันก็เหมาะสมทั้งในก่อนจะครบฉันอาหารแล้วก็หลังที่ครบฉันอาหารก็ทำเป็นน้ำปานะได้ย่อมควรโดยบริโภคปัจจังอามิตรจนถึงอรุณขึ้นในน้ำปานะทุกชนิดก็ในนี้หนึ่งในน้ำปานะเหล่านั้นชัมพุปานะนั้นได้แก่น้ำปานิที่ทำด้วยผลว่าก็เอาลูกว่ามาทำมาคั้นเนี่ยลูกว่าที่เราเคยเห็นลูกออกสีม่วงๆนะบางทีมันมีลูกว่าหลายพันบางทีพันใหญ่เขาก็มีลูกใหญ่คล้ายๆลูกองุ่นเหมือนกันนะโจจะปานะนั้นได้แก่น้ำปานิที่ทำด้วยผลกล้วยมีเมล็ดโมจะปานะนั้นได้แก่น้ำปานะที่ทำด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ดมัทุกะปานะนั้นได้แก่น้ำปานะที่ทำด้วยรสชาติแห่งผลมะสางมัทุกะปานะน้ำเจือน้ำจึงควรล้วนไม่สมควรไอ้น้ำมะสางเนี่ยท่านบอกว่ามันต้องผสมน้ำจะเอามาคั้นล้วนไม่ควรนะมุทิกะปานะได้แก่น้ำปานะที่ทำคั้นผลจันทร์ในน้ำทำเหมือนอัมพปานะนี่ก็เป็นน้ำผลจันทร์ปานะผลจันทร์สาลุกะปานะได้แก่น้ำปานะที่เขาคั้นเง่าอุบลแดงและอุบลเขียวเป็นต้นก็คือเอาเง่าของต้นบัวดอกบัวเนี่ยมันจะมีเง่าของมันหรือว่ามีโคลนของมันอยู่ในคนในตมนั้นนะก็เอามาปลอกมาปอกนะเอามาทำความสะอาดแล้วก็เอามาคั้นเอามาต้มเอามายังไงก็ตามนี่ก็เป็นวิธีการทำปานะพลุสกะปานะนั้นได้แก่น้ำปานะที่ทำด้วยผลมะปรางอย่างอัมพปานะอัฏฐปาณะเหล่านี้เย็นก็ดีสุกก็ดีแสงด้วยแสงอาทิตย์ก็ดีย่อมควรสุกด้วยไฟไม่ควรนี่ท่านบอกเลยว่าวิธีการทำเนี่ยแม้ทำเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปต้มนะสำหรับพระนี่เอาไปต้มไม่ได้นะเขาเรียกว่ามันเป็นอันโตปกะอะไรประมาณเนี้ยก็คือสุกภายในนี้ไม่ได้ต้องให้โยมทำถึงจะควรถ้าพระทำเองเนี่ยไปตากแดดด้วยแสงอาทิตย์เท่านั้นอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์เท่านั้นถึงจะฉันได้เนี่ยก็มีขั้นตอนอย่างนั้นแต่ถ้าโยมทำมาเนี่ยเอาโยมจะต้มมาอะไรมาก็เป็นหน้าที่ของโยมปานะเครื่องดื่มสำหรับดื่มที่คั้นจากลูกไม้น้ำคั้นผลไม้จัดเป็นยา

น้ําชมพู่หรือน้ําว่าโจจะปานังน้ํากล้วยมีเมล็ดมีเม็ดหรือมีเมล็ดเนี่ยนะโมจะปานังน้ํากล้วยไม่มีเม็ดมาทุกกะปานังน้ํามะสางต้องเจือน้ําจึงจะควรมุทิกะปานังน้ําลูกจันทร์หรือองุ่นสาลุกะปานังน้ําเง่าอุบลพานุสกะปานังน้ํามะปรางหรือลิ้นจี่นิยมเรียกว่าอัฐบาลหรือน้ําอัฐบาลน้ําปานะ8อย่างวิธีทําปานะที่ท่านแนะไว้คือปอกหรือคว้านผลไม้เหล่านี้ที่สุกเอาผ้าห่อบิดให้ตึงอัดเนื้อผลไม้ให้คายน้ำออกจากผ้าเติมน้ำลงให้พอดีจะไม่เติมน้ำก็ได้เว้นแต่ผลมะสางซึ่งท่านระบุว่าต้องเจือน้ำจึงจะควรแล้วผสมน้ำตาลและเกลือเป็นต้นลงให้พอได้ให้รสชาติพอดีตามที่เราปรารถนานะข้อจำกัดที่พึงทราบคือ 1. ปานะนี้ให้ใช้ของสดห้ามมิให้ต้มด้วยไฟอันนี้ก็มีท่านขยายความว่าข้อนี้

นี่คือเป็นในทัศนะของท่านนะแต่ว่าในพระวินัยนั้นบอกว่าให้ตากแดดเอาสองต้องเป็นของที่อนุปสมบัติทำจึงควรฉันในเวลาวิกาลอย่างที่บอกไปว่าถ้าญาติโยมทำหรือสามเณรทำถวายเนี่ยฉันหลังเพลมาได้ตั้งแต่เที่ยงจนถึงอรุณขึ้นวันใหม่เลยแต่ถ้าทำเองท่านบอกว่าสมควรที่จะฉันก่อนสมควรที่จะฉันก่อนอาหารเพลหรืออาหารเช้าอย่างนี้เป็นต้น 3. ของประกอบเช่นน้ำตาลและเกลือไม่ใช่เอาของที่รับประเคนค้างคืนมาใช้จะต้องประเคนในวันนั้นทำจะต้องอาศัยความสดนะแสดงว่ามุ่งให้เป็นปานะที่อนุปสัมบันถวายด้วยของเขาเองอันนี้ก็เป็นทัศนะว่าญาติโยมจะทำเนี่ยก็ทำจัดการมาเรียบร้อยเลยแต่ถ้าพระท่านจะทำเองก็ต้องเอาของสดๆใหม่ๆที่รับประเคนในวันนั้นมาทำปานะก็มีความยุ่งยากอยู่พอสมควรนะในการที่อยากจะฉันปานะในแต่ละอย่างในยุคก่อนแต่ยุคปัจจุบันนี้มันสำเร็จรูปมาเยอะนี่พวกนมกล่องพวกอะไรเยอะแยะไปหมดบางคนก็บอก

ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันจะบาปมันจะบุญหรือว่ามันจะผิดพระวินัยไม่ผิดวินัยเป็นเรื่องของพระเราก็ไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปจับผิดท่านหรอกนะมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าท่านจะสงเคราะห์ในความรู้สึกของท่านนั่นแหละแต่เรารู้ว่าพระวินัยเนี่ยมันมีมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตขอบเขตไว้อย่างนี้เราก็ได้รู้เรียนรู้กันไปแล้วก็บางองค์ท่านก็จะเอาแบบพระวินัยเป๊ะๆก็มีบางองค์ท่านก็บอกว่าอนุโลมกันไปก็แล้วแต่ท่านนะอันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพระวินัยที่อาจจะมองในแง่ว่ามันเป็นพระวินัยเล็กๆน้อยๆก็ได้บางคนจะมองว่าเป็นพระวินัยเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตอนนั้นให้พระอานนท์บอกก่อนปรินิพพานเนี่ยให้พระอานนท์ประชุมสงฆ์ถ้าบางอย่างเนี่ยมันหยุมยิ้มเกินไปก็พากันสามารถที่จะถอนพระวินัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้อะไรอย่างนี้ไงบางคนก็จะคิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อยังไม่มีการถอนพระอานนท์ก็ไม่ได้ประชุมสงฆ์ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าพระวินัยเล็กๆน้อยๆหมายถึงอะไรบ้างยังไงบ้างเมื่อไม่มีการถอนก็ต้องทรงรักษาเอาไว้อย่างนี้เราก็รู้ว่านี่คือสภาพพระวินัยของแท้เป็นอย่างนี้ส่วนว่าการเวลามันเปลี่ยนมายังไงแล้วก็มันจะย่อหย่อนไปยังไงนั้นมันก็ว่ากันไปตามสถานการณ์แต่ก็ให้รู้ว่านี่มันเป็นของดั้งเดิมอยู่อย่างนี้หลังจากที่เราได้ศึกษากำเนิดของน้ำปานะแล้วก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตว่าทำปานะได้ไม่ทำไม่ได้ฉันได้ไม่ได้อย่างนี้เราก็จนกระทั่งมาถึงวิธีการทำต่อไปนี้ท่านก็จะพูดถึงการละคนกันเรียกว่าการลิกการเวลาเนี่ยนะมันละคนกันคำว่าตถะหุปติคหิตังกาเลกัปปติเป็นต้นพระผู้มีพระเจ้าตรัสหมายเอารสที่เจือกันทุกอย่างเพราะท่าน้ำปานะเป็นของที่รับประเคนปนกับมะพร้าวทั้งผลยังไม่ได้ปอกเปลือกเอามะพร้าวออกเสียแล้วน้ำปานะนั้นควรแม้ในเวลาวิกาลคือถ้ามันมาด้วยกันนะแต่ว่ามะพร้าวมันก็แบ่งเป็นลูกของมันอย่างนั้นรับประเคนมามันไม่ได้มาผสมอยู่ในน้ำปานะเนี่ยก็แยกกันไปมะพร้าวนั้นก็จัดว่าเป็นอาหารไปส่วนไอ้ส่วนที่เขาถวายมาที่มันเป็นน้ำปานะมาแท้ๆเนี่ยก็รับประเคนแล้วก็ฉันเฉพาะตรงนั้นได้พวกทายกถวายข้าวปลายาดเย็นวางก้อนสัปปิไว้ข้างบนเนยใสไม่ปนกับข้าวปลายาดจะเอาเนยใสนั้นออกไว้ฉัน7วันก็ควรคือเนยใสเนี่ยจัดว่าเป็นยารักษาโรคนะเรียกเภสัช5ชนิดไงเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนี่ยทั้ง5ชนิดนี้สามารถเก็บไว้7วันได้คราวนี้เวลาโยมสมมติโยมถวายไอ้ข้าวปลายาดเย็นหรือเป็นก้อนคล้ายอาจจะเป็นคล้ายๆอาหารญี่ปุ่นสมมตินะเขาจะมีเป็นอะไรเป็นก้อนเนยใสหรือเป็นเนยแข็งๆเนี่ยวางอยู่ข้างบนก็มันท่านบอกพระรับประเคนมาปั๊บเรารู้ว่าไอ้เนยใสเนี่ยหรือเนยข้นหรือเนยแข็งนี่มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันสามารถเก็บเอาไว้7วันได้นี่ก็ยกออกแยกออกเอาไว้แล้วก็เก็บเป็นยารักษาโรคนะหรือว่าเอาไว้ฉันในยามวิกาลได้แล้วก็ฉันเฉพาะข้าวในช่วงที่อาหารเพลมื้อนั้นหรืออาหารเช้ามื้อนั้นได้เห็นไหมนี่เขาบอกว่ามันมาเจือกันมันมาด้วยกันน่ะแต่ถ้ามันไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันมันสามารถแยกออกจากกันได้ก็สามารถแยกได้อย่างนี้แม้ในสัตหกาลิกที่เหลือมีน้ำผึ้งและน้ำตาลที่เป็นแท่งเป็นต้นก็ในนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าโยมต้มน้ำตาลเข้ามาผสมกับข้าวมาเรียบร้อยอาหารมาเรียบร้อยมันแยกไม่ได้แล้วแต่ถ้าโยมถวายคล้ายๆเป็นเหมือนของเคียงของจิ้มมานะเหมือนถวายน้ำตาลปี๊บเป็นปึกๆมาเนี่ยเป็นแผ่นๆมาบอกหลวงพี่เอาไว้ผสมอาหารนะแต่ว่าเราเห็นว่าน้ำตาลนี่มันสามารถเก็บไว้7วันนี่ก็แยกออกไปเก็บไว้เป็นอยู่จัดอยู่ในยารักษาโรคนั่นไงก็สามารถเก็บไว้7วันได้แต่ถ้าเป็นอาหารเป็นน้ำปานะมันต้องฉันภายในวันนั้นเขาเรียกว่าเป็นกาลิกหรือว่าเป็นการเวลาที่จะต้องฉันตรงนั้นพวกทายกถวายบิณฑบาตประดับด้วยกวาลและลูกจันทร์เป็นต้นบ้างกวาลลูกจันทร์เป็นต้นนั้นพึงยกออกล้างไว้ฉันได้ตลอดชีวิตในขิงที่เขาใส่ยาคูถวายเป็นต้นก็ดีในชะเอมที่เขาใส่แม้ในน้ำมันเป็นอาทิและถวายเป็นต้นก็ดีมีในเหมือนกันแลก็คล้ายๆกันอันไหนที่ส่วนแยกออกเป็นยาได้ก็แยกออกไปเป็นยาส่วนไหนที่ฉันเป็นอาหารได้ก็ฉันเป็นอาหารแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเอามาผสมเป็นอาหารแล้วก็ฉันได้เลยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรกาลิกใดๆเป็นของมีรสละคนปนกันไม่ได้อย่างนั้นกาลิกนั้นแม้ละประเคนรวมกันล้างหรือปลอกเสียจนบริสุทธิ์แล้วฉันด้วยอำนาจแห่งการของการ

กาลิกนั้นย่อมควรแต่ถ้ากาลิกใดเป็นของมีรสแทรกกันได้ปนกันได้กาลิกนั้นย่อมไม่ควรก็ถึงบอกไงว่าถ้ามันสามารถแยกออกจากกันสมมติโยมไปบิณฑบาตโยมถวายอาหารใส่บาตรมาแล้วก็ถวายผลไม้อย่างเช่นเป็นพวกส้มเป็นลิ้นจี่อย่างเงี้ยแล้วก็ฉันอาหารแล้วก็เอาส้มกับลิ้นจี่นั้นให้สามเณรไปทำน้ำปานะมาฉันไปคั้นน้ำปานะมาฉันในช่วงเย็นก็ได้เห็นไหมนี่เขาเรียกว่ากาลิกมันละคนกันคือโยมถวายมาผสมปนเปแต่ถ้าอันไหนที่โอ้มันเป็นเนื้อเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วนะเขาถวายมาสมมติน้ำมะนาวอย่างเงี้ยเขาบีบใส่อาหารมาเรียบร้อยมันแยกไม่ได้อย่างนั้นน่ะก็ต้องขบฉันเป็นอาหารไปแต่ถ้าหากว่าเขาแยกออกมาเป็นลูกๆแล้วก็แยกเอาน้ำมะนาวสามเณรเดี๋ยวไปทำน้ำมะนาวคั้นมาถวายพระอาจารย์ในตอนเย็นนี้ได้อันนี้ก็ทำความเข้าใจอย่างนั้นจริงอยู่ยาวกาลิกย่อมชักกาลิกทั้งสามมียามกาลิกเป็นต้นซึ่งมีรสเจือกับตนเข้าสู่สภาพของตนถึงยามกาลิกก็ชักกาลิกแม้ทั้งสองมีสัตหกาลิกเป็นต้นเข้าสู่สภาพของตนสัตหกาลิกเล่าย่อมชักยาวชีวิตที่ละคนเข้ากับตนเข้าสู่สภาพของตนเหมือนกันอันนี้ท่านก็ยังขยายความถึง เรื่องของการเก็บพวกอาหารเก็บปานะเก็บยารักษาโรคนะที่ได้ขยายความไปแล้วล่ะบางส่วนว่าบางอย่างนั้นจะต้องฉันภายในเวลาอย่างเช่นอาหารของขบเคี้ยวต่างๆก็ฉันได้ตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงเที่ยงแต่ต้องทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือพระนั่นน่ะท่านจะมีการเวลาหรือมีมื้ออาหารหลักๆอยู่สองมื้อไม่ได้มีหลากหลายมื้อเหมือนญาติโยมนะมีสองมื้อหลักๆคือเขาเรียกว่าการกับวิการการก็คืออะไรล่ะการก็ตั้งแต่อรุณขึ้นจนกระทั่งถึงเที่ยงเนี่ยนี่เขาเรียกว่าการจะฉันกี่ครั้งในช่วงเวลาเนี้ยก็ยังจัดว่าเป็นมื้อเดียวดังนั้นถ้าหากไปอ่านในพระไตรปิฎกหรือไปเห็นพราหมณ์บางท่านก็จะพูดกับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าผู้มีพัตตาหารมื้อเดียวไอ้คำว่ามื้อเดียวเนี่ยคนไปตีความกันว่าแสดงว่าพระเนี่ยคงจะฉันกันแค่ครั้งเดียวแต่ไม่ใช่คำว่ามื้อเดียวก็คือตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงเที่ยงเนี่ยท่านเรียกว่าการเดียวนั่นแหละจะฉันเพลฉันเช้าหรือจะฉันในช่วงสมมติว่าฉันเจ็ดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเนี่ยท่านก็สามารถมีสิทธิ์ในการที่จะฉันของท่านได้นะมันก็ไม่ได้ผิดพระวินัยอะไรต่างเพราะว่ามันอยู่ในการไงจะฉันกี่ครั้งก็จัดว่าเป็นมื้อเดียวเป็นการเดียวส่วนที่สองเรียกวิการก็ตั้งแต่หลังเที่ยงเนี่ยตั้งแต่เที่ยงไปจนกระทั่งถึงไหนล่ะจนถึงอรุณขึ้นวันใหม่ถ้าเราเทียบว่าพระมีโอกาสมีเวลาฉันตั้งแต่หกโมงเช้าหรือเจ็ดโมงเช้าเนี่ยจนกระทั่งถึงเที่ยงตีไปสี่ชั่วโมงนะตีห้าชั่วโมงส่วนเหลือเนี่ยตั้งสิบกว่าชั่วโมงก็จัดเป็นวิการเวลามันยาวนานมากก็เลยต้องมีน้ำปานะมาให้คั่นเอาไว้เพื่อไม่ให้มันโหยมากไม่ให้มันหิวมากแต่ถ้าใครว่าโหยมากหิวมากสามารถสู้มันได้ทนมันได้ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญแต่ถ้ามันไม่ไหวก็อาศัยน้ำปานะนี่แหละน้ำผลไม้นี่เป็นหลักเนี่ยนะที่ได้ขยายความไปเนี่ยหรือน้ำต้มใบไม้ต่างๆที่ทรงอนุญาตนั้นน่ะเอามาเป็นเครื่องดับความกระหายก็เลยมีการเวลาว่าอาหารเนี่ยต้องฉันเฉพาะในช่วงก่อนเพลเท่านั้นนะก่อนเที่ยงเท่านั้นนะอย่างนี้ไงแล้วก็บางอย่างก็สามารถเก็บไว้วันหนึ่ง บางอย่างนะบางอย่างก็สามารถเก็บไว้3วัน7วันบางอย่างสามารถเก็บไว้ตลอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกเป็นว่าการเก็บรักษาอาหารหรือการเก็บรักษายารักษาโรคก็จะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพึงทราบจากนิทานว่ายาวชีวิตที่รับประเคนในวันนั้นก็ดีรับประเคนในวันก่อนก็ดีปนกับสัตหกาลิกกับยาวชีวิตก็คือสามารถที่จะเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตนะยารักษาโรคบางชนิดเนี่ยอย่างสัตหกาลิกเนี่ยก็คือ7เก็บไว้7วันอย่างที่บอกไปก็มีพวกเภสัช5ชนิดเป็นต้นนั่นแหละซึ่งรับประเคนในวันนั้นควรเพียง7วันปนกับสัตหกาลิกที่ประเคนไว้2วันควรเพียง6วันปนกับสัตหกาลิก

ยาวกาลิกก็อย่างที่บอกว่าก็เก็บได้เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งยามกาลิกก็จะยาวเวลาขึ้นเป็นอันโตวุฒะด้วยคำว่าอันโตวุฒะอย่างที่บอกไปว่ามันเอามาไว้เก็บไว้ภายในอย่างนี้นะเป็นสันนิธิการด้วยเนี่ยเป็นการสั่งสมที่ผิดพระวินัยแต่สัตหากาลิกและยาวชีวิกแม้จะเก็บไว้ในอากัปปิยกุติก็ควรทั้งไม่ให้เกิดสันนิธิด้วยดังนี้แหละนี่ก็เป็นขั้นตอนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรักษาเรื่องอาหารเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็เรื่องของยาของเภสัชต่างๆเรื่องปานะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นรายละเอียดที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามก็ถ้าเป็นส่วนของญาติโยมอย่างที่บอกไปแล้วว่าน้ำปานะนั้นน่ะพระพุทธเจ้ามุ่งเน้นประเด็นหลักก็คือการกำจัดหรือว่าการช่วยประทังไม่ให้ลูกของท่านหิวโหยมากเกินไปก็เลยอนุญาตให้น้ำปานะโดยหลักๆน้ำปานะก็มีน้ำผลไม้8ประการที่ได้กล่าวเอาไปแล้วจากนั้นเนี่ยส่วนว่าไม่ห้ามทำน้ำปานะก็พวกอปรัญชาติพวกทัญชาติก็คือพวกข้าวต่างๆแล้วก็พวกงาแล้วก็พวกถั่วต่างๆพวกนี้ไม่ได้นะดังนั้นที่ไปเถียงๆว่าน้ำนมถั่วเหลืองได้ไหมน้ำเต้าหู้ได้ไหมคือถ้าเอาตามพระวินัยมันก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างที่บอกไปบางพวกก็อนุโลมกันไปแล้วพวกน้ำมหาผลต่างๆแล้วนั้นน้ำมะพร้าวน้ำลูกตาลน้ำฟักทองน้ำแตงไทยน้ำแตงโมพวกนี้มันไม่ได้ทั้งนั้นแหละส่วนที่ได้ก็คือมี8อย่างเป็นหลักๆนั้นแล้วก็อนุโลมพวกผลไม้เล็กๆที่สามารถเอามาต้มแล้วก็ดีที่สุดคือญาติโยมเป็นคนทำถวายกับสามเณรทำถวายได้พระภิกษุไม่สมควรที่จะทำเองถ้าทำเองเนี่ยท่านก็บอกว่าสมควรที่จะอาฉันก่อนอาหารแล้วก็มีข้อจำกัดเยอะการที่พระองค์ทรงห้ามมาอย่างนั้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างเพราะคนในยุคก่อนเนี่ยไม่เข้าใจเห็นพระทำอาหารเองบ้างเห็นพระปรุงน้ำปานะเองบ้างอะไรบ้างก็มองว่าบวชมาแล้วก็ยังมาทำคล้ายๆคารวะญาติโยมอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความติฉินนินทาขึ้นมองว่าเป็นคนที่เลี้ยงยากเป็นคนที่มักมากพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโลมอนุญาตว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นข้อติฉินนินทาของญาติโยมญาติโยมเขามองด้วยความไม่ศรัทธาเลื่อมใสอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมีพระวินัยบัญญัติห้ามเอาไปแต่อย่างไรก็ตามที่พยายามเน้นว่าการนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ก็เพื่อให้มีความเรียนรู้ทำความเข้าใจแต่ก็ไม่ถึงว่าจะไปจับผิดกันแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเรียกประคับประคองให้มันอยู่ในหลักของพระวินัยได้อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการส่งรักษาพระวินัยส่งรักษาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันร่วมกันทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่วัตถุประสงค์แล้วก็ไม่ได้คิดว่าการนำเสนอเรื่องของน้ำปานะไม่ได้เป็นการจับผิดของให้โยมไปจับผิดพระไม่ได้พระไปจับผิดโยมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วก็เรื่องราวของปานะในยุคปัจจุบันมันหลากหลายเหลือเกินมันมีมากมายกายกองแต่อย่างไรก็ให้เราเอาหลักพระวินัยเนี่ยเป็นตัวตั้งเอาไว้จับเอาไว้แล้วก็ศึกษากันพอเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเหมาะมันสมไหมสิ่งนี้มันไม่เหมาะไม่สมเพราะอะไรยังไงแล้วก็เอาให้มันเหมาะมันสมในสภาวะของความเป็นจริงนี้ก็ได้เห็นความสำคัญความเข้าใจเรื่องราวของน้ำปานะแล้วก็วิธีการปรุงน้ำปานะจะได้ให้มีความเห็นที่ตรงกันอย่างนี้สำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการ

คนต่างก็ดิ้นรนขวนขวายเสาะแสวงหาสิ่งที่คิดว่าจะเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไปให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อยังไม่รู้ว่าหนทางความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรจึงทำให้ต้องหลงวนเวียนอยู่กับเรื่องการนำมาหากินการแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองอันเป็นโลกธรรมแต่พระบรมศาสดาทรงค้นพบแล้วว่าวิธีการที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มต้นจากใจที่หยุดนิ่งเพราะสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งนั้นไม่มีใจที่สงบหยุดนิ่งจะเป็นต้นทางของความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงเมื่อนั้นชีวิตของเราย่อมก้าวไปสู่ความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์คือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการปฏิบัติธรรมโดยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนับเป็นทางมาแห่งความสุขที่แท้จริงและเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลมีเนื้อความที่ปรากฏในกูฎวานิชชาดกความว่าคนชื่อบัณฑิตเป็นคนดีส่วนคนชื่ออติบัณฑิตไม่ดีเลยเราถูกไฟคลอกหน่อยหนึ่งเพราะบุตรของเราชื่ออติบัณฑิตบัณฑิตหมายถึงผู้ที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีมีใจใสเป็นปกติส่วนอติบัณฑิตหมายถึงผู้ที่เป็นยิ่งกว่าบัณฑิตแต่กลับไม่น่านับถือเหมือนคนชื่อบัณฑิตถ้าคำที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวข้างต้นนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีได้ลงทุนค้าขายด้วยกันกับพ่อค้าซึ่งเป็นเพื่อนกันมานานครั้งหนึ่งหลังจากทั้งสองได้กลับจากค้าขายในชนบทได้รับผลกำไรมากกว่าทุกครั้งทำให้เพื่อนเกิดความโลภอยากได้ส่วนแบ่งมากกว่าอุบาสกที่ได้ลงทุนร่วมกันจึงคิดฟุ้งฝันไปว่าเพื่อนของเราได้เดินทางไปค้าขายด้วยกันหนทางที่เดินทางไปนั้นก็ยากลำบากทุรกันดารอาหารการกินก็ไม่ดีกินก็ไม่อิ่มที่หลับที่นอนก็ตามมีตามได้ต่างก็ลำบากตรากตรำด้วยกันมาหลายวันฉะนั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านเพื่อนของเราคงจะทานอาหารจนสมอยากทำให้แน่นท้องอาหารไม่ย่อยถ้าเกิดเขาตายไปเราก็จะเป็นผู้จัดการกับทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งจะส่งมอบให้กับลูกๆของสหายสองส่วนที่เหลือก็จะเป็นของเราแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเราบาศกเป็นคนรู้ประมาณในการบริโภคจึงไม่ได้ตายอย่างที่ตั้งใจพ่อค้าผู้โลภมากจึงผลัดวันประกันพรุ่งเขาได้พูดเลื่อนวันออกไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดเดี๋ยวก็พูดว่าเอาไว้ช่วงไหนมีเวลาว่างจากภารกิจจะแบ่งให้แน่นอนแต่ก็ไม่ยอมแบ่งให้สักทีจนในที่สุดอุบาสกเห็นว่าถ้าอ่อนข้อให้อยู่อย่างนี้คงไม่ได้แน่เลยจำต้องคาดคั้นข่มขู่เอาจึงได้ส่วนแบ่งที่ควรจะได้หลังจากได้ส่วนแบ่งแล้วพ่อค้าก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาที่วัดพระเชตวันมหาวิหารพระบรมศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกท่านไปทำการค้ามาหรือช่วงนี้ไม่เห็นท่านมาฟังทำหลายวันแล้วเมื่อพ่อค้ากราบทูลเรื่องราว

การแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวให้ฟังจึงตรัสว่าอุบาสกไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นที่เพื่อนถ้ามีนิสัยอย่างนี้แม้ชาติที่แล้วก็มีจิตคิดคดโกงมาแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถหลอกลวงบัณฑิตเช่นเราได้เมื่อบอกข้าอยากรู้เรื่องราวในอดีตของเพื่อนจึงตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่าบัณฑิตพอท่านเติบโตขึ้นก็ได้ลงทุนทำการค้าร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าอติบัณฑิตวันหนึ่งพ่อค้าทั้งสองก็ได้บรรทุกสินค้า500เล่มเกวียนไปค้าขายที่ชนบทแห่งหนึ่งเมื่อขายสินค้าหมดแล้วได้เงินทองกลับมาบ้านมากมายเมื่อทั้งสองกลับมาถึงเมืองพาราณสีก็ได้กำหนดวันที่จะแบ่งปันทั้งต้นทุนและผลกำไรให้กันและกันแต่พอถึงวันกำหนดนัดจริงอติบัณฑิตกลับมีความโลภอยากได้ทรัพย์มากกว่าจึงพูดว่าข้าพเจ้าควรได้2ส่วนจากใน3ส่วนพระโพธิสัตว์ถามว่าท่านมีเหตุผลอะไรจึงต้องได้มากกว่าข้าพเจ้าในเมื่อค่าใช้จ่ายในการลงทุนพวกเราก็ได้ลงไปเท่าๆกันไม่มีใครมากหรือน้อยกว่ากันฉะนั้นทรัพย์ที่ได้มาก็สมควรแบ่งให้เท่าๆกันมิใช่หรืออติบัณฑิตให้เหตุผลว่าไม่ได้หลอกท่านชื่อบัณฑิตส่วนฉันชื่ออติบัณฑิตซึ่งแปลว่าผู้เป็นยิ่งกว่าบัณฑิตเพราะฉะนั้นฉันจึงสมควรได้รับมากกว่าท่านพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็แย้งว่าเหตุผลแค่นี้ฟังไม่ขึ้นจะชื่อบัณฑิตหรืออติบัณฑิตไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งผลกำไรกันเลยเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นครั้นหาข้อสรุปยังไม่ได้จึงยังไม่แบ่งสรรปันส่วนกันต่างฝ่ายต่างขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาตกลงกันใหม่จะแบ่งปันกันอย่างไรจึงจะถูกใจทั้งสองฝ่ายอติบัณฑิตครั้นกลับไปถึงบ้านก็วางแผนการที่จะเบียดบังเอาส่วนแบ่งจากเพื่อนให้ได้โดยไปขอร้องพ่อของตนให้พร้อมเป็นเทวดาโดยการให้ท่านกับไปซ่อนตัวอยู่ในโพรงไม้ต้นหนึ่งจากนั้นก็ซักซ้อมทำความเข้าใจกันเมื่อซักซ้อมกันดีแล้ววันต่อมาอติบัณฑิตก็ไปหาพระโพธิสัตว์ที่บ้านพูดชักชวนว่าเพื่อนรักเมื่อพวกเราไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้เทวดาตัดสินให้กันแล้วกันเพราะเทวดาทราบดีว่าใครสมควรที่จะได้รับกันเท่าไหร่ผู้เจ้าก็พาพระโพธิสัตว์เดินมุ่งตรงไปหาต้นไม้ที่พ่อของตัวซ่อนรออยู่เมื่อเดินทางไปถึงก็กล่าวขึ้นว่าก็แต่เทวดาพวกเราทั้งสองได้ลงทุนค้าขายด้วยกันแต่แบ่งผลกำไรน่ะไม่ลงตัวท่านได้โปรดช่วยตัดสินแบ่งทรัพย์ให้พวกเราหน่อยเถิดพอสุดเสียงของอติบัณฑิตเทวดาจำเป็นก็กล่าวขึ้นว่าคนที่ชื่อว่าอติบัณฑิตต้องได้สองส่วนส่วนคนที่ชื่อบัณฑิตต้องได้ส่วนเดียวเท่านั้นพระบริษัทฟังคำวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลจึงไม่ยอมรับคำตัดสินเทวดาด้วยความเป็นผู้มีปฏิภาณจึงรำพึงว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นเทวดาตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่พร้อมกันนั้นก็หอบฟางไปยัดใส่ในโพรงต้นไม้แล้วจุดไฟเผาทันทีเปลวไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วส่วนพ่ออติบัณฑิตประถูกเปลวไฟลวกตามเสื้อผ้าก็รีบออกจากโพรงไม้อย่างรวดเร็ว
ระโดดคว้า

บนพื้นอย่างทุลักทุเลพูดตะคอกใส่ลูกชายว่าตามปกติแล้วบัณฑิตเป็นคนดีไม่เคยคดโกงใครแต่ติบัณฑิตนี้สินิสัยไม่เดียวเส้นเลยเราเกือบถูกไฟครอกตายเพราะลูกชายของเราแท้ๆแผนการล้มเหลวในที่สุดอติบัณฑิตก็ต้องยอมจำนนได้แบ่งทรัพย์คนละเท่าๆกันจากนั้นก็แยกกันกลับบ้านของตนข้อคิดสำหรับเรื่องนี้เราก็จะพบว่าการลงทุนประกอบธุรกิจร่วมกับคนที่ไม่รู้จักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องก็ตามต้องมีความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกันไม่ควรมีความคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบกันเมื่อได้ลงทุนร่วมขันกันแล้วผลกำไรที่เกิดขึ้นก็ต้องแบ่งปันให้เหมาะสมไม่ใช่ความโลภครอบงำจิตใจจะไม่เหตุให้มิตรภาพต้องแตกร้าวเพราะความโลภอยากได้ผลกำไรจนเกินเหตุเรื่องการประกอบธุรกิจนี้เรามักจะได้ยินข่าวตามสื่อต่างๆที่มีคนทำร้ายกันเพราะหักหลังโกงกันแล้วก็เป็นปมนำไปสู่การฆ่าแม้เพื่อนก็ยังฆ่าเพื่อนญาติพี่น้องก็ยังสามารถฆ่ากันได้เพราะเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวนี่แหละที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากไม่รู้จักการยับยั้งชั่งใจไม่มีความสันโดษได้เท่านี้ก็ยังไม่พอใจอยากได้มากเพิ่มขึ้นไปอีกจึงเกิดความโลภอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องการลงทุนค้าขายร่วมกันนี้ต้องระวังกันให้ดีนะจ๊ะอย่าดูแต่ได้โดยไม่ดูเสียอย่าเห็นแก่เงินมากไปกว่ามิตรภาพที่ดีงามผู้รู้ทั้งหลายจึงมักสอนเอาไว้ว่าเงินทองนั้นเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่คุณธรรมน้ำมิตรจะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองแต่แตกร้าวกันแล้วก็ยากที่จะคืนดีกันได้เหมือนเดิมต้องให้คุณธรรมน้ำมิตรอยู่ในจิตใจจะไปประกอบธุรกิจการงานกับใครอย่าไปเอารัดเอาเปรียบเขาต้องทำให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจมีความซื่อสัตย์เมื่อทำธุรกิจร่วมกันจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและก็ไม่ลืมที่จะประกอบสัมมาอาชีวะเท่านั้นธุรกิจน้ำเมาและประเภทมิจฉาวณิชาทั้งหลายที่พระองค์ทรงห้ามเอาไว้อย่าได้ไปฝืนทำกันเลยเพราะมันไม่คุ้มกับวิบากกรรมที่จะต้องไปชดใช้ในปรโลกต้องทำตัวให้ห่างไกลจากอาชีพเหล่านี้และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็จะได้บังเกิดขึ้นกับเราทั้งในชาตินี้และทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ปาณิยชาดกชาดกว่าด้วยการทำบาปแล้วรังเกียจบาปที่ทำในสมัยหนึ่งคฤหัสถ์ผู้เป็นสหายกับชาวกรุงสาวัตถีประมาณ500คนฟังพระธรรมเทศนาของพระตถาคตแล้วเกิดความเลื่อมใสตัดสินใจบรรพชาถึงอุปสมบทพร้อมกันทั้ง500รูป
1: ความสุขทางธรรมนั่นแหละคือสิ่งที่เราปรารถนาหนทางพ้นทุกข์อยู่ไม่ไกลจากเราแล้ว
0: ครั้งนั้นภิกษุทั้ง500รูปพากันอยู่ภายในโกฏฐิสันถาคารถึงเวลาเที่ยงคืนต่างก็ตรึกถึงการวิตกครั้นท่านพระอานนท์ให้ภิกษุสงฆ์ประชุมกันโดยอานัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระศาสดาประทับนั่งเหนืออาสนะที่จัดถวายทรงกระทำมิให้เป็นการเจาะจงตรัสด้วยความสามารถเป็นพระดำรัสสงเคราะห์แก่ภิกษุทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของเล็กน้อยไม่มีเลยธรรมดาว่าภิกษุต้องข่มกิเลสที่เกิดแล้วเสียบัณฑิตครั้งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติต่างก็ข่มกิเลสทั้งหลายเสียได้บรรลุปัจเจกพุทธญาณดังนี้แล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีสหายสองคนในบ้านน้อยตำบลหนึ่งในแคว้นกาสีพากันถือกระอมน้ำดื่มไปสู่ไร่ในป่าวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วลงมือฝันต้นไม้น้อยใหญ่เพื่อทำเป็นไร่ในเวลากระหายน้ำก็พากันมาดื่มน้ำในคนสองคนนั้นคนหนึ่งเมื่อมาดื่มน้ำก็เก็บน้ำดื่มของตนไว้เสียดื่มน้ำจากกระอมของเพื่อนแทน
1: วันนี้แดดร้อนนักน้ำที่เอามาคงไม่พอดื่มกินเก็บของเราไว้กินทีหลังดีกว่า
0: ตอนเย็นออกจากป่าแล้วชายผู้นั้นยืนอาบน้ำแล้วก็นิ่งคิดสำรวจดูสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไปในวันนี
1: ้วันนี้เราได้ทำสิ่งที่เป็นบาปไปนี่ช่างน่าเศร้าใจนักเราได้ขโมยน้ำของเพื่อนดื่มกินตัณหานี้เมื่อเจริญคงโยนเราเข้าไปในอบายทั้งหลายเป็นแน่แท้เราจะข่มกิเลสอันนี้เสียให้ได้
0: ชายตัดไม้กระทำการขโมยน้ำของเพื่อนกันดื่มนั้นให้เป็นอารมณ์เจริญวิปัสสนาทำปัจเจกพุทธญาณให้บังเกิดได้แล้วยืนนึกถึงคุณที่ตนได้รับอยู
2: ่ทำอะไรอยู่ล่ะสหายอาบน้ำเสร็จหรือยังไปกลับบ้านกันเถอะ
1: แกไปเถิดฉันไม่มีจิตคิดถึงบ้านเรือนอีกแล้วเราเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว
2: ว่าไปนั่นอันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เป็นอย่างท่านหรอก
1: แล้วเจ้าคิดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเช่นไรเล่า
2: พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมีผมเพียง2องคุลีครองผ้าย้อมน้ำฝาดพากันอยู่ณเงื้อมเขานันทมูลกะในป่าหิมพานต์ตอนเหนือโน้น
0: ทันใดนั้นเองเมื่อชายตัดไม้ผู้ละจากกามรูปศีรษะเพศคฤหัสถ์ของเขาก็อันตรธานหายไปกลับกลายเป็นครองผ้า2ชั้นที่ย้อมแล้วคาดรัดประคตเช่นกับสายฟ้ามีจีวรเฉวียงบ่ามีสีเพียงดั่งแผ่นครั่งห่มเฉวียงบ่าไว้ข้างหนึ่งมีผ้าบังสุกุลจีวรสีเมฆพาดอยู่บนบ่าเบื้อง

0: ามีบาทดินสีเหมือนแมลงภู่คล้องอยู่ที่บ่าเบื้องซ้ายสถิตอยู่ในอากาศแสดงธรรมแล้วเหาะไปลงที่เงื้อมเขานันทมูลกับทันทีในสมัยเดียวกันนั่นเองยังมีกระตุมพีคนหนึ่งในกาสิกขามนั่งอยู่ที่ตลาดเห็นชายผู้หนึ่งพาภริยาของตนเดินไปทำลายอินทรีย์เสียมองดูหญิงผู้เลอโฉมนั้น
1: หญิงงามนางนั้นช่างน่าพิสมัยนักรูปร่างอรชรอ่อนแอนหากเราได้มาคลองก็คงจะเป็นสุขยิ่งนัก
0: ยังไม่ทันที่ความคิดของเขาจะเพ้อไปมากกว่านี้เขาก็หวนคิดได้มีใจสลดกับกามของตนแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุปัจเจกพุทธญาณสถิตในอากาศแสดงธรรมเหาะไปเงื้อมเขานันทมูลกับเช่นกัน
1: โธ่เอ๋ยความโลภนี่แหละเมื่อมันเจริญจักโยนเราเข้าไปในอบายทั้งหลาย
0: ในครั้งนั้นมีบิดากับบุตรคู่หนึ่งชาวกาสิกขามได้เดินทางไปด้วยกันผ่านป่าใหญ่แห่งหนึ่งในป่าแห่งนั้นมีพวกโจรป่าพากันซุ่มอยู่ที่ปากดงบิดาและบุตรนั้นรู้ว่าพวกโจรซุ่มอยู่ที่ตรงนั้นจึงทำกติกากันไว
2: ้ลูกเอ๋ยหากเราทั้งสองโชคร้ายโดนเจ้าโจรจับตัวไปเจ้าอย่าเรียกพ่อว่าพ่อนะถึงพ่อก็จะไม่เรียกเจ้าว่าลูกเช่นกันเชื่อพ่อเถิดแล้วเจ้าจะปลอดภัย
0: ขณะเดียวกันนั้นพวกโจรได้จับบิดากับบุตรได้ยึดบุตรไว้ปล่อยบิดาไปจับพี่น้องสองคนได้ก็ยึดน้องชายเอาไว้ปล่อยพี่ชายไปจับอาจารย์กับอันเตวาสิกะได้ยึดเอาอาจารย์ไว้ปล่อยอันเตวาสิกะไป
3: พวกเจ้าจงฟังให้ดีเมื่อข้าปล่อยตัวไปแล้วพวกเจ้าจงไปหาทรัพย์มาให้กับข้าเพื่อแลกตัวไอ้พวกนี้
0: เมื่อสองพ่อลูกเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งเขาก็ได้พบกับโจรกลุ่มนี้ดังที่ผู้เป็นพ่อได้คาดการไว้พวกโจรเหล่านี้จับพ่อกับลูกคู่นี้ไว้
3: เจ้าสองคนเป็นอะไรกัน
4: เปล่าเปล่าจ้าเราอะนะไม่ได้เป็นอะไรกันแค่เดินทางมาในเส้นทางเดียวกันเท่านั้นเองท่านน่ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะจ้าก
0: ลุ่มโจรนั้นเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแต่อย่างใดจะจับตัวไว้ก็เปล่าประโยชน์จึงปลดทรัพย์ที่ติดตัวพ่อลูกคู่นี้แล้วก็ปล่อยไปเมื่อทั้งคู่ออกพ้นจากดงไปยืนอาบน้ำอยู่ในเวลาเย็นบุตรชายชำระศีลของตนเห็นมุสาวาทนั้นก็คิดได
4: ้วันนี้เราได้มุสาวาทเช่นนั้นไปบาปนี้เมื่อเจริญจักโยนเข้าไปในอบายทั้งหลายได้เราจักข่มกิเลสนี้ให้ได้
0: ครั้งนั้นเขาได้เจริญวิปัสสนาทำปัจเจกพุทธญาณให้เกิดขึ้นแล้วสถิตอยู่ในอากาศแสดงธรรมแก่บิดาเหาะไปสู่เนื้อมเขานันทมูลกะเหมือนกันเรื่องราวของการเกิดพระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกผู้หนึ่งเป็นนายอำเภอในกาสิกขามเขาบังคับไม่ให้คนฆ่าสัตว์ด้วยเห็นโทษของการทำบาปครั้นในเวลากระทำพลีกรรมมหาชนประชุมกันกล่าวกับเขา
5: เจ้านายขอรับอนุญาตให้พวกเราฆ่าเนื้อและสุกรบ้างเถิดเราต้องทำเพื่อกระทำพลีกรรมแก่หมู่ยักษ์การนี้เป็นการแห่งพลีกรรมนะครับท่าน
2: เอาเถิดพวกท่านจงกระทำตามแบบอย่างที่เคยกระทำมาในครั้งก่อนนั่นแหละเราจะละกฎของเราทิ้งไป
0: เมื่อนายอำเภอยกเลิกกฎการฆ่าสัตว์แล้วชาวบ้านต่างทำบาปกรรมกันอย่างมากมายฆ่าสัตว์กันอย่างไม่ละอายต่อบาปนายอำเภอมองเห็นปลาและเนื้อเป็นอันมากก่อให้เกิดความรำคาญใจ
2: ช่างน่าเศร้ายิ่งนักมนุษย์พวกนี้ทำกรรมได้อย่างไม่ละอายนี่เป็นเพราะเราอนุญาตพวกเขาสินะ
0: เมื่อคิดได้ดังนี้แล้วนายอำเภอจึงยืนพิงช่องหน้าต่างเจริญวิปัสสนาทำปัจเจกพุทธญาณให้เกิดแล้วสถิตในอากาศแสดงธรรมเหาะไปเงื้อมเขานันทมูลกะเช่นกันยังอีกผู้หนึ่งเป็นนายอำเภอในแคว้นกาสิกะเหมือนกันเขาผู้นี้ห้ามการซื้อขายน้ำเมาไว้อย่างขวดขันสร้างความไม่พอใจแก่ชาวบ้านยิ่งนัก
6: ท่านนายอำเภอท่านจะออกกฎเช่นนี้ได้อย่างไรเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาสุราฉันพวกเราต่างดื่มสุราในงานมหรสพเนี่ยอย่างสนุกสนานในเวลานี้เนี่ยท่านมาห้ามให้พวกเราไม่ดื่มสุรากันแล้วมหรสพจะเป็นมหรสพได้อย่างไร
7: เอาเถิดพวกท่านก็ทำดังที่ท่านเคยทำมากันเถอะกฎใดๆที่เราห้ามไว้ก็จงลืมเสีย
0: ครั้งนั้นพวกมนุษย์พากันกระทำการมหรสพดื่มสุราเมาแล้วทะเลาะกันจนมือเท้าแตกหักศีรษะแตกหูฉีกขาดถูกจองจำด้วยสินไหมเป็นอันมากนายอำเภอเห็นคนพวกนั้นแล้วคิดว่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะตนเองยกเลิกกฎห้ามดื่มสุราเขาทำความรำคาญใจด้วยเหตุเพียงเท่านี้ยืนพิงช่องหน้าต่างอยู่เจริญวิปัสสนาบรรลุปัจเจกพุทธญาณแล้วสถิตอยู่ในอากาศแสดงธรรมแล้วเหาะไปยังเนื้อเขานันทมูลกะเหมือนกัน
7: พวกท่านจงอย่าเป็นผู้ประมาทสุรานั้นเล่าสร้างหายนะให้กับพวกท่านได้
0: จำเนียนการนานมาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ต่างเหาะมาลงที่ประตูกรุงพาราณสีเพื่อภิกขาจารย์ล้วนนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยเที่ยวโปรดสัตว์ด้วยอริยบทมีการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นอันน่าเลื่อมใสจนไปถึงประตูวังครั้งนั้นพระเจ้าพาราณสีทรงทอดพระเนตรเห็นพระคุณเจ้าเหล่านั้นทรงมีจิตเลื่อมใสจึงให้อำมาตย์นิมนต์ให้เข้าไปสู่พระราชนิเวศ
3: ท่านนมาตท่านจงไปนิมนต์พระคุณเจ้าเหล่านั้นมาที่พระราชวังของเราเถิดเราก็หายไข้อยากฟังเทศนาธรรมจากพระคุณเจ้าเหล่านั้นยิ่งนัก
0: พระเจ้าพาราณสีทำการต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง5ด้วยการล้างเท้าทาด้วยน้ำมันหอมอังคาสด้วยขาธนียะและโภชนียะอันประณีตประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่ง
3: พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายการบรรพชาในปฐมวัยของพระคุณเจ้าทั้งหลายดูช่างงดงามจริงเมื่อจะบรรพชาในวัยนี้พระคุณเจ้าทั้งหลายต่างเห็นโทษในกามทั้งหลายอย่างไรกันนะอะไรเป็นอารมณ์ของพระคุณเจ้าเล่า
5: อาตมภาพเป็นมิตรของชายคนหนึ่งได้ดื่มน้ำของมิตรที่เขามิได้ให้เพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมภาพจึงรังเกียจว่าเราทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้กระทำบาปต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมภาพจึงออกบวช
1: ความพอใจบังเกิดขึ้นแก่อาตมภาพเพราะเห็นภริยาของผู้อื่นเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมภาพจึงเรียกว่าเราทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้กระทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมภาพจึงออกบวช
4: ขอถวายพระพรหมมหาบพิตรโจรทั้งหลายจับโยมบิดาของอาตมภาพไว้ในป่าอาตมภาพถูกโจรเหล่านั้นถามทั้งที่รู้อยู่ก็ได้แกล้งพูดถึงโยมบิดานั้นเป็นอย่างอื่นไปเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมภาพจึงรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมภาพจึงออกบวช
2: เมื่อพีกรรมชื่อว่าสุมยาคะปรากฏแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็พากันกระทำปาณาติบาตอาตมาภาพได้ยอมอนุญาตให้แก่พวกเขาเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมาภาพจึงรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงได้ออกบวช
7: ในการก่อนชนทั้งหลายในหมู่บ้านของอาตมาภาพสำคัญสุราและเมลัยว่าเป็นน้ำหวานจึงได้พากันดื่มน้ำเมาเพื่อความหายนะแก่ชนเป็นอันมากอาตมาภาพจึงยอมอนุญาตให้พวกเขาเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมาภาพจึงรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงได้ออกบวช
0: ฝ่ายพระเจ้าพาราณสีทรงสดับคำพยากรณ์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละองค์แล้วได้ทรงสดุดีพระคุณเจ้าเหล่านั้น
3: พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายบรรพชานี้เหมาะแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายทีเดียว
0: พระเจ้าพาราณสีทรงสดับพระธรรมเทศนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทรงมีจิตเลื่อมใสทรงถวายผ้าจีวรและเภสัชทรงส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าไปแล้วแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทำอนุโมทนาแก่พระองค์แล้วได้พากันไปจากณกรุงพาราณสีนั้นตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าพาราณสีทรงเบื่อหน่ายไม่ยินดีในวัตถุกามทั้งหลายแม้จะมีพระกรยาหารอันมีรสเลิศดังที่เคยโปรดหรือความงดงามของอิสตรีดังที่พระองค์เคยมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้หรือทอดพระเนตรบัดนี้สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญให้พระองค์ทรงมีจิตเบื่อหน่าย
8: พระองค์มิทรงเกษมหรือพระเจ้าค่ะมีสิ่งใดขัดพระทัยพระองค์หรือ
3: เราเบื่อหน่ายสิ่งนี้แล้วเราอยากอยู่คนเดียวอย่างสงบ
0: พระเจ้าพาราณสีเสด็จเข้าห้องอันทรงสิริ ประทับนั่งกระทำกสิณบริกรรมที่ข้างฝาอันมีสีขาวทรงทำฌานให้บังเกิดขึ้นแล้ว

0: แล้วพระองค์ทรงบรรลุฌานแล้วก็ทรงติเตียนกามทั้งหลาย
1: น่าสังเวชแท้ล้อมรอบตัวเรามีกามเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นมีเสี้ยนหนามากเราส่องเสพกันอยู่เราไม่ได้รับความสุขเช่นนั้น
0: ทางด้านฝ่ายพระอัครมเหสีของพระองค์นั้นเมื่อทรงเห็นว่าพระเจ้าพาราณสีมีท่าทีเบื่อหน่ายไม่โปรดนางเหมือนเช่นแต่ก่อนจึงคอยตามสังเกตพฤติกรรมของพระองค
2: ์ตั้งแต่เสด็จพี่ได้ทรงสดับธรรมคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนับแต่ครั้งนั้นก็ทรงมีท่าทางเบื่อหน่ายมิได้ตรัสกับเราดังแต่ก่อนเลยดีล่ะเราจะต้องคอยสังเกตเสด็จพี่เพื่อมีสิ่งใดที่เราพอจะแก้ไขให้เสด็จพี่กลับมาเป็นดังเดิมได
0: ้ครั้งนั้นอัครมเหสีได้เสด็จเข้าพระตำหนักอันทรงสิริประทับยืนที่พระทวารทรงสดับพระอุทานของพระราชาผู้กำลังทรงติเตียนกามทั้งหลายก็ทรงวิตกเกรงว่าพระเจ้าพาราณสีจะไม่โปรดพระนางเหมือนแต่ก่อนจึงรีบเสด็จเข้าไปหา
2: ข้าแต่พระทูลกระหม่อมพระองค์ทรงติเตียนกามความสุขที่เช่นกับกามสุขไม่มีละหรือกามทั้งหลายมีรสอร่อยมากสุขอื่นยิ่งไปกว่ากามไม่มีชนเหล่าใดส่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงสวรรค์นะเพคะพระองค์ทรงลืมความสุขที่เคยมีกระหม่อมชันแล้วหรืออย่างไร
0: พระเจ้าพาราณสีเมื่อทรงได้สดับพระราชสงนีนั้นแล้วก็ทรงติเตียน
1: น่าสังเวชยิ่งนักเจ้าพูดอะไรอ่ะขึ้นชื่อว่าความสุขในกามทั้งหลายมีที่ไหนกันเล่าเพราะกามเหล่านี้เป็นวิปริณามทุกข์ทั้งนั้นแหละกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยทุกอื่นยิ่งไปกว่ากามไม่มีชนใดเล่าส่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนดาบที่ลับคมดีแล้วเชือดเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเหมือนหอกที่พุ่งไปปักอกกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งไปกว่านั้นทานเพลิงลุกขึ้นโพรงแล้วลึกกว่าชั่วบุรุษพรานที่เขาเผาร้อนอยู่จนตลอดวันกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งไปกว่านั้นเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงน้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กำลังละลายควางกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งไปกว่า
0: พระเจ้าพาราณสีทรงแสดงธรรมแก่พระเทวีแล้วได้ทรงให้พวกอำมาตย์ประชุมกันแล้วสละราชสมบัติทั้งหมดให้อำมาตย์ทั้งหลายดูแลต่อแล้วพระองค์ก็เสด็จลุกขึ้นไปประทับในอากาศประทานพระโอวาทเสด็จไปสู่ป่าหิมพานต์ตอนเหนือทางอากาศทรงให้สร้างอาสมณประเทศที่น่ารื่นรมย์ผนวดเป็นฤาษีในที่สุดแห่งพระชนมายุได้เสด็จไปสู่พรหมโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสที่เป็นของเล็กน้อยไม่มีเลยถึงจะมีประมาณน้อยบัณฑิตทั้งหลายก็พากันข่มเสียได้ทั้งนั้นดังนี้แล้วจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลายเมื่อจบสัจจะภิกษุ500รูปดำรงอยู่ในพระอรหัตตผลพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายในครั้งนั้นปรินิพพานแล้วเทวีได้กลับมาเป็นพระมารดาพระราหุลส่วนพระเจ้าพาราณสีเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสวาขาตัง
1: ยะมหังสวาขาตัง
0: ภควตาธรรมังสรณังคะโต
1: ภะควตาธรรมังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังธรรมังอภิปูชยามิ
1: ตังธรรมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระธรรม
1: ซึ่งพระธรรม
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ตรัสดีแล
1: ้
0: ว
1: ตรัสดีแล้ว
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคะโต
1: สังฆังสรณังคะโต

0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้

0: พุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง
1: ซึ่งการ

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด

0: จงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
0: อในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ก้าวประการ
0: ก้าวประการ
1: แอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ก้าวประการ
0: ก้าวประการ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ก้าวประการ
0: ก้าวประการ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมุทติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุทติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์กับสมุทติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุทติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุทติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุทติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูปชาอาจารย์
0: คุณครูปชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เถอ
0: ในการปัจจุบันนี้เถอ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: กราบกราบ

มื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ

เดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะเมื่อเราปลื้มตานิดหน่อยพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายสบายท้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้ใสใสใจเย็นเย็นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งต้องปล่อยวางใจของเราจะได้เกลียงเกลียงใสใสแล้วก็ค่อยค่อยประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าจะเป็นฐานที่ตั้งของใจของเรานอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วท่านก็จะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะใช้วิธีการอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานหรือว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เอง

างที่จะบรรลุก็ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นเส้นทางสายกลางที่อยู่ภายในตัวของเราหมายเอาถึงทุกๆคนในโลกด้วยนะจ๊ะอยู่ในตัวของเราตรงนี้แหละซึ่งเป็นทางที่จะทำให้เราบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆกิเลสอาสวะตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่ห่อหุ้มบังคับกายภายในแต่ละกายเป็นยันยันเข้าไปนะจะถูกกระเทาะล่อนกลั่นเก็บไว้สะอาดหมดในใจที่หยุดนิ่งนี่แหละหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนใจก็จะตกศูนย์เมื่อเราหล่นตกจากที่สูงลงไปข้างล่างนั่นแหละคืออาการที่ใจตกศูนย์พอถูกส่วนตกศูนย์ก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิมจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนมันเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันจะเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะหรือเหมือนเพชรใสใสจนกระทั่งใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเราจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่เราเคยผ่านมาอย่างนั้นแหละใจมันจะใสๆมีความสุขสุขในระดับที่ไม่อยากได้อะไรมันนิ่งนิ่งชุ่มชุ่มอยู่ภายในดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานมาดวงนี้มาพร้อมความสุขใจก็อยากจะอยู่กับความสุขก็จะหยุดนิ่งอย่างนุ่มๆจนกระทั่งนิ่งนุ่มนิ่งแน่นแล้วก็นอนถูกส่วนดูก็ขยายกว้างออกไปขยายออกไปเองรอบตัวเลยและใจก็จะคลื่นเข้าไปสู่ภายในก็จะเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งคือดวงศีลในทํานองอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆจากนั้นหยุดในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอใจนิ่งอยู่ในกลางดวงสมาธิก็
จะเข้าถึงดวงปัญญาอยู่ที่กลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณอนัตตสันนะหกดวงนี้ซ้อนกันอยู่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่ในตัวของเรานี่แหละจะคลั่นใจของเราเนี่ยให้ใสไอ้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นตัวเราเองนั่งสมาธิอยู่ตัวเราเองนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในวัยที่เจริญกว่ากายภายนอกกายนี้จะละเอียดอ่อนนุ่มนวลเมื่อใจเราหยุดในกลางกายโดยละเอียดก็จะดำเนินเข้าไปอย่างนี้แหละจะเคลื่อนเข้าไปเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆในกลางกายมันละเอียดก็จะเข้าถึงกายที่หยาบพอหยุดในกลางกายที่หยาบก็จะเข้าถึงกายที่ละเอียดพอใจหยุดอยู่ในกลางกายที่ละเอียดถูกส่วนเงาก็จะเข้าถึงกายรูปภพหยาบใจหยุดอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบถูกส่วนก็เข้าถึงกายรูปภพละเอียดจะหยุดอยู่ในกลางกายรูปภพละเอียดถูกส่วนก็เข้าถึงกายอรูปภพหยาบใจหยุดในกลางกายอรูปภพหยาบถูกส่วนก็เข้าถึงกายอรูปภพละเอียดพอใจหยุดในกลางกายรูปภพละเอียดถูกส่วนก็เข้าถึง

ริสุทธิ์ถึงกายนี้แหละจ้ะถึงจะเรียกว่าเข้าถึงสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงแค่เข้าถึงได้แล้วก็จะมีความสุขความบริสุทธิ์ปิดประตูอาบายเปิดประตูสวรรค์ไปสู่อายตนะนิพพานได้จะไปสู่อายตนะนิพพานได้ก็ต้องกายธรรมนี้แหละซึ่งก็จะมีเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆในทํานองเดียวกันทั้งหมดนี้มีอยู่ในกายของตัวของเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเกิดกันมาชาติหนึ่งก็ต้องศึกษาเรียนรู้ต้องเข้าถึงกายธรรมหรือพระธรรมกายในตัวให้ได้ไม่งั้นชีวิตไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยในชีวิตแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต้องเข้าถึงกายธรรมนี่แหละจึงจะเอาตัวรอดได้ได้เป็นเรื่องที่สำคัญนักทีเดียวโดยเฉพาะชาวพุทธจะต้องเข้าถึงต้องให้รู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะและทั้งสามสิ่งนี้เนี่ยมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงถ้าเข้าถึงอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงบวชเป็นพระแล้วจะได้อานิสงส์ใหญ่แห่งการบวชจะได้ชื่อว่าบวชสองชั้นก็ทำเข้าถึงกายนี้แหละเข้าถึงกายพุทธรัตนะในกลางกายพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นดวงธรรมใสๆเป็นคลังแห่งความรู้ข้อมูลต่างๆอยู่ในนั้นข้อมูลของชีวิตเรื่องราวสรรพสัตว์สรรพสิ่งก็อยู่ในนั้นแหละในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะสังฆรัตนะอยู่ในกลางธรรมรัตนะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้แยกออกจากกันไม่ได้เรียกว่าพระรัตนตรัยถ้าแยกกันโดยชื่อก็พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจะทั้งหมดต้องไปด้วยกันนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่จะแจ่มแจ้งคำนี้ต่อเมื่อได้เข้าถึงมีประสบการณ์ใบในเข้าถึงรัตนะทั้งสามอย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าพระก็ให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะว่ารัตนะทั้ง3นั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แต่ว่าละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับวิธีประคองใจให้หยุดให้นิ่งให้บริสุทธิ์ให้ละเอียดแล้วก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นำใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้โดยผู้ที่มาใหม่จะตั้งกำหนดบริกรรมมานิมิตคือภาพทางใจเนี่ยให้เป็นที่ยึดติดเกาะของใจเราใจเราจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น

และการกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันจะให้นึกอย่างธรรมดาเนี่ยสบายๆนี่สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นนะจ๊ะนึกอย่างสบายสบายแต่อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปเค้นภาพนึกเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆและสบายสบายต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนี้อยู่ในกลางท้องอาจจะเป็นดวงใสๆหรือจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะอย่างนี้ก็ได้ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนี้อยู่ในกลางท้องของเราในสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะอย่างง่ายๆนึกอย่างสบายๆถ้านึกแล้วไม่สบายไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะต้องสบายนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

็สายสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นปัจจันนะครองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปให้ทุกคนนั่งพระเพียรหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะอนัมยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปปา

0: านรัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว

0: รัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้

0: ไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: อิมัง
0: อิมัง
1: สุปะพยัญชนะ
0: สุปะพยัญชนะ
1: สัมปันนัง
0: สัมปันนัง
1: สาลีนัง
0: สาลีนัง
1: โภชนัง
0: โภชนัง
1: อุทกังวรัง
0: อุทกังวรัง
1: พุทธัสสา
0: พุทธัสสา
1: ธัมมัสสา
0: ธัมมัสสา
1: สังคัสสา
0: สังคัสสาน
1: ิยาเทมะ
0: นิยาเทมะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพระพุทธเจ้า

0: รัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งขาว
0: ทั้งหวานทั้งขาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้

0: รัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้

0: ตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งขาว
0: ทั้งหวานทั้งขาว
1: แด่บรมพระพุทธเจ้า
0: แด่บรมพระพุทธเจ้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: บูชาข้าพระนี้
0: บูชาข้าพระนี
1: ้ขอบุญนั้น
0: ขอบุญนั้น
1: จงดลบันดาลให้
0: จงดลบันดาลให
1: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ประโยชน
0: ์ได้ประโยชน
1: ์ได้ความสุข
0: ได้ความสุข
1: ได้สำเร็จมรรคและผล
0: ได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะแล้วก็รวมใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเดิมใจแตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆถ้าเราทำจนคุ้นเคยข้างในก็จะโล่งโปร่งเบาสบายมันจะโล่งตัวก็จะหายไปเลยแสงสว่างภายในก็จะเกิดทำให้เห็นดวงใสๆใครเข้าถึงดวงใสๆก็แตะใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆไปคลางดวงใสๆนะจ๊ะใครที่เข้าถึงกายภายใน

ายใดกายหนึ่งที่ชัดเจนคุ้นเคยเราก็หยุดใจไปที่กลางกายนั้นนะจ๊ะอยากเมาเมาสบายสบายใครที่เข้าถึงองค์พระก็หยุดนิ่งนิ่งอยู่ในกลางองค์พระใสๆให้ใจใสๆใจเย็นเย็นสบายสบายนะจ๊ะถ้าเรานิ่งแน่นถูกส่วนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นภายในจะขยายออกไปเองถ้าเป็นดวงก็ดวงขยายถ้าเป็นกายกายก็ขยายถ้าเป็นองค์พระองค์พระก็จะขยายใสเกินใสใสบริสุทธิ์ทีเดียวใสสว่างคราวนี้เราก็นึกน้อมเอาครึ่งไตรยธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่หน้าพระประธานนี่นะจ๊ะนึกน้อมคือนึกนิดเดียวก็จะแวบเข้าไปเลยอยู่ในกลางสิ่งที่เราเข้าถึงแต่ถ้ามาใหม่ก็ทำความรู้สึกไปก่อนเพราะการบูชาข้าพระนี้เนี่ยเป็นของสำคัญลึกซึ้งเราจะทำตามลำพังคงไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิชาธรรมกายจนกระทั่งคล่องแคล่วในวิชาธรรมกายต้องจำนานต้องทำบ่อยๆพอได้เราก็ต้องนึกอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านซึ่งมีพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระยาจารย์ของเราทั้งสองนะจ๊ะมารัตนาวติกาจารย์คนนกยูหรือคุณยาจารย์ของเรามารัตนาอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั่นและคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั่นพอเรานึกถึงท่านท่านเอาเราแวบเข้าไปเลยในกลางองค์พระธรรมกายของท่านที่โตใหญ่มากท่านคล่องแคล่วในวิชาธรรมกายทำจนเป็นปกติแม้กระทั่งบัดนี้ไม่ได้หยุดยั้งเลยนิ่งกันไปเรื่อยๆท่านก็จะน้อมเอาเรื่องทายาทธรรมเหล่านี้แหละกลั่นให้เป็นของละเอียดมีความบริสุทธิ์มีความละเอียดเท่ากับอายตนะนิพพานนั่นจะน้อมเอาเครื่องทายาทธรรมเหล่านี้เนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วนับตั้งแต่พระองค์ปัจจุบันถอยขึ้นไปเรื่อยๆท่านดับขันธ์ทุกขันธ์คือถอดกายทั้งหมดเหลือแต่กายธรรมอรหัตผลกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์

หน้าตักอย่างน้อย20มอสูง20มอนะเข้าอายตนะนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารเนี่ยนับพระองค์ไม่ถ้วนเลยเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสงบนิ่งในอายตนะนิพพานเข้านิโรธสมมติในไส้กลางกลางทำไปเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆสว่างสวัยในธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ใสบริสุทธิ์มาปุชนียาจารย์ทุกท่านก็จะนำเครื่องไตรยธรรมเหล่านี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราทั้งหลายนิ่งอยู่ในนั้นนับไม่ถ้วนเลยนิ่งสงบกายใสกายสวยงามมากมีรัศมีเจิดจ้าสว่างไม่มีอะไรกำบังล่องกว้างลึบเต็มไปหมดเลยมันน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชากระแสทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นตรงนี้สำคัญดีเดียวที่ลูกทุกคนต้องหยุดนิ่งให้ดีหยุดนิ่งให้ดีที่ท่านกำลังทับทวีไปถวายเป็นพุทธบูชาอยู่เนี่ยดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวแต่ฉันไม่ได้ขบฉันแบบประสงค์ในเมืองมนุษย์ท่านก็นั่งนิ่งๆนั่นอยู่อย่างนั้นแหละนิ่งเชื่อมจดบุญก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยปุญญาวิสันทานกระแสทานแห่งบุญมาซ้อนในกลางกายเราเยอะแยะเลยมหาปุจเนจานั้นทับทวีไปเลยบุญก็เกิดขึ้นเรื่อยๆบนติดกลางกายของเรายังเนื่องมาเป็นทิพยสมบัติในเทวโลกแล้วท่านก็ตรวจตาดูวิบากกรรมวิบากมาในอะไรต่างๆที่เราเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดทั้งในปัจจุบันนะจ๊ะอดีตของปัจจุบันเลื่อยถึงอดีตในอดีตไปเรื่อยๆหนักให้เป็นเบาเบาให้หายร้ายกายเป็นดีตัดลอนไปให้เจือจางเบาบางลงไปด้วยอนุภาพแห่งวิชาธรรมกายก็เลยนำบุญเนี่ยไปทำอย่างนั้นท่านทำคล่องทำยำนาแล้วนะทับทวีไปเราจะของบุญแล้วก็นิ่งนิ่งในนิ่งให้ดีนะจ๊ะอย่างสบายสบายอย่าไปลุ้นอย่าไปเค้นภาพวางสบายสบายนะทำตัวให้สบายสบายให้ใจสบายว่าบุญกำลังเกิดขึ้นมากมายเราจะนึกอุทิศบุญกุศลนี้ถึงแก่

อนนี้นะจ๊ะนึกให้ดีทีเดียวในระหว่างที่ท่านทับทวีไปคมบุญไปตรวจตาอะไรทุกอย่างไปในตัวที่ท่านมีทุกข์มากจะได้ทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยจะได้พ้นทุกข์ที่ท่านมีสุขน้อยจะได้สุขมากสุขมากก็มากยิ่งขึ้นหมู่ญาติของเรานะจ๊ะบรรพบุรุษบุพการีผู้ที่เป็นที่รักของเราที่อยู่ในภพภูมิที่รับบุญได้รับไม่ได้บุญก็คอยจอจดจอไปตัดหล่อนวิบากกรรมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบุญนี่ต้องทำให้สม่ำเสมอในเฉพาะอาทิตย์ตั้งเดือนนี้อย่าขาดเป็นบุญพิเศษเฉพาะผู้ที่มีมโนปณิธานจะไปบาปมาประหารกิเลสได้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นถึงจะได้บุญพิเศษก่อนนี้เพราะฉะนั้นการบูชาข้าพระนี่จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวอย่าให้ตกหล่นอย่าให้ขาดทีเดียวเดือนหนึ่งก็มีอยู่ครั้งเดียวจะได้ดวงบุญก็ติดในกลางกายเราใสสว่างมากสว่างใสแล้วก็จะไปดูดบุญที่เราเคยทำมานะดึงดูดเข้าหากันให้ใสให้บริสุทธิ์โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นมหาปุญญาจารย์ในข้าวบุญนี้ตั้งผังสำเร็จให้พบชาติต่อไปให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ดีกว่าชาตินี้ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเนี่ยเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้ให้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยในครอบครัวธรรมกายได้เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการสร้างบารมีไล่ทำแต่ความดีกันไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมผังที่ท่านเอาบุญนี้ตั้งนะท่านซ้อนพรืดไปเลยนะติดกันไปอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้มันเวลาที่เหลืออยู่นี้มันมีจำกัดต้องเร่งสั่งสมบุญบารมีสิ่งไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่ทำเลยทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลถูกศีลถูกธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองทำดารักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ได้บุญนี้ก็จะได้เชื่อมมาถึงปัจจุบันชาติที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่จะทั้งทำมาหากินทำมาค้าขายเนี่ยใกล้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงานเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมะก็เข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สิ่งที่ไม่ดีเราจะไปทำกันนะจ๊ะอย่านึกว่าเราทำบุญเยอะแยะแล้วเดี๋ยวบุญนี่จะช่วยบุญน่ะช่วยแต่บาปก็ต้องไม่ทำมาอย่างนั้นแล้วก็บุญกับบาปก็ต้องสู้กันอยู่แทนที่เราทำบุญร้อยจะได้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไปทำดำเนินชีวิตด้วยความประมาทก็ต้องแบ่งเอาบุญนี่ไปตัดรอนวิบากกรรมอีกทำร้อยก็เหลือนิดเดียวก็มันก็ไม่คุ้มเงินและแถมมีวิบากติดตัวไปอีกถ้าประมาท

สมบุญบารมีให้เต็มที่ความตายไม่มีนิมิตหมายจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มุ่งมั่นสร้างบารมีกันให้เต็มที่ธรรมะก็ต้องนั่งให้ได้ต้องให้ไปรู้ไปเห็นให้มีที่พึ่งไว้ในตัวของเราโดยเฉพาะพรรษานี้เนี่ยเราจะต้องอธิษฐานเอาบุญพิเศษนี้ที่บูชาเก้าพระให้เราได้บรรลุธรรมไว้ในพรรษานี้แต่ก็ถึงดวงธรรม

มีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้ตายแล้วไปสวรรค์ไปดุสิตบุรีอย่างที่หมู่คณะของเราไปอยู่กันตรงนั้นไม่พลัดกันไปพระธรรมสานีก็นึกเอาบุญเนี้ยช่วยอธิษฐานจิตให้ปฏิบัติธรรมะได้สะดวกบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริง

สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพัน

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ธรรมะชยะมหาเถระสะ
1: ธรรมะชยะมหาเถระสะ
0: ทะเวอสีติ
1: ทะเวอสีติ
0: วัสสายุวัฒนกาเร
1: วัสสายุวัฒนกาเร
0: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
1: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
0: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
1: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตะสันติสุขะ
1: อัตตะสันติสุขะ
0: สัมปาปนัตถายะ
1: สัมปาปนัตถายะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
1: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันและกัลยาณมิตรธนิสรหริรักษ์ขอเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
4: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
4: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
1: อิมานิ
4: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
4: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
1: หิตายะ
4: สุขายะ
1: สุขายะ
4: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
5: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่า

0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายห้อมถึงตึกระลึกถึงผู้ที่เราตั้งใจจะอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายหลวงเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสักใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มียุคขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเธอ

จากข้าราชการและหน่วยงานต่างๆให้เกียรติมาอัญเชิญโล่สำนักเรียนบาลีดีเด่นดังมีรายนามต่อไปนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพันเอกกิติศักดิ์วัฒนเดชรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีด็อกเตอร์นวลนิดหงวิวัฒน์รองประธานคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภานางจิรประภาเอี่ยวเจริญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิทยาศักดิ์ห้าดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนายจุฬาคตทองคำเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง

0: แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงนายองอาจนฤทธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
1: ยอดกัลยาณมิตรของโลกที่เคารพทุกท่านนับเนื่องการหลังพุทธปรินิพานกว่า 2,600 ปีจวบจนวันนี้พระพุทธศาสนาของพระจอมมุนีศรีสักยะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงรุ่งเรืองและเกลือกไก่มิได้อันตรธานเสื่อมสูญไปกับการเวลาเพราะพระสัทธรรมแห่งองค์พระชินสีทุกถ้อยวจีนั้นได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้อุทิศตนทุ่มเทศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อมุ่งจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปเป็นหลักชัยของชาวโลกตราบนานเท่านานด้วยตระหนักถึงคุณูปการและซาบซึ้งในสิ่งที่ศาสนาทายาททั้งหลายได้เฝ้าเพียรศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยความบากบั่นนี้สำนักเรียนวัดพระธรรมกายนำโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะแด่เหล่าพุทธบุตรมหาปริยธรรมทุกรูปและถวายมุทิตาสักการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการให้การสนับสนุนการศึกษาพระบาลีจนมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ปริยธรรมเป็นจำนวนสูงสุดในแต่ละปีและในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่38แล้วซึ่งมีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริยธรรม9ประโยคในปีพุทธศักราช2569รวม121รูปบัดนี้พระมหาเถรานุเถระและพระมหาปริยนผู้เปรียบประดุจวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมทุกรูปได้มาพร้อมเพรียงกันแล้วณมหาสมาคมแห่งนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านหันหน้าเข้าสู่แนวกลางเพื่อให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกกิตติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกัน

ยอดกัลยาณมิตรที่เคารพทุกท่านครับในวันนี้นั้นเป็นความปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันถวายมุทิตาสักการะแด่พระมหาปริยนผู้ภาคเพียรศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นภาษาที่รวบรวมพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้และถวายมุทิตาแด่พระมหาเถระผู้มีคุณูปการให้การสนับสนุนการศึกษาแก่พระมหาปริยนทุกรูปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้พุทธวจนะอันล้ำค่าขององค์พระบรมศาสดายังได้รับการดำรงรักษาและสืบทอดต่อมาเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อตลอดไปยอดกัลยาณมิตรที่เคารพทุกท่านครับในวาระโอกาสนี้มนุษย์และชาวสวรรค์ทั้งหลาย

ายจะได้ทอดทัศนาหน่อเนื้อพระตถาคตเจ้าผู้เป็นประดุจเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมฐานะแห่งการเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมที่จะนำพาหมู่ชนทั้งหลายก้าวข้ามห้วงโอคะอันกันดารไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้อย่างปลอดภัยท่านคือเพชรเม็ดงามอารามสาดท่านคือปราดเมธีสีมรรคผลท่านคือแสงแห่งธรรมนำโลกชนท่านคือคนอัศจรรย์บรรลือไก่มีความเพียรบากบั่นกลั่นกล้ายิ่งยอดคนจริงจิตมุ่งมั่นมิหวั่นไหววีรบุรุษกองทัพธรรมอาชาในมหาปริยนผู้ยิ่งใหญ่ชัยนิพพานทุกย่างก้าวกว่าถึงก้าวการศึกษาเป็นมหาปริยนธรรมล้ำแก่นสารต้องทรหดอดทนล้นประมาณแนวปณิธานเรียนบาลีสุดชีวามุทิตาสักการะพุทธบุตรผู้จบชั้นสูงสุดสมปรารถนาปเรียนก้าวพราวเพลิดเลิศปัญญาองค์อาจกล้าสง่างามคุณความดีอิทานิสิริฤกษ์เบิกบุรุษพุทธบุตรย่างเยื้องกราย

ชมบารมีสู่ศูนย์กลางบุญพิธีบัดนี้เทอญขอกราบอาราธนาพระมหาปเรียนธรรม9ประโยคทุกรูปได้โปรดเยื้องญาตราเพื่อเป็นบุญแห่งการทัศนาแก่สาธุชนณบัดนี้

สงฆ์ในวันนี้คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8ท่านได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีมอบพัดลองและมอบโลกเกียรติยศแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนากล่าวรายงานถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เรียนเชิญครับ

0: ไหว้ประธานสงฆ์ค่ะ
1: กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสาย8ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงที่เคารพยิ่งก้าวกับผมกัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนาตัวแทนเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลกที่มาประชุมพร้อมเพียงกันณที่นี้ต่างรู้สึกปลื้มปิติและซาบซึ้งในความเมตตาของพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมุทิตาสักการะผู้สอบได้ปริยธรรม9ประโยคณวัดพระธรรมกายแห่งนี้วัดพระธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าเป็นการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยได้จัดงานมุทิตาสักการะปริยธรรม9ประโยคนอกจากนี้ยังได้มอบโล่เกียรติยศแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนัก

เรียนบาลีดีเด่นถวายอุปกรณ์การศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปปีพุทธศักราช2569จำนวน95สำนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาและเจ้าสำนักเรียนต่างๆอีกทั้งเพื่อให้เกิดพัฒนาการในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วก้าวกระผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้โปรดมอบพัดลองและผ้าไตรแก่ผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคจำนวน121รูปมอบผ้ามณีเสเวตฉัตรแก่ผู้สอบได้ภาษาบาลีศึกษา9ประโยคจำนวน3ท่านมอบรางวัลโล่เกียรติยศแก่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนดีเด่นและกราบขอความเมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นบัณฑิตในทางธรรมตลอดจนการดำรงรักษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรกว้างไกลยิ่งขึ้นสืบไปขอกราบอาราธนาณโอกาสนี้

ขอกราบอาราธนาพระมหาสุภรลักขิตธรรมโมวัดพายัพสำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมาผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบอาราธนาครับ

ในโอกาสนี้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้เมตตามอบพัทรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน121รูปซึ่งมีลายนามดังต่อไปนี้พระภิกษุนาคในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหาเจษฎาธรรมเมธีวัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี

0: ระภิกษุนาคในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหาศิวกรปวรทีโลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1: สาธุ
0: พระมหาพลประชาจิตตปัญโยวัดมกุฏกษัตริยารามสำนักเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
1: สาธุ
0: พระมหาวิรัตกันตาสีโรวัดมหาธาตุยุวราชลังสดิษฐ์

0: วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมสำนักเรียนวัดศรีเอี่ยม
1: สาธุ
0: พระมหาอภิชาติอาทิปัญโยวัดศรีเอี่ยมสำนักเรียนวัดศรีเอี่ยม
1: สาธุ
0: พระมหาอัครพลอัคคปัญโยวัดศรีเอี่ยมสำนักเรียนวัดศรี

0: พระมหาชินวัตรอภิพระโววัดโสมนัสวิหารสำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
1: สาธุ
0: พระภิกษุหน้าหลวงพระมหาทรัพย์สิน

0: สอนธรรมวิจโยวัดกัลยาณมิตรสำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร
1: สาธุ
0: พระภิกษุนาคในพระบรมราชานุ

0: โลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สา
0: พระมหานาราอรุโนวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโม

0: สีวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธุ
0: พระภิกษุนาคหลวงพระมหาปฐมพรปฐมวโรวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธุ
0: พระภิกษุนาคหลวงพระมหานัทธริศวาริทธิเมธีวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธุ
0: พระภิกษุนาคหลวงพระมหาชัยทวัฒน์วราชิโนวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารา

0: สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธุ
0: พระภิกษุนาคหลวงพระมหาวุฒิชัยวรธรรมวุฒิวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธุ
0: พระภิกษุนาคหลวงพระมหาภูริพัฒน์ภูริวโรวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
1: สาธุ
0: สมณเณรนาคหลวงสมณเณรพานุเดชประทุมวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารา

0: พระมหาสุปชัยสุวรรณโชโตวัดโกสินารายสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม
1: สาธ
0: ุพระมหาภูวนาถสุนทรสิทธิวัดอรุณราชวรารามสำ

0: วัดปัญญานันทารามสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
1: สาธุ
0: พระภิกษุนาคหลวงพระมหาธนาวัดมหาวีนายะโมวัดบางพีใหญ่ในสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
1: สาธุ
0: พระมหาสัมพันธ์รณอัตตสิริวัดหัวคูสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ

0: วัดสวนดอกสำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม
1: ่สาธุ
0: พระมหาพงศกรกวิศโรวัดสวนดอกสำนักเรียน

0: 두.
1: ในการศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักสูตรบาลีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระภิกษุสามเณรหรือที่เรียกว่าบาลีศึกษานั้นตั้งแต่มีการจัดสอบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2506จนถึงปัจจุบันพุทธศักราช2569มีผู้สำเร็จการศึกษาถึงชั้นประโยค9ทั้งสิ้นรวม46ท่านซึ่งในปีนี้มีผู้สอบผ่านบาลีศึกษา9ได้3ท่านในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้สอบผ่านบาลีศึกษา9ขึ้นรับมณีสเวตภัตรจากท่านประธานสงฆ์ขอเรียนเชิญอุบาสิกาแม่ชีเจตกนกพันธ์ญาณธรรมวิหารวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
0: สาธุ

0: สาธุ
1: ความสำเร็จของอุบาสกและอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยที่สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา9ได้ในปีนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นที่น่ายินดียิ่งว่าไม่เพียงแต่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นศาสนทายาทจะทุ่มชีวิตศึกษาพระบาลีอย่างเต็มที่เท่านั้นทว่ายังมีอุบาสกและอุบาสิกาที่ได้ภาคเพียรศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยเช่นกันจึงนับเป็นนิมิตหมายอันดีงามแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันของเหล่าพุทธบริษัท4ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นสืบไป

ในโอกาสนี้พระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคและผู้สอบผ่านบาลีศึกษา9จะได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานสงฆ์นะครับมหาปริยันผู้ยิ่งใหญ่ใจกันกล้าเพียรศึกษาพระบาลีสีอักษรยอดภาษาสวรรค์ทิพย์ธรรมบวรมงคลพรผ่องมนัสสุขสวัสดีอดตาหลับขับตานอนมีผ่อนพักแม้เหนื่อยหนักใจกายมิหน่ายหนีเนิ่นนานวันเนิ่นนานการเนิ่นนานปีเรียนบาลีมีแก่นสารนิพพานชัยจึงเป็นเพชรเม็ดงามวามคุณค่าเทิดรักษาพุทธธรรมนำสุขใสยอดนักรบบุรุษกล้าอาชาในจารึกในพุทธศาสตร์ชาติเมธียอดนักรบกองทัพธรรมสิทธิสัมพุทธใจนิ่งหยุดสายกลางทางวิถีเพชรน้ำเอกเม็ดงามคุณความดีสร้างบารมีพรีชีวิตนิจนิรันดร์ขอชื่นชมมุทิตามหาบัณฑิตผู้อุทิศสถิตทางสร้างแก่นสารมหาปริยันมหาปราชญ์พิลาศญาณมุทิตาสาธุการท่านผู้เจริญ

และขอให้ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านเป็นศรัทธาสาธุการถวายความชื่นชมยินดีแด่พุทธบุตรมหาปริญญาทุกรูปโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอกราบอาราธนาพระภิกษุนาคในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหาเจษฎาธรรมเมธีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกขอกราบอาราธนาครับ

upon this heart.

นมัสถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไปในไตรภพพระนพโลกุตรธรรมอันประเสริฐและพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันเลิศผู้จดต่อประทีปธรรมส่องนำชาวโลกกล่าวกระผมพระมหาเจษฎาธรรมเมธีในนามตัวแทนพระมหาปริยธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

0: คารวะเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรสมณเณรว่าที่ประโยค9และขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านครับ
1: สาธุ
0: ทุกท่านลองมองไปรอบๆสถานที่แห่งนี้ดูสิครับบรรยากาศช่างงดงามเหลือเกินพวกเราทุกคนที่มาประชุมพร้อมหน้ากันหน้าที่แห่งนี้ประดุจหมู่ดาวนับล้านดวงที่กำลังส่องแสงสุขสกราวพราวอยู่บนผืนฟ้าในยามราตรีโดยมีพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปเปรียบเสมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่ส่องแสงสว่างนำทางหมู่ดาวและคอยนำทางท้องฟ้าแห่งพระพุทธศาสนาให้สว่างไสว
1: สาธุ
0: วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่วันที่เราได้มาพบกันแต่คือวันที่หัวใจของผู้มีอุดมการณ์เดียวกันได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยความปรารถนาร่วมกันคือเพื่อสันติภาพของโลกเพื่อสันติสุขภายในและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาสืบไป
1: สาธุ
0: โลกใบนี้ถูกความมืดมิดแห่งอวิชชาปกคลุมมายาวนานนับพันปีผู้คนมากมายยังคงเฝ้ารอแสงสว่างนำทางชีวิตแต่ในวันนี้โลกไม่ต้องรออีกต่อไปเพราะสัญญาณแห่งความสว่างได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้วันที่พระมหาปริยัติธรรม9ประโยคผู้ที่จะเป็นแสงสว่างให้แก่โลกล่าจากทั่วทุกสารทิศได้มารวมพลังและรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ตรงนี้แล้วครับ
1: สาธุ
0: หากจะกล่าวถึงคำว่าประโยค9ไม่มีใครได้มาด้วยความบังเอิญทุกประโยคเกิดจากความเพียรทุกปริยัติเกิดจากการไม่ยอมแพ้ต้องผ่านการอ่านการท่องและต้องฝึกฝนมายาวนานจึงจะพร้อมก้าวสู่สนามสอบดังถ้อยคำอมตะของตะวันธรรมที่ว่าฝึกซ้อมนานหลายร้อยวันแพ้ชนะกันแค่เพียงวันเดียวกว่าจะถึงฝั่งแห่งการศึกษาพระบาลีบางท่านใช้เวลา8ปีบางท่านใช้เวลาหลายทศวรรษเบื้องหลังคำว่าสอบได้คือค่ำคืนที่อ่านจนดึกคือวันที่อ่านแล้วลืมแล้วก็อ่านใหม่จนอดคิดไม่ได้ว่าภาษาบาลีถูกสร้างมาเพื่อทดสอบความอดทนหรืออย่างไร สุดท้ายแล้วคนที่สอบผ่านไม่ใช่คนที่ไม่เคยท้อแต่เป็นคนที่ไม่ยอมถอย
1: สาธุ
0: ความรู้มากมาจากน้อยค่อยสั่งสมฝึกให้คล่องฝนให้คมไม่หน่ายหนีแม้เหนื่อยยากเท่าใดกายใจพรีจนวันนี้เรียนได้ครบจบปริญญา
1: สาธุ
0: ตลอดเส้นทางแห่งการเรียนบาลีแม้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ทุกท่านไม่เคยเดินเพียงลำพังเพราะยังมีกำลังใจจากเจ้าคณะผู้ปกครองกำลังกายจากญาติโยมและกำลังความรู้จากครูบาอาจารย์ผู้ทุ่มเทอบรมสั่งสอนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยฉะนั้นการรวมกันในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการมุทิตาแด่ผู้สำเร็จปริยัติธรรม9ประโยคเท่านั้นแต่เป็นความสำเร็จร่วมกันของพวกเราเหล่าพุทธบริษัท4ทั้งมวล

0: ทุกท่านครับผมอยากจะถามทุกท่านว่าพระโบราณอาจารย์ท่านเก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในภาษาบาลีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ผ่านมาทรงตรัสรู้เหมือนกันและสอนอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพวกเราไม่อยากรู้กันหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอะไรพระองค์ปราบมารได้อย่างไรกำจัดกิเลสได้อย่างไรและเข้านิพพานได้อย่างไรพระองค์ทรงนำมาสอนไว้หมดแล้วและความรู้ทั้งหมดเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดำเนินรอยตามพระองค์ก็ต้องเรียนบาลี
1: สาธุ
0: บาลีทุกตัวอักษรล้วนแต่เป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ศึกษาภาษาบาลีจึงเสมือนได้เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในประชากรโลกกว่า 8,000 ล้านชีวิตจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสอันประเสริฐเช่นนี้หากไม่ใช่นักเรียนบาลี
1: สาธุ
0: นักเรียนบาลีทั้งหลายอย่ากลัวว่าบาลีจะยากเพราะว่าความยากเป็นเพียงกำแพงบางๆที่ขวางกั้นระหว่างเราและความรู้แต่พึงกลัวเพียงอย่างเดียวว่าโอกาสอันประเสริฐเช่นนี้จะผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ไขว่คว้าทุกศัพท์ที่ท่องคือ19ที่เข้าใกล้พระธรรมทุกบทที่ทรงจำคือ19ที่เข้าใกล้พระพุทธองค์และทุกครั้งที่ภาคเพียรคือ19ที่เข้าใกล้พระนิพพาน
1: สาธุ
0: มหาปริญญาไม่ใช่เพียงผู้สอบผ่านบาลีแต่คือผู้สืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตราบใดที่พระบาลียังคงอยู่พระศาสนาก็ยังคงอยู่เหนื่อยเพียงไม่กี่เดือนแต่ความภาคภูมิใจจะอยู่กับเราตลอดชีวิตร่วมกันสร้างนักปราชญ์สร้างมหาปริญญาให้เต็มวัดร่วมกันสร้างนักปราชญ์ให้เต็มแผ่นดินสอบร้อยก็ต้องผ่านทั้งร้อยสอบพันก็ต้องผ่านทั้งพัน
1: สาธุ
0: กระผมขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่านที่ยอมเหนื่อยกับการทบทวนหลายรอบเพื่อสอบผ่านในปีนี้ดีกว่าต้องกลับไปทบทวนเพื่อสอบใหม่ในปีหน้าความสำเร็จของท่านกำลังบอกกับทุกคนว่าข้อสอบไม่ได้หล่นมาจากฟ้าแต่อยู่ในตำราอ่านมากโอกาสผ่านก็มากผลสอบในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงเครื่องหมายแห่งความรู้แต่เป็นหลักฐานแห่งความเพียรที่ไม่เคยทรยศผู้ที่ลงมือทำ
1: สาธุ
0: วันนี้เราสอบได้ประโยค9แต่ภารกิจของชีวิตเพิ่งเริ่มต้นเพราะยังมีประโยค9ภายในที่ทุกคนต้องไปให้ถึงคือมรรค4ผล4และนิพพาน1
1: สาธุ
0: ปริยัติธรรม9คือความสำเร็จของการศึกษาแต่นวโลกุตระธรรม9คือความสำเร็จของชีวิตเมื่อพุทธบุตรพึ่งตนเองได้สามารถปิดอบายไปสวรรค์และมีสุขในปัจจุบันได้แล้วย่อมส่งต่อความสุขนี้สู่ใจชาวโลกเมื่อใดที่ทุกคนมีสันติสุขภายในกันไปทั่วโลกสันติภาพที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี
1: ้สาธุ
0: ย่อมไม่มีใครต้องแย่งชิงไม่ต้องก่อสงครามและไม่ต้องแสวงหาความสุขจากภายนอกอีกเพราะสุขที่สุดคือจุดสิ้นสุดของการแสวงหาสมดังพระดำรัสของพระบรมศาสดาว่านัตถิ

0: สันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
1: สาธุ
0: ในวาระอันเป็นอุดมมงคลนี้กล่าวกระผมขอกราบแทบเท้าขอพระคุณในความเมตตาหาที่สุดไม่ได้ของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้เมตตามาเป็นประทีปนำทางเป็นร่มโพร่มใสและเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเราเหล่ามหาปริยธรรมประโยค9ในวันนี้ครับ
1: สาธุ
0: สุดท้ายนี้ขออาราธนาอำนาจของพระรัตนตรัยและหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจที่พวกเราได้ทุ่มเทศึกษาพระปริยัติธรรมมาอย่างดีเยี่ยมจงมาหลอมรวมเป็นประทีปดวงใหญ่ที่พร้อมจะส่องสว่างขจัดความมืดมิดในหทัยของปวงชนและเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งมวลตราบนานเท่านาน
1: สาธุ
0: จิรังติฏฐตุศาสนังขอพระศาสนาจงดำรงอยู่สิ้นกาลนานจิรังทิปตุสัทธัมโมขอพระสัทธรรมจงรุ่งเรืองตราบนานเท่านาน
1: สาธุ

ำรุ่นใหม่นำโลก

ในลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายขอกราบอาราธนาสามเณรปนวิทย์ใหม่แปลงสามเณรปกป้องอายุ12ปีและสามเณรณัฐกิจผิวเกลี้ยงสามเณรขุนเขาอายุ12ปีขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับ

0: คุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์พระเถรานุเถระพระมหาปเรียนธรรมผู้นำรุ่นใหม่ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูง
1: เจริญพรคุณโยมผู้มากด้วยบุญบารมีและมันนี่ทุกท่านครับ
2: สาธุ
0: กระผมสามเณรปันนวิทย์ใหม่แปลงอายุ12ปีมาจากถิ่นไทยงามจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาไกลไม่มีของมาฝากแต่มีอะไรจะให้ครับนี่ครับเป็นมินิฮาร์ดแบบมินิมอลที่ส่งให้คุณโยมทุกท่านรวยแบบแม็กซิมัมนะครับ
2: สาธุ
0: แต่ตอนนี้รู้สึกแน่นหน้าอกนิดหน่อย
1: ไปหาหมอไหมครับน้องเนน
0: ไม่ต้องไม่ต้องครับแน่นแต่มีความสุขเพราะอัดแน่นไปด้วยหลวงพี่ประยุกต์เต็มหัวใจครับ
2: สาธุ
1: กระผมสามเณรณัฐกิจผิวเกี้ยงอายุ13ปีมาจากจังหวัดเชียงใหม่ถิ่นไทยงามครับมาด้วยหัวใจเกินร้อยแม้จะทรงยังแค่เนรน้อยก็ตามครับผมเป็นสามเณรต่อจว
0: ต่างจังหวัดหรอครับ
1: พอใจครับตั้งใจเข้าวัดคือลงมาเกิดก็ตั้งใจเข้าวัดทันทีไม่รีรออยากมาสร้างบารมีต่อกับหลวงพ่อเพราะผมหักห่วงป่อที่สุดครับ
2: สาธุ
0: พวกเราความสูงอาจสูสีกันแต่ความหล่อนั้นวันนี้สู้หลวงพี่ประโยคเก้าไม่ได้เลยจริงๆครับ
1: แต่ก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้พบคาถาดีคาถาเรียกทรัพย์มาฝากญาติโยมอยากให้รวยกันทุกคนจะได้มาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาครับ
2: สาธุ
0: โยมรอจดอยู่ครับพี่เนน
1: ไม่ต้องจดว่าตามก็พอคุณโยมพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วว่าตามนะครับเมนนี
2: ่แมนนี่
1: มันนี
2: ่มานนี่
1: มานี
2: ่มานี
1: ่สาธุถ้ามันนี่มาเมื่อไหร่อย่าลืมแวะมาหาเนนนี่นะครับ แล้วก็มาทำบุญกับหลวงพ่อถ้ายังมีพอก็แวะมาทำบุญกับลูกเนนต่อที่ค่ายจองแชมป์นะครับ
2: สาธุ
0: สามเณรก็มีคาถาเหมือนกันท่องคาถาตะกี้แล้วต้องท่องคาถานี้ต่อจะได้รวยยิ่งขึ้นไปอีกครับ
1: โยมรอจดอยู่นะครับน้องนิน
0: ไม่ต้องจด

0: ว่าตามสามเณรก็พอให้ให
1: ้ให้ให้
0: ไม่ให้ก็ให
1: ้ไม่ให้ก็ให
0: ้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้สาธุ
0: คาถานี้เรียกว่าคาถาส่วนถีท่องแล้วรวยกว่าเศรษฐี
3: ทำไมถึงรวยกว่าล่ะครับน้องเนน
0: ก็ถ้าเป็นพี่เนนจะเอาเศษหรือส่วนล่ะครับ
3: เข้าใจละส่วนรวยกว่าเศษงั้นพี่เนนขอให้คุณโยมรวยแบบส่วนถีดีกว่าอยากรวยแบบส่วนถีหรือเศรษฐีล่ะครับคุณโยม
1: ส่วนถีครับ
3: ให้สมปรารถนาทุกท่านนะครับ
1: สาธุ
3: วันนี้นอกจากคุณโยมส่วนถีทุกท่านที่นั่งอารมณ์ดีแล้วก็มีหลวงพี่ประโยคเก้านั่งท่าสง่าเหลืองอร่ามเปล่งประกายคล้ายทองแต่ทองส่วนสำคัญในที่นี้จะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ทองทวีชัย5ครับ
1: กล่าว
0: ทองทวีชัย5แต่มี2ท่านใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับนั่นก็คือคุณโยมไพศาลทวีชัยถาวรและคุณโยมสาวนีหิรัญญสิริที่ได้สรรหาปัจจัย4ถวายให้พระเนนมีความสะดวกทั่วทุกมุมโลกเพื่อขจัดความขัดสนภายนอกให้มุ่งความสมบูรณ์ภายในดีที่สุดในธรณีก็มีแต่โยมพี่ทั้งสองท่านนี้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
1: สาธุ
0: มาเข้าเรื่องกันครับเมื่อปีที่แล้วหลวงพี่และพี่เนนวัดพระธรรมกายร่วมแรงร่วมใจกันสอบจนนำแชมป์มาครองถวายใครคนหนึ่งได้สำเร็จจากเรื่องฝันกลายเป็นเรื่องฟินแต่ฟินได้ไม่นานปีนี้พี่เนนวัดโมลีโลกยารามแชมป์เก่าแต่หน้าใหม่มาแรงแซงยืนหนึ่งแบบละลอชิงแชมป์ไปครองไว้ได้สำเร็จสุดยอดขอ

0: ไปพวกเราก็ไม่ถึงกับเศร้าหรอกครับแต่ก็เฉานิดหน่อยแต่ความเฉาก็อยู่กับพวกเราได้ไม่นานเพราะคนท้อเป็นฐานคนผ่านจึงจะเมนเทสจึงไม่ปล่อยให้เสียเวลาพวกเราเริ่มฟิตพระบาลีกันใหม่ด้วยไทยคำจากหลวงพ่อถึงพวกเราว่าไม่เป็นไรเรามั่งเขามั่งจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทำให้พวกเราฮึดสู้กันอีกครั้งวางจากอ่านตำราก็หลับตาเรียนหยุดใจลืมตาเมื่อไหร่ก็เรียนพระบาลีครับ
1: สาธุ
2: วันนี้ปลื้มมากไม่ใช่สองปลื้มแต่ปลื้มแสนปลื้มครับที่ได้มายืนชมบนมุมสูงดูหลวงพี่ประโยคเก้าไอดอลของผมบอกตรงๆไม่ง่ายที่จะสอบผ่านพระบาลีตั้งแต่ประโยค1 2จนถึงประโยค9ใช่เรื่องง่ายไหมครับพี่วินิ
1: จไม่ง่ายเลยครับ
2: กำลังกายต้องดีกำลังใจต้องได้โดยเฉพาะกำลังโอน
1: สา
2: ธุจากญาติโยมทุกวัดนี่แหละครับ
1: สาธุ
0: ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดได้เพราะรากแก้วพระสัตว์เพลวเพราะบาลีส่งสืบสารเมื่อเหล่าชนไฟพระธรรมจากเบิกบานธรรมจักย่อมหมุนผ่านชั่วการไกล
2: รากไม้แก้วซ่อนอยู่ใต้ผืนดินแต่รอเลี้ยงทุกชีวินทั้งต้นได้พระบาลีเก็บคำสอนพระจอมไตรก็หล่อเลี้ยงพระธรรมไว้ชั่วกาลนาน
1: สาธุ
0: การสอบพระบาลีเป็นการไต่ลำดับความยากที่คัดเอาเฉพาะผู้มีปัญญาและความเพียรเป็นการคัดแล้วคัดอีกจนเหลือแต่ยอดแล้วเอายอดมาคัดอีกจนกลายเป็นสุดยอดประโยค9ครับ
1: สาธุ
2: วันนี้ผมคิดว่าจะสร้อยเพชรหรือสร้อยพระก็ไม่แวววับราศีจับเท่าหลวงพี่ประโยคเก้าผู้เป็นที่พึ่งพิงของพระศาสนาเป็นที่พึ่งพาของญาติโยมครับ
1: สาธุ
0: ท่านล้ำค่ายิ่งกว่าเพชรเพราะเพชรต้องใช้เวลานับล้านปีจึงจะเกิดขึ้นแต่หลวงพี่ใช้ศรัทธาความเพียรและความอดทนหล่อล้อมตนจนกลายเป็นเพชรแห่งพระพุทธศาสนาครับ
2: เพชรต้องอาศัยแสงจากภายนอกจึงจะเปล่งประกายแต่หลวงพี่ประโยคเก้าเปล่งแสงแห่งปัญญาและคุณธรรมจากภายในส่งทางให้ผู้คนก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความดีนี่คือเพชรที่มีชีวาเพชรแห่งกองทัพธรรมและเพชรล้ำค่าของพระศาสนาครับ
1: สาธุ
0: นี่พวกเราไม่ได้ชมท่านเกินจริงหรอกครับแต่เอาความจริงมาเปิดเผยพระบาลีที่ใครๆว่าโคตรหินท่านก็พิชิตมาทุกด่านต้องบอกว่านี่แหละตัวจริงผู้พร้อมจะเป็นปราการแก้วปกป้องพระพุทธศาสนาครับ
2: และสามเณรเชื่อว่าท่านไม่ได้หยุดความฝันไว้เพียงเท่านี้เพราะการสอบได้ประโยค9เป็น9แห่งชัย9ต่อไปคือ9ภายในครับ
0: 9นอกคือที่สุดของการศึกษาแต่9ในคือหยุดใจหลับตาเพื่อคว้านวโลกุตระธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1ลองจินตนาการว่าถ้าหลวงพี่ประโยค9ทุกรูปก้าวไปสู่9ในอะไรจะเกิดขึ้น
2: ท่านก็จะได้เป็นพระก้าวนอกก้าวในพาพระพุทธศาสนาให้ก้าวไกลคำสอนอันบริสุทธิ์ก็หลั่งไหลสู่ดวงใจของชาวโลกบำบัดทุกข์บำรุงสุขเข้าถึงบรมสุขแน่นอนครับ
0: กระผมทั้งสองรูปจึงขออาราธนาหลวงพี่ประโยคก้าวทุกรูปคว้าก้าวนอกแล้วมาคนก้าวใน

0: การทำใจหยุดใจนิ่งตามองค์พระสัมมาเพราะสิ่งที่ดีที่สุดคือหยุดกับนิ่งและสิ่งที่ดีอย่างยิ่งคือนิ่งกับหยุดแล้วมาถ่ายทอดเป็นยอดกัลยาณมิตรให้ญาติโยมได้ปฏิบัติตามช่วยขจัดอวิชชาที่บังตาอยู่เป็นอายุพระพุทธศาสนาเป็นนานๆนะครับ
1: สาธุ
2: ยอดภูผาสูงล้ำยังย่ำถึงแต่ที่หนึ่งคือใจสู้เหนือภูผาปะเรียนเก้ามิใช่เพียงเรียนตำราแต่แสวงหาโมฆะธรรมชำระใจกว่าจะถึงปะเรียนเก้าใช่เก้าเดียวผ่านคมเคียวอุปสรรคสูตรขานไขผ่านตำราผ่านคืนวันอันยาวไกลจึงสมใฝ่ปรารถนามหาปะเรียน
1: สาธุ
0: ฟังแล้วขนลุกเลยครับตราบใดที่โลกยังมีแสงตะวันตราบนั้นกองทัพธรรมจะไม่มีวันขาดแคลนประโยค9ยุคนี้โลกเราอาจจะมี AI ที่ฉลาดที่สุดแต่เชื่อเถอะครับว่าไม่มี AI ตัวไหนที่จะมานั่งสมาธิเข้าถึงพระธรรมกายหรือสอบได้ประโยค9และมีใจเด็ดเพชรยังแพ้เหมือนท่านหรอกครับ
1: สาธุ
2: หลวงพี่ประโยค9เป็นพระเก้านอกเก้าในเป็นพระหัวใจพระโพธิสัตว์ช่วยกันขยายสำนักเรียนบาลีสร้างสามเณรให้เป็นพระมหาสร้างพระมหาให้เป็นครูครูสร้างศิษย์รุ่นใหม่แล้วศิษย์รุ่นใหม่ก็จะกลับมาสร้างพระศาสนาให้รุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิมครับ
1: สาธุ
0: เรียกว่าพระขับโยมเข็นพระศาสนาก็ไปโลดครับ
2: ยุคนี้ต้องสามัคคีพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับ
0: ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาคือเป้าหมายและเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนไม่ได้มีไว้ให้ชื่นชมหลวงพี่ประโยค9ไม่ต้องถึงขั้นทุ่มเทเอาเป็นเอาตายแต่เอาให้ได้อย่างเดียวก็พอครับ
2: ก่อนจากกันไปสามเณรอยากจะถามคุณโยมว่ารักตัวเองไหมครับ
1: รักครับ
2: รักวัดไหมครับ
1: รักครับ
2: แล้วรักพระศาสนาไหมครับ
1: รักครับ
2: ฉะนั้นถ้ารักพระศาสนาจงรักษาพระบาลีครับ
1: สาธุ
0: พวกเราทั้งสองลูกพร้อมทั้งทีมงานทั้ง

0: ู่ในตนเร่งฝึกฝนค้นคว้าตำราใจ
1: ค้นความรู้แก่นแท้ให้แผ่กว้างพระกระจ่างกลางท้องผุดผ่องใสเข้าถึงแหล่งแห่งความรู้พระจอมไตเรียนเข้าไว้ประโยคสิบทางนิพพาน
2: สาธุ
0: พวกเราจบประโยค9เมื่อใดจะต่อประโยค10ทันทีครับ
3: ประโยค10นะครับประโยค10
4: กราบเทพเท้าพระเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างสูง

เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎก

0: ยอดกัลพระภิกษุสมณเณรจากอดีตจวบจนปัจจุบันได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะมียอดปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนเจ้าสำนักเรียนทั้งหลายที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพระบาลีจึงได้อุทิศตนทุ่มเทแรงกายแรงใจให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่เหล่าศาสนทายาทมาโดยตลอดในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคือบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งที่ได้จารึกเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของยอดสำนักเรียนบาลีดีเด่นแห่งสังฆมณฑลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวงของพระมหาปริยัติธรรมทุกรูปและเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญจะยังกงล้อแห่งธรรมจักรให้หมุนไปได้ตราบนานเท่านานขอกราบอาราธนาพระมหาเถรานุเถระผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพระมหาปริยัติธรรมทุกรูปขึ้นรับรางวัลตามลำดับดังนี้รางวัลประเภทแรกเป็นรางวัลโลกกิตติยศคณะภาคดีเด่นรางวัลโลกกิตติยศกิตติมศักดิ์คณะภาคดีเด่นอันดับที่หนึ่งได้แก่คณะภาคหนึ่งมีผู้สอบผ่านจำนวนมากถึง605รูปขอเสียงสาธุการแด่ท่านเจ้าคณะภาคหนึ่งพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธีวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: สาธุ
0: ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระราชวชิรรังสีรองเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขึ้นรับโลกเกียรติยศขอกราบอาราธนา

186รูปขอเสียงสาธุการแด่ท่านเจ้าคณะภาค8พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหาร

0: โลกเกียรติยศกิตติมศักดิ์คณะภาคดีเด่นอันดับที่3ได้แก่คณะภาค10มีผู้สอบผ่านจำนวนมากถึง242รูปขอเสียงสาธุการแด่พระเดชพระคุณพระพงศ์วชิโรดมเจ้าคณะภาค10วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: สาธุ
0: ขอกราบพระรัตนาพระเดชพระคุณพระศรีวชิรบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโม

โลกกิตติยศสำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นรางวัลโลกกิตติยศสำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจำนวน 1,290 รูปได้แก่สำนักเรียนคณะกรุงเทพมหานครขอเสียงสาธุการแด่ท่านเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษฎิ์ราช

สำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศจำนวน159รูปได้แก่สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่

สำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านมากที่สุดเป็นอันดับ4ของประเทศจำนวน144รูปได้แก่สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่นขอเสียงสาธุการแด่ท่านเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณพระธรรม

รางวัลโลกเกียรติยศสำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านมากที่สุดเป็นอันดับ5ของประเทศจำนวน140รูปได้แก่

0: tempat
1: จบแล้ว
2: ในช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับท่านสาธุชนทุกท่านครับนับเป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าพระสัทธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีจะยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปในภายภาคเบื้องหน้าภายใต้การนำของพระมหาเถระพระเถรานุเถระตลอดจนเจ้าสำนักเรียนบาลีทุกรูปผู้เป็นเสาหลักแห่งสังฆมณฑลที่มีเมตตาต่อพระลูกพระหลานได้ให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่นี่คือสมาคมเหล่านักปราชญ์ล้วนทายาทชินบุตรพุทธชินสีผู้เอกสงฆ์ในสังฆะทั่วปัตตภีร่วมยินดีปรีดาสาธุการถวายโล่เกียรติยศกิตติมศักดิ์คณะผ้าที่ประจักษ์เป็นหลักฐานมีพระเนนสอบได้มากสร้างตำนานลำดับชื่อจารึกขานลั่นโลกาชนะเลิศคือภาคหนึ่งเป็นหนึ่งมั่นร้องที่หนึ่งตามติดพลันภาคแปดหนาร้องที่สองภาคสิบตามติดมาทรงคุณค่าตักกศิลาพระบาลีอีกรางวัลคณะจังหวัดความเพียรเลิศจึงบังเกิดผลสำเร็จวิเศษสีมีนักเรียนสอบได้มากทุกปีโดยปีนี้ประกอบด้วย5รางวัลเป็นที่1ใช่อื่นไกลคือกรุงเทพคงคอนเซปต์เมืองหลวงการแข่งขันที่2คือเมืองปทุมทุ่มเทกันความมุ่งมั่นบากบั่นสู้สู่เส้นชัยอันดับ3เมืองเชียงใหม่นครพิงค์รุ่งเรืองยิ่งการศึกษาฟ้าสดใสอันดับ4เมืองขอนแก่นแดนวิไล5นั้นไซชนบุรีคลี่กำจรโยมทุกคนล้วนปิติภาคภูมิใจมีส่วนให้พุทธธรรมคำสั่งสอนยังสืบทอดแผ่กว้างไกลในบวรชื่อกระชอนคงคู่ล่าทั่วทาตรีกราบถวายสักการะเจ้าคณะภาคสู้ลำบากทุ่มใจกายไม่หน่ายหนีปรารถนาให้พระศาสตร์ปราดภัยรี

โยมทุกคนล้วนเปรมปรีอนุโมทนาเมื่อท่านสู้เป็นเสาหลักปักใจมั่นโยมพร้อมครันจะค้ำชูพระศาสนาเอาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาด้วยศรัทธาดำรงมั่นนิรันดร์

0: กราบคารวะด้วยความนอบน้อมในคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของท่านเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าสำนักเรียนพระมหาเถรานุเถระทุกรูปที่ได้เสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้พระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาได้รับการสืบต่อถ่ายทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไปและขอให้ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านได้เปล่งสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: สา
0: ธุสาธุสาธุในโอกาสนี้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เมตตาให้โอวาทแก่พระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคและท่านสาธุชนทั้งหลายขอกราบอาราธนาครับ
2: ขอถวายความเคารพท่านพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการซึ่งได้มาร่วมในพิธีในวันนี้ทุกท่านขอเจริญพรท่านกัลยาณมิตรทั้งหลาย
1: สาธุ
2: ซึ่งมีคุณเมนทกะศรีสัตนาเป็นต้นเป็นประธานพร้อมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลกทั้งที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ที่บ้านขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ทุกท่าน
1: สาธุ
2: วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของวัดพระธรรมกายโดยมีกำหนดพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคปีที่38แล้วก็มีพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศโดยได้อาราธนาประสงค์กว่า 2,000 วัดทั่วประเทศและก็323วัดใน4จังหวัดภาคใต้มารับสังฆทานในพิธีนี้การจัดพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคนั้นวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเป็นปีที่38โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงขวัญให้กำลังใจสนับสนุนส่งเสริมให้เกียรติแก่พระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้ภิกษุสามเณรได้รักการศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาสำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายาม

ได้เก้าประโยชน์อันเป็นชั้นสูงสุดที่มีกำหนดขึ้นในประเทศไทยการบำรุงขวัญให้กำลังใจอย่างนี้นอกจากบำรุงขวัญให้กำลังใจแล้วยังเป็นการกระตุ้นเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนบาลีได้เสียสละเพื่อที่จะได้สอบไล่ได้เรียนธรรมก้าวประโยชน์ในรุ่นต่อๆไปและนอกจากนั้นก็เป็นการกระตุ้นให้คฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายเหล่ากัลยาณมิตรได้มีความสนใจศึกษาเราเรียนภาษาบาลีที่เรียกกันว่าบาลีศึกษาซึ่งก็มีตัวอย่างผู้สอบได้เรียนธรรมศึกบาลีศึกษา9ประโยคเหมือนกับพระภิกษุเช่นเดียวกันการจัดงานอย่างนี้ขึ้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าอนุโมทนาในความเสียสละของวัดพระธรรมกายซึ่งมีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นต้นแล้วก็มีหลวงพ่อทัตตชีโวท่านพระครูปลัดเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปัจจุบันพร้อมทั้งภิกษุสามเณรในวัดนี้ตลอดจนถึงเหล่ากัลยาณมิตรหลายรุ่นจำนวนมากคนทั้งชายและหญิงได้เสียสละทุ่มเทได้จัดงานนี้ขึ้นและเหล่ากัลยาณมิตรญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านและอยู่ทั่วโลกต่างก็เห็นดีเห็นงามสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์ทำให้งานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นบ่อเกิดให้มีความเรียวสาหะอย่างนี้เกิดขึ้นแก่ภิกษุสามเณรแก่เหล่ากัลยาณมิตรที่มีความสนใจในเรื่องการศึกษาบาลีมากยิ่งขึ้นซึ่งต่อไปการศึกษาบาลีนั้นจะกระเตื้องขึ้นโดยลำดับโดยเฉพาะในหมู่กัลยาณมิตรในหมู่คฤหัสถ์จะได้ศึกษาบาลีแล้วก็สอบไล่ได้เป็นบาลีศึกษาชั้นนั้นชั้นนี้เทียบเท่ากับพระภิกษุการศึกษาบาลีนั้นถือว่าสำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงผู้ศึกษาบาลีนั้นก็มีวิธีการศึกษาแล้วก็มีเป้าหมายเรียนเพื่อรู้จักเข้าใจและเข้าถึงเรียนศึกษาบาลีให้รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคำที่เป็นภาษาบาลีซึ่งก็ได้ยินได้ฟังกันโดยทั่วไปบ่อยๆเช่นว่าอัตตาหิอัตโนนาโถดังนี้เป็นต้นตนแลเป็นที่พึ่งของตนได้ยินกันโดยทั่วไปโดยตลอดเมื่อเห็นแล้วก็รู้ว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้เรียกกันว่ารู้จักต่อไปเมื่อรู้จักแล้วก็เรียนบาลีเมื่อเรียนบาลีแล้วจะเข้าใจก็คือแปลได้รู้ความหมายรู้ประเด็นรู้สาระรู้ประโยชน์ว่ารู้แล้วแปลได้แล้วดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำความเข้าใจได้เห็นเด่นชัดว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรอันดับต่อไป

ก็คือเข้าถึงเข้าถึงในที่นี้หมายความว่านำเอาสิ่งที่รู้ตามคำสอนที่ได้รู้เข้าใจมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความอดทนก็ปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าอดทนสอนว่าวิริยะคือความเพียรความเพียรคืออย่างไรทำอย่างไรเป็นความเพียรอดทนอย่างนั้นมีความเพียรอย่างนั้นในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรื่องการทำสมาธิเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการเจริญภาวนาเข้าใจว่าทำอย่างไรเรียกว่าทานทำอย่างไรเรียกว่าศีลทำอย่างไรเรียกว่าภาวนาเมื่อเข้าใจแล้วปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติตามนั้นโดยทั่วๆไปเขาเรียกว่าเข้าถึงเข้าถึงธรรมไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่มีแต่ไม่ใช่เพียงแต่ความมีความรู้หรือได้เข้าใจเท่านั้นแต่ได้ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเมื่อเข้าถึงแล้วก็จะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์จากการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นสันติความสงบความสุขสุขกายสบายใจในชีวิตประจำวันก็จะเกิดขึ้นนั่นเป็นประโยชน์ของการเรียนการศึกษาบาลีรู้จักเข้าใจเข้าถึงซึ่งพระมหาปริยัติ9ประโยคหรือพระมหาปริยัติที่ยังไม่ได้9ประโยคกำลังศึกษาอยู่ก็รู้จักภาษาบาลีดีเข้าใจภาษาบาลีดีและก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นทำให้อยู่สุขสงบในเพศสมณะแล้วก็สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมแก่ชาวบ้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนานั้นเจริญวัฒนาสถาพรสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี่คือประโยชน์ของการเรียนการศึกษาบาลีวัดพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยเป็นต้นพร้อมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายต่างก็เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของการศึกษาเล่าเรียนบาลีจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังกายกำลังใจแล้วก็ยกย่องผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมคือเจ้าคณะภาคเจ้าสำนักเรียนเจ้าวาดวัดต่างๆที่จัดให้มีการเรียนการสอนบาลีให้กำลังใจบำรุงขวัญเพื่อที่จะได้สืบสานพระพุทธศาสนาสืบสานการศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีให้มากยิ่งขึ้นไปเป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าอนุโมทนาขออนุโมทนาขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสนี้ขออนุโมทนาขอบคุณคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและพระภิกษุพระสังฆาธิการทั้งหลายที่รับอาราธนาและยินดีมาในงานนี้ตลอดจนถึงพระปริยัติธรรม9ประโยคทุกลูกขออนุโมทนาชื่นชมยินดีที่สอบได้แล้วก็มีโอกาสได้มารับสักการะในโอกาสนี้ขอทุกท่านได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลอันนี้เจริญงอกงามไพบูลย์ร่มเย็นเป็นสุขในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาต่อท่านกัลยาณมิตรทั้งหลายขอให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ทั่วหน้าจะประกอบอาชีพหน้าที่กิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีทรัพย์มีสมบัติพอที่จะเสียสละเกื้อหนุนพระพุทธศาสนาได้ก
ก็ขอให้สำเร็จตามที่ปรารถนาขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดเป็นนิจด้วยกันทุกท่านเธอ

0: ยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านครับณเวลานี้คือวาระการอันเป็นอุดมมงคลที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศขอเชิญท่านเจ้าภาพที่มีโบสถ์สัญลักษณ์และสติกเกอร์เข้านั่งประจำแท่นถวายเทธรรมในโอกาสนี้เรียนเชิญครับและเมื่อถึงด้านหน้าอาสงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งตรงกับหมายเลขโบนะครับแล้วก็ขอความกรุณาอย่าเพิ่งถวายทายธรรมขอให้รออยู่ก่อนเพราะจะมีผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมจากนั้นหลวงพ่อทัตตชีโวและผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายจะน้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัดจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอันดับแรกเมื่อหลวงพ่อถวายเสร็จแล้วเสียงค้องจะดังขึ้นสาธุชนทุกท่านจึงค่อยถวายทายธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับสำหรับผู้มีบุญท่านใดนั่งอยู่ในพื้นที่พร้อมแล้วขณะที่กำลังรอความพร้อมของเพื่อนกัลยาณมิตรของเราอยู่นี้ขอให้ทุกท่านน้อมใจไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ระลึกถึงบุญใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นนะครับเรากำลังจะได้ถวายทายธรรมแด่เนื้อนาบุญคราวเดียวถึง 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและเรากำลังจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกผู้เปรียบประดุจลมหายใจของพระพุทธศาสนาที่ได้สละชีวิตปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานพลานิสงส์ในครั้งนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลจะเป็นพลวะปัจจัยที่จะยังความสุขความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราตลอดไปนับพบนับชาติไม่ถ้วนขอให้ทุกท่านแผ่ขยายใจของเราให้กว้างใหญ่เพื่อจะได้เป็นภาชนะสามารถรองรับบุญที่กำลังจะบังเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีประมาณนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญยสิรินำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ
1: ในวาระโอกาสนี้ก่อนที่พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านหันหน้าเข้าหาคณะสงฆ์ประนมมือด้วยความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและยังความปลื้มปิติในบุญให้บังเกิดขึ้นอย่างถูกหลักวิชาซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่อันไม่มีประมาณนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงวันนี้เป็นวันมหามงคลแห่งการสร้างมหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์ที่โยมได้เห็นพระคุณเจ้าผู้เจริญ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมถือว่าเป็นทัศนานุตติยะคือการได้เห็นอันประเสริฐแห่งครองจักษุและเป็นบุญญาลาภของโยมทั้งหลายที่จะได้สร้างบุญใหญ่กับทักขินายะบุคคลเชกเช่นกับพระเดชพระคุณทุกรูปผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา

แม้ในยามนี้จะเกิดความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพทำให้การแสวงหาปัจจัยสี่ทำได้ยากลำบากแต่โยมทั้งหลายก็ไม่หวั่นไหวยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังศรัทธาต่อไปโยมทั้งหลายมีความปลื้มปิติใจทุกครั้งที่จะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญทุกรูปผู้เป็นดั่งสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้โยมทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ทั้งปวงให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายให้สมปรารถนาในทุกสิ่งมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันในการปัจจุบันนี้เทอญบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลขออัญเชิญภูมิมะเทวาผู้สิงสถิตณเนินดินโขดหินและพื้นดินลุกขะเทวาณปรึกษาใดอากาศเทวันอันสถิตณพิมานในนภาอากาศขออัญเชิญปวงเทพยดาทุกชั้นฟ้าสูงสวรรค์อันประกอบด้วยเท้ามหาราชทั้งสี่อธิบดีแห่งจาตุมหาราชิกาเทวภูมิสมเด็จพระอมรินทราเทวาธิราชจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงสมเด็จเท้าสุยามาเทวาธิราชอธิบดีแห่งยามาเทวภูมิสมเด็จเท้าสันตดุสิตเทวาธิราชอธิบดีแห่งดุสิตาเทวภูมิสมเด็จเท้าสุนิมมิ

ท้าวปารณิมมิตวสวัตตีเทวาธิราชอธิบดีแห่งปารณิมมิตวสวัตตีเทวภูมิอีกทั้งรูปภพ16ชั้นอันประกอบด้วยรูปภพปาริสัชชาบุโรหิตามหาพรหมาปริตาภาอัปปมานาภาอภัสราปริตสุภาอัปปมานสุภาสุภกินหาเวหัพพลาอสัญญีสัตตาอวิหาสุทธาวาสอตัปปาสุทธาวาสสุทัสสาสุทธาวาสสุทัสสีสุทธาวาสและอกนิฐะสุทธาวาสพร้อมทั้งอรูปภพ4ชั้นอันประกอบด้วยอรูปภพอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะขอเหล่ารูปภพและอรูปภพทั้งหลายปวงเทพยดาทุกชั้นฟ้าสูงสวรรค์พลันมาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญในมหากุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมอันประณีตแด่พระคุณเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในการบัดนี้ต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านน้อมนำเครื่องไทยธรรมขึ้นมาถือไว้ระดับอกประคองใจไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วตั้งใจกล่าวคำถวายจตุปัจจัย

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: อิตายะ
1: อิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
3: ขอน้อมถวาย
2: จตุปัจจัยทยธรรม
3: จตุปัจจัยทยธรรม
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
3: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
3: จงรับ
2: จตุปัจจัยทยธรรม
3: จตุปัจจัยทยธรรม
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
3: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
3: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
3: ตลอดกาลนานเทอญและในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตะชีโวพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายจะได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อตั้งจิตอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและขอความกรุณาทุกท่านอย่าพึ่งถวายทยธรรมนะครับขอให้รอจนกว่าหลวงพ่อและคณะสงฆ์ได้ถวายเสร็จแล้วจากนั้นจะมีสัญญาณเสียงคล้องดังขึ้นทุกท่านจึงค่อยถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับ

สาธุสาธุสาธุสาธุเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ถวายจตุปัจจัยเทธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุ

0: เมื่อทุกท่านถวายจตุปัจจัยเทรัมเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้กลับมานั่งประจำที่เดิมและหันหน้าไปทางพระประธานนะครับซึ่งอีกสักครู่หลวงพ่อทัตตะชีโวจะได้กล่าวขอบคุณพระมหาเถระทุกรูปที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนทุกท่านหลังจากนั้นคณะสงฆ์จึงจะให้พรเป็นลำดับต่อไปครับทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปิติเบิกบานใจในบุญที่กำลังบังเกิดขึ้นนะครับเพราะบุญจากการถวายจตุปัจจัยเทธรรมแด่คณะพระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกผู้เปรียบประดุจลมหายใจของพระพุทธศาสนาที่ได้สละชีวิตปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานพลานิสงส์ในครั้งนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลจะเป็นพลวะปัจจัยที่จะยังความสุขความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติขอให้ทุกท่านแผ่ขยายใจของเราให้กว้างใหญ่เพื่อจะได้เป็นภาชนะสามารถรองรับบุญที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีประมาณนะครับ
1: กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8ผู้เป็นประธานสงฆ์กราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและเหล่าพุทธบุตร323วัดจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้หยัดสู้กอบกู้พระพุทธศาสนาตลอดจนเจ้าสำนักเรียนบาลีทุกรูปรวมทั้งพระมหาปเรียนธรรม9ประโยคผู้เปี่ยมด้วยวิริยะอุตสาหะปรารภความเพียรอย่างกลั่นกล้าจนคว้าธงชัยแห่งพระปริยัติได้สำเร็จนำมาซึ่งความปีติยินดียิ่งแก่มหาชนทั้งหลายพุทธวจนังปาเลตีติปาลีภาษาใดย่อมเก็บรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะเหตุนั้นภาษานั้นจึงชื่อว่าภาษาบาลีไม่ว่าพระพุทธศาสนาจะล่วงเลยผ่านการเวลามายาวนานเพียงใดหากแต่พุทธดำรัสของพระพุทธองค์กลับมิได้อันตรธานไปยังคงได้รับการทำรงรักษาไว้ในพระบาลีโดยมีเหล่าสังฆบุตรพุทธชิโนรสจากอดีตจนถึงปัจจุบันสืบทอดไว้กว่า38ปีที่วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุผู้สอบได้ปริยธรรม9ประโยคกว่า26ปีที่ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศนับเป็นที่น่ายินดีว่าจากความตั้งใจในวันนั้นสู่ความปลื้มใจในวันนี้ที่ได้เห็นเหล่าพุทธทบริษัท4ร่วมมือร่วมใจกันยอยกพระพุทธศาสนา

0: ศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกภาพแห่งบุญกิริยาวัตถุในครั้งนี้จึงเป็นที่ประจักษ์ว่าผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกรูปทุกคนหาใช่ผลงานของวัดพระธรรมกายเพียงอย่างเดียวไม่กระผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่พระเดชพระคุณทุกรูปจากทุกพระอารามได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลงานพระพุทธศาสนาด้วยดีมาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากทุกโรคเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญณวัดพระธรรมกายอีกครั้งในภายภาคหน้าขอขอบพระคุณด้วยความเคารพยิ่งครับและขออนุโมทนาบุญกับลูกโลกทั้งหญิงชายผู้เป็นยอดกัลยาณมิตรทำหน้าที่บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าในการก่อนมุ่งสั่งสมบุญไว้ในบุญญเขตของพระรัตนตรัยด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่มีประมาณจิรังทิปตุโลกัสสมิงสัมมาสัมพุทธสาสนังขอพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองในโลกตลอดกาลนานเทอญ
1: สาธุและในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระภิกษุปริยัติธรรม9ประโยคตั้งพัดเพื่อให้พรแก่สาธุชนขอกราบอาราธนาครับ
2: ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตู

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

มิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราและขณะนี้พิธีถวายทายธรรมในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้หันหน้าเข้าหาแนวกลางเพื่อส่งคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุมหาปริยธรรม9ประโยคในโอกาสนี้เรียนเชิญครับพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยธรรม9ประโยคครั้งที่38ประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและเจ้าสำนักเรียนทุกรูปที่ให้ความเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชนในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้ก็นำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8ท่านประธานสงฆ์นะครับพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรานุวัฒน์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหารพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารพระเดชพระคุณพระพรหมวชิโรดมเจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารพระเดชพระคุณพระธรรมสุธีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาสังฆาธิการทุกรูปที่ได้เมตตามาร่วมพิธีในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีในพิธีมุทิตาสักการะมหาปริยธรรม9ประโยคพร้อมด้วยพิธีถวายไทยธรรม 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศในโอกาสนี้นะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเส้นทางบุญในช่วงสรุปงานบุญค่ะซึ่งทางสถานีนะคะก็ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันไปยังผู้มีบุญทั่วโลกนะคะจากศูนย์กลางพิธีที่สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะและในช่วงนี้นะคะมีคุณสุชาดาระยะอินและดิฉันสุชาดาทองมาลัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มีโอกาสมาทบทวนบุญนะคะที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันของวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวาระงานบุญใหญ่สำคัญต้นเดือนนะคะในวันในเดือนสิงหาคมแล้วก็เนื่องด้วยวันสมาธิโลกด้วยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นบุญใหญ่จริงๆที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกันค่ะเราก็จะได้ร่วมกันนะคะตั้งใจแล้วก็ตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันอันเป็นปัตตานุโมทนานามัยค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในบุญญกิริยาวัตถุ10ประการนะคะให้ได้เบิกบานในบุญกันไปทั่วโลกเลยลองมาเริ่มทบทวนบุญกันตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะของวันนี้ค่ะซึ่งพิธีกรรมในวันนี้เริ่มต้นในภาคสายจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก1พิธีกรรมเริ่มต้นในเวลา 9:30 นค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาธรรมกายเวลาที่ผู้มีบุญทั่วโลกนะคะจะได้พร้อมเพียงกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายค่ะเริ่มจากการสวดมนต์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรัยนะคะต่อบุพการีและต่อครูบา

0: อาจารย์ค่ะเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งกายวาจาใจพร้อมที่จะรองรับภารณิสงส์หรือว่าบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมบุญของเราในวันนี้ทุกๆบุญได้อย่างเต็มที่ค่ะอีกทั้งยังจะเป็นการเตรียมความพร้อมของใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในเบื้องต้นก่อนที่ทุกท่านจะได้สั่งสมบุญอื่นๆนะคะตั้งแต่การปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระหรือช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมกันถวายทานต่างๆอีกด้วยค่ะ
1: และจากนั้นนะคะคุณผู้ชมทั่วโลกแล้วก็ผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะ เตรียมตัวเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายแล้วก็เป็นทางมาแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะอีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดแห่งพลังใจนะคะที่จะสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยดังบันทึกธรรมอันทรงคุณค่าของคุณครูแม่ใหญ่นะคะที่ท่านได้เคยเมตตาให้ไว้ตอนหนึ่งว่าที่พึ่งภายในเวลาเรามีความทุกข์เอาใจหยุดกลับเข้าไปภายในเข้าถึงดวงสว่างความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราก็ละลายหายสูญไปหมดเหมือนคบไฟที่เราถือทวนลมเอาไปจุ่มในน้ำความร้อนก็ดับหายไปเมื่อเรามีความสุขเอาใจหยุดกลับเข้าสู่ภายในก็จะเพิ่มเติมความสุขของเรายิ่งขึ้นสิ่งอื่นจะสุขยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าธรรมะภายในตัวมีแต่สุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือไม่มีข้อบกพร่องดังนั้นถ้าเราจะแสวงหาธรรมะที่เป็นของแท้จริงแล้วต้องแสวงหาภายในตัวของเราเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะและเมื่อกายวาจาใจของผู้มีบุญทุกท่านนะคะใสสะอาดดีแล้วค่ะจากนั้นก็เป็นพิธีบูชาข้าวพระนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้มาเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับมหาปูชนียาจารย์นะคะทุกท่านก็ร่วมกันในการประกอบพิธีบูชาข้าวพระค่ะซึ่งต้องบอกว่าพิธีบูชาข้าวพระนี้เป็นอริยประเพณีนะคะที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า50ปีหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เคยเมตตาปารภนะคะถึงความสำคัญของการบูชาข้าวพระเอาไว้ตอนหนึ่งความว่าพิธีบูชาข้าวพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายต้องมีวิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งธรรมกายไม่ใช่เกิดง่ายต้องเกิดในยุคที่สู้กับพญามารต้องปราบมารหลวงปู่วัดปากน้ำดำริว่าทำอย่างไรเราจะได้บุญแบบก้าวกระโดดทำน้อยให้ได้มากทำมากให้ได้มากมหาศาลเพราะการไปที่สุดแห่งธรรมต้องใช้บารมีไม่มากก็สู้ไม่ไหวมากจึงสู้กับเขาได้สร้างบุญชาติหนึ่งต้องให้ได้เหมือนกับอสงไขยชาติทำทีต้องไปขนาดนั้นจึงจะสู้เขาได้ท่านก็ค้นคว้าไปพบวิชาบูชาข้าวพระ
1: จากนั้นในเวลา 10:45 นาทีนะคะยอดนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นผู้นำกล่าวคำถวายนะคะคือคุณวาสนาเรืองรักลิขิตและคุณสุภาพรพดุงตันตระกูลค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ต่อด้วยพิธีและขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายคือนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันและคุณธนิสรหริรักษ์นะคะซึ่งจากนั้นนะคะท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำคณะสงฆ์ให้พรคุณผู้ชมคะอานิสงส์ของการที่เราได้ถวายทานที่ถูกทักขิณายะบุคคลนั้นเนี่ยมีคุณอเนกอนันต์อันจะนับจากประมาณไม่ได้เลยค่ะอำนาจของบุญกุศลทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญเอาไว้ดีแล้วหากทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความเพียรทำด้วยวัตถุที่ประณีตทำด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยวัตถุที่บริสุทธิ์ทำด้วยความเคารพในทานเคารพในพระรัตนตรัยให้ด้วยมือของตนเองให้สิ่งอันสมควรให้ด้วยจิตเลื่อมใสประกอบด้วยปัญญาอานิสงส์ของบุญนะคะเมื่อบำเพ็ญทานจะมีจิตที่ปิติยินดีบุญจะคอยตามส่งผลให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จความสบายกายสบายใจและฝึกสมาธิก็

0: ป็นการฝึกสมาธิที่ได้ผลรวดเร็วและก็มั่นคงยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเม
0: ื่
1: อเราจะหยุดใจนิ่งเนี่ยก็จะสามารถพลิกโลกได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จัดกิจกรรมงานบุญเนี่ยเนื่องในวันสมาธิโลกด้วยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ซึ่งวัดพระธรรมกายก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมที่จะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงให้เราได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่ขยายความสุขนี้ไปทั่วโลกด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ในช่วงภาคบ่ายค่ะเป็นพิธีที่ต้องบอกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญนี้มาอย่างตลอดต่อเนื่องด้วยภาคบ่ายค่ะเป็นพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกนะคะป
0: ี
1: นี้เป็นปีที่38แล้วค่ะพิธีกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในเวลา 13:30 นาทีหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์นะคะท่านก็เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีค่ะจากนั้นนะคะริ้วขบวนอัญเชิญโลกกิตติยศจำนวน8โลกค่ะก็เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพระภิกษุปริญญาธรรม9ประโยคในปีนี้มากมายเป็นประวัติการนะคะ121รูปก็คือมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะคะท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้เราท่านก็เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแบบนี้นะคะสำหรับพิธีมุทิตาสการะในวันนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสาย8เป็นท่านประธานสงฆ์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จากนั้นนะคะคุณเมนทกะศรีสัตนาค่ะก็ได้นำเราทุกท่านเนี่ยนะคะผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมงานกล่าวคำท่านได้กล่าวคำถวายรายงานต่อท่านประธานสงฆ์ก่อนค่ะถึงที่มาของการที่เราได้มีโอกาสมาจัดงานบุญในครั้งนี้จากนั้นค่ะเป็นพิธีมอบพัดรองแล้วก็ผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569นะคะจำนวน121รูปค่ะมอบผ้ามณีสเวตพัดบาลีศึกษา9นะคะปีนี้จำนวน3ท่านค่ะพิธีมุทิตาในวันนี้นะคะต้องบอกว่าจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและก็สง่างามทุกอย่างก้าวของพระมหาปริญญาธรรมเป็นการประกาศเกียรติคุณของพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประโยค9ค่ะบาดวิถีที่ปูราดสีแดงนะคะให้ท่านได้ก้าวเดินอย่างสง่างามในเครื่องแบบอันทรงเกียรติประจักษ์ชัดต่อสายตาของชาวโลกค่ะแล้วก็บ่งบอกถึงว่าท่านนั้นเป็นเทือกเขาเหล่ากอแห่งพระชินสีสองฝากฝั่งก็มีผู้แทนสาธุชนนะคะจากทั่วโลกเลยต่างพนมมือถวายการต้อนรับด้วยความปลื้มปิติแล้วก็ชื่นชมยินดีและก็ได้อนุโมทนาบุญค่ะแด่พระมหาปริญญาธรรมผู้ทรงธรรมนับได้ว่าเป็นภาพที่น่าทัศนาแล้วก็น่าอนุโมทนาบุญอย่างมากค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเรียกว่าเป็นภาพทัศนานุตริยะนะคะ ที่เราเรียกว่าเห็นเนี่ยก็เป็นบุญ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นบุญของเราอย่างยิ่งเลยที่สำคัญค่ะกว่าจะได้ปริญญาธรรม9ประโยคมาแต่ละรูปนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยท
1: ่
0: านอาศัยความเพียร นะคะบางท่านเนี่ยโอ้ยเป็น 10-20 ปีกว่าจะได้นะคะเรามีส่วนในบุญด้วยการมุทิตาและก็สนับสนุนการเรียนบาลีของท่านอันนี้ก็เรียกว่าเราก็มีส่วนในการสนับสนุนนะคะแล้วก็ได้อานิสงส์ไปด้วยในเวลา 14:30 นาทีค่ะก็เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกนะคะผู้แทน พระมหาปริญญาธรรมที่ได้มากล่าวเปิดใจท่ามกลางมหาเถรสมาคมคือพระมหาเจษฎาธรรมเมธีปริญญาธรรม9ประโยคค่ะท่านเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะซึ่งท่านก็ได้มาเปิดใจนะคะถึงความสำคัญของภาษาบาลีค่ะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องศึกษาเพื่อจะได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะท่านยังได้กล่าวว่าตราบเท่าที่ยังมีภาษาบาลีอยู่นะคะเรียกว่าคำสอนของพระบรมศาสดาก็ได้รับการรักษาเอาไว้นะคะอย่างดียิ่งและที่สำคัญค่ะยังเป็นการสืบทอดต่อไปในอนาคตด้วยดังนั้นภาษาบาลีเป็นภาษาที่เก็บคำสอนนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทุกท่านเนี่ยจึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะสืบทอดคำสอนนี้ต่อไปค่ะ
1: ค่ะจากนั้นก็ถึงเวลาแห่งความเบิกบานนะคะแล้วก็ดูไปชมไปยิ้มไปเพราะว่าผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายค่ะต้องบอกว่าเป็นว่าที่นะว
0: ่
1: าที่มหาปริญญาแต่อยากให้ใกล้กว่านี้

0: ว่าที่นาคหลวงเลยนะคะในอนาคตค่ะวันนี้นะคะท่านมาสองรูปนะคะก็คือสามเณรปนวิทย์ใหม่แปลงหรือว่าสามเณรปกป้องค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรูปนะคะสามเณรณัฐกิจผิวเกลี้ยงหรือว่าสามเณรขุนเขาค่ะท่านก็ได้มากล่าวมุทิตาแด่พระมหาปริยัติธรรม9ประโยครวมไปถึงเปิดใจกับสาธุชนนะคะผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาในวิธีอย่างนี้ด้วยซึ่งข้อความที่ท่านได้กล่าวเอาไว้นี่ก็ต้องบอกว่าน่ารักแล้วก็ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศดีๆที่เกิดขึ้นในการรักษาพระพุทธศาสนาที่แค่เห็นสามเณรท่านยิ้มมาเนี่ยเราก็ปลื้มใจแล้วใช่ไหม
1: น่าร
0: ัก เหมือน
1: ติโย
0: สดชื่น
1: ใช่ค่ะ
0: สดชื่นเลยนะคะซึ่งท่านมาถึงเนี่ยก็ให้คาถาเลยคาถารวยนะคะก็คือมันนี่แมนนี่มานี่นะคะแล้วท่านก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยญาติโยมนะต้องไปเป็นส่วนถีแล้วท่านก็ให้คาถามาด้วยคาถาที่เราจะทำให้เราเนี่ยเป็นส่วนถีส่วนถี คืออะไรส่วนถีเนี่ย
1: ก็คือเป็นส่วนใหญ่
0: จะมากกว่าเศษ
1: มากกว่าเศรษฐี
0: ใช่ ค่ะท่านก็บอกว่าให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้และให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: ให
0: ้ใช่สรุปข้อความทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเป็นการฝึกฝนให้เราเนี่ยเป็นผู้เสียสละผู้ที่รักในการให้นั่นเองนะคะแล้วท่านก็ได้พูดถึงประเด็นว่าสมัยนี้เนี่ยนะแม้จะมี AI เข้ามาเป็นปัญญาประดิษฐ์เราใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆมากมายในการที่จะช่วยงานทำงานต่างๆแต่ AI เองเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถมานั่งสมาธิหรือมาเรียนประโยค9ได้อย่างพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคแบบนี้
1: อันนี้ถูกใจมากนะคะ
0: ใช่ค่ะท่านว่าอย่างนั้นนะคะแล้วท่านก็ยังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าเนี่ยถ้ารักพระศาสนาก็บอกให้ญาติโยมเนี่ยรักษาพระบาลีนะแล้วก็ช่วยกันแล้วท่านก็เชิญชวนให้ญาติโยมที่ได้นั่งอยู่ในศูนย์กลางพิธีหรือว่าติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยได้อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรที่ท่านมีความตั้งใจในการที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็ศึกษาพระบาลีแบบนี้และท่านก็ทิ้งท้ายด้วยว่าจบประโยค9แล้วยังมีประโยค10ที่ต้องศึกษากันต่อนั่นก็คือธรรมะปฏิบัติภายในนะคะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระภิกษุทุกๆรูปรวมถึงพระมหาปริยัติธรรมทุกๆรูปเนี่ยก็จะต้องก้าวเข้าไปในการที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเพื่อนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปทำให้มีความมีสันติสุขที่เกิดขึ้นภายในจากธรรมะภายในของทุกๆท่านด้วย
1: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าครบนะคะทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วในส่วนของพิธีมอบโลกเกียรติยศนะคะแล้วก็ทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศนะคะนี่ก็เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องด้วยเล็งเห็นค่ะถึงความวิริยะอุตสาหะของพระมหาปริยัติธรรมที่กว่าแต่ละท่านนะคะจะก้าวขึ้นสู่หลักชัยแห่งปริยัติได้สำเร็จรวมถึงสำนักเรียนพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่ต่างก็รับภารกิจของพระพุทธศาสนานะคะเนืองแน่นนะคะด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนพระภิกษุสามเณรอย่างเต็มที่หลวงพ่อทัตตาชีโวนะคะและพระครูปรัตรัตนวีรวัตรก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ที่ได้รับรางวัลโลกเกียรติยศและทุนการศึกษานะคะสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศค่ะรวมถึงพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ก็ได้กล่าวให้โอวาทด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะมาถวายมุทิตาจิตแล้วเราก็ให้กำลังใจกับสำนักเรียนบาลีด้วยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระบาลีให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะแต่ละสำนักเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบรรยากาศในการติวมีบรรยากาศในการหาพระอาจารย์ที่มีความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุที่ท่านได้ปริยัติธรรม9ประโยคในยุครุ่นต่างๆรวมไปถึงคารวาสที่ท่านมีความรู้ในพระบาลีมาถวายการศึกษาให้กับสามเณรแบบนี
1: ้
0: นี่นะคะเราก็ต้อง
1: ในทุกสำนักเรียนเลย
0: ใช่ค่ะบรรยากาศในแต่ละสำนักเรียนเนี่ยก็จะมีบรรยากาศในการติวแตกต่างกันด้วยนะคะก็ความเก่งความเขาเรียกว่าเทคนิค
1: เฉพาะทางเฉพาะแต่ละท่านนะคะ
0: ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยเหมือนร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้มีการพัฒนาก้าวหน้าเหมาะกับยุคกับสมัยต่างๆด้วยนี่ก็เราก็ถวายกำลังใจซึ่งกันและกันให้ท่านได้มีโอกาสว่าเนี่ยทางวัดพระธรรมกายนะองค์กรพระพุทธศาสนาเราเห็นความสำคัญเรามาจัดกิจกรรมแบบนี้เพื่อถวายกำลังใจซึ่งกันและกัน
1: ใช่ค่ะเราทุกคนก็จะได้มา

0: มกันมีส่วนในบุญของท่านด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราบางทีเราไม่ได้มาเรียนอย่างท่านนะแต่เราช่วยสนับสนุนค่ะเราก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นไปด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะจากนั้นเวลา 15:40 นาทียอดธนบดีทั่วโลกนะคะก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายมหาสังฆทาน 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศนะคะปีที่26ค่ะและพิธีถวายทยธรรม323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่21ครั้งที่188โดยผู้แทนสาธุชนนะคะคือคุณไพศาลทวีชัยถาวรกล่าวอัญเชิญเทวดาค่ะคุณไพศาลทวีชัยถาวรและคุณสวนีหิรัญญสิริก็ได้ร่วมกันนำกล่าวคำถวายทยธรรมนะคะซึ่งพิธีถวายปัจจัยทยธรรมแด่พระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยครวมถึงคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและคณะสงฆ์จาก323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็เป็นปฐมเหตุให้เกิดโครงการส่งความช่วยเหลือค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจไปยังพุทธบุตรในพื้นที่ภาคใต้ด้วยโดยการดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่ร่วมด้วยกับพุทธบริษัท4ทั่วโลกนะคะทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะทั้งนี้เพราะว่าก็ได้เห็นความสำคัญของคณะสงฆ์ผู้เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธหนึ่งเดียวในพื้นที่นะคะที่ท่านนั้นมีมโนปณิธานอันเด็ดเดี่ยวค่ะที่จะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะก็นับตั้งแต่ที่มีความไม่สงบ
1: ได้ใน
0: เขตชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นน
1: ะ
0: ธรรมประธรรมกายก็ได้เข้าไปนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะที่ในการสนับสนุนนะคะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งปีที่21นะทำอย่างต่อเนื่องอันนี้เห็นถึงความตั้งใจจริงๆเป็นครั้งที่188แล้วด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะซึ่งก็ส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะจากการที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ทำให้พุทธบุตรนะคะในชายแดนภาคใต้เนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดนะคะมีกำลังใจนะคะที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันอันนี้เรามีส่วนร่วมเหมือนกันนะเราก็ปลื้ม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราได้ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาในยามที่คับขันมีภัยนะอานิสงส์ก็ไม่มีประมาณเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: นี่นะคะบรรยากาศทั่วสภาธรรมกายสากลวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักเขาบอกว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหการจราจรคับข้าง
0: ติดขัดเลยนะ
1: ตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศที่คึกคืนอีกครั้งในการสั่งสมบุญร่วมกันแล้วก็เป็นบุญใหญ่จริงๆที่เกิดขึ้นในวันนี
0: ้
1: วันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกด้วยค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท่านเลยนะคะที่เดินทางมานะวัดพระธรรมกายรวมถึงติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ด้วย
0: ใช่ค่ะในช่วงนี้เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้เราตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะโดยการกล่าวคำสาธุค่ะ
1: สาธุสาธุสาธุค่ะ
0: ปลื้มนะคะปลื้มใจกันไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งเราได้รับฟังโอวาทนะคะจากคุณครูไม่ใหญ่นะที่ท่านได้เมตตามอบไว้ในเรื่องของการนึกถึงบุญค่ะซึ่งนึกถึงบุญแล้วเราก็จะอิ่มใจนะคะต้องหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆบุญจะได้เพิ่มขึ้นอย่าเข้าใจว่าทำกันครั้งนั้นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยไปเลยนะคะบุญไม่เหมือนกับการรับประทานอาหารนะคะรับประทานอาหารกลางวันมื้อนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมานึกวันหลังมันก็ไม่อิ่มท้องนะคะทำครั้งหนึ่งนะคะแต่บุญเนี่ยทำครั้งหนึ่งเนี่ยนึกได้นับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะแล้วบุญก็จะเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนนึกได้ทุกครั้งบุญก็เกิดขึ้นทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมขยับขยายมากขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะดังนั้นเราสามารถนึกถึงบุญได้บ่อยๆนึกได้เรื่อยๆเลยนะคะก็ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ที่ให้เอาไว้เมื่อวันที่28มิถุนายน2545ค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสรุปงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลกด้วยนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยใจที่ผ่องใสเบิกบานในบุญนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกผ่าน Facebook Page GBN by DMC แล้วก็ YouTube GBN US ค่ะซึ่งทุกท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะในการเผยแผ่แล้วก็ร่วมกันนะคะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยกันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทองมาลัยและดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: นะสหะปัญจศีลานิยาชามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะ

สบายสบายและก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้

เดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและทางการนำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ด้วยวิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วย

ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไป

อีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมแล้วใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะเพื่อจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมานเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่

ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจดดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้ลูกทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งนมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆแล้วลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่อง

ท่านเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายใน

จะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคาถิฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: เอนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคณมการังกะโรมาเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม

0: เหมือนพระโพธิสัตว์
1: ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ธรรมคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: จริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ใน

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้ง

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: เล
1: อย่าย ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ันได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ